0: ก็มันมีปลาชนิดหนึ่งนะฮะที่มันมีปากยาวๆคล้ายๆกับจระเข้ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าปลาแ
1: ข
0: กปลาแขกแต่พอมันเป็นภาษากลางเนี่ยเป็นปลาแค่ไปเลย
1: อืมครับ
0: แค่นั้นฉันไม่พอเลยประมาณนั้นก็ทำมันดิ้นได้นะฮะมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เอาตัวอย่างปลาจระเข้ที่จับได้นะฮะที่จับได้ที่ไม่ว่าจะเป็นที่แม่น้ำกบนะครับหรือแม่น้ำโขงตรงสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็ตรงเชียงคานปากชมเพราะว่าไอ้ปลาชนิดนี้เนี่ยมันมีตุ่มตะปุ่มตะปับเต็มตัวมันนะครับตุ่มตะปุ่มตะปับเต็มตัวเหมือนมีประหลาดก็ประมงท้องถิ่นพื้นที่ก็วิเคราะห์ออกมานะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้พบว่ามันเป็นปรสิตจริงๆซึ่งปรสิตที่ว่านั้นก็คือพยาธิใบไม
2: ้
0: นะครับวางไข่เต็มตัวมันเลย
2: แล้วทำไมมันถึงไปชอบไปวางไข่เต็มตัวมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ปรสิตมันชอบนะ
0: คือปกติแม่น้ำสายใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีปรสิตจริงไหมครับเพราะว่าการไหลของน้ำฟรีโฟอะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะทำให้น้ำมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่แสดงว่าอันนี้เนี่ยมวลของน้ำมันมีสิ่งที่สะสมอยู
2: ่
0: แล้วพวกมวลของน้ำนั้นมันมีสิ่งเดียวกันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานนะครับก็ปรากฏว่ามีการไปตรวจพบนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้สะสมอยู่ในมวลของน้ำขนาดว่าแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับมันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมันก็รองรับมาจากแม่น้ำสาขาต่างๆที่ไหลลงมานะฮะก็ลองนึกดูนะครับว่าจากสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยกว่าจะมาถึงที่เชียงคานปากชมระยะทางมันตั้ง500-600กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าองค์ประกอบที่อยู่ในมวลของน้ำเอ๊ะทำไมมันมีสิ่งเดียวกันได้ก็มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เลยเอาไปวิเคราะห์เจาะลึกเลยนะครับโดยอาจารย์นี่แหละที่ศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็เก็บตัวอย่างปลาศึกษาอะไรมานานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผลวิเคราะห์ออกมาว่าสาเหตุที่ปลาแค่เนี่ยมันมีพยาธิใบไม้เต็มตัวมันมาวางไข่เต็มตัวมาแต่จริงๆพวกพยาธิพวกนี้มันไม่ได้วางไข่นะมันมากินตัวมันคือมันวางไข่เสร็จปุ๊บมันฝังตัวมันก็ปลาตัวนั้นก็คือเหยื่อของมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: ใช่นะฮะถ้าเกิดว่าสาเหตุที่มันทำที่ปลาแค่เนี่ยมันถูกกระทำย่ำยีโดยพยาธิใบไม้ได้ก็เพราะว่ามันไม่สบาย นะครับร่างกายมันไม่สบายร่างกายมันทรุดโทรมลงพอมันทรุดโทรมลงเนี่ยก็วิเคราะห์ก็เลยไปเจอว่าอ๋อมันมีสารหนูอยู่เต็มตัวมันเลย
1: ครับ
0: สารหนูนั้นมาจากไหน
1: มาจาก
0: สารหนูนั้นมาจากการทำเหมืองแร่แร่เอิบ
1: เหนือน้ำ
0: ใช่เหมืองแร่แร่เอิบซึ่งนะครับในเราเนี่ยก็มีนะครับในพม่าก็เยอะยิ่งในตั้งแต่เกิดสงครามการค้าระหว่างอเมริกากระทำกับจีนเนี่ยนะครับแล้วก็จีนก็ตอบก็โต้กันไปเนี่ยจนทุกวันนี้ก็ยังเล่นงานกันขยายไปถึงเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันทำให้อุตสาหกรรมหลักอันหนึ่งซึ่งมันต้องใช้แร่เยอะจำนวนมากก็นี่แหละโลกของเราโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละคือตัวที่ใช้แร่เอิบมากที่สุดนะครับทั้งโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งในทีวีในจออะไรสารพัด LED หรือแม้กระทั่งไอ้พวกรังสีลำแสงอะไรต่างๆพวกฉายแสงฉายสีอะไรนะฮะ มันก็ ล้วนแล้วแต่ใช้แบ

0: ลักษณะถิ่นแต่ทีนี้พอมันมีการต่อสู้กันนะฮะต่อสู้กันก็คือเนี่ยฉันจะกักอันนี้ไว้ของฉันฉันไม่ส่งไปให้ถ้าทำอันนี้กับฉันจะเล่นงานฉันเรื่องน้ำมันฉันก็ไม่ส่งแลเอิร์ธให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยโยงกันไปถึงว่ายิ่งตรงไหนมีแลเอิร์ธมากขึ้นฉันก็ยิ่งต้องตุนไว้ให้ได้มากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งต้องคุมให้เหนือขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็กลายเป็นว่าไม่สนแหละว่าในพื้นที่ไหนบ้างมีหรือไม่มีเยอะหรือไม่เยอะแต่ฉันก็สะดุดไปก่อนแล้วตรงไหนทำได้ง่ายที่สุดพื้นที่ที่มีอำนาจการบริหารที่อ่อนแอที่สุดนั่นนะครับคือสามารถทำเหมืองเถื่อนได้ง่ายที่สุดเลย โดยไม่ต้องศึกษาสำรวจหรือป้องกันอะไรเอาแค่ว่าฉันสำรวจแล้วฉันเจอว่าที่เนี่ยความหนาแน่นของแร่เอื้อต่อพื้นที่มันมีสูงที่สุดฉันก็จะขุดจะตักจะขุดจะตักจะขุดจะตักอยู่นี่แหละก็คือทำลายหน้าดินไปเรื่อยๆนะฮะแต่การที่จะตักเอาดินให้มันเป็นมวลส่วนใหญ่นั้นเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองเกินไปก็เลยต้องใช้สารนะครับไปแยกธาตุโลหะออกจากดินให้ได้มากที่สุดไอ้นี่แหละครับที่มันไหลลงแม่น้ำ
1: มันก็ไหลลงแม่น้ำ ครับอาจารย
0: ์มันไหลลงแม่น้ำเพราะอะไรนะครับก็คือมันไม่มีแหล่งน้ำไม่มีอ่างกักเก็บมันใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พอถ้าลายหน้าดินเสร็จแล้วปุ๊บชะล้างอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะไอสารเคมีพวกนี้เนี่ยมันก็ซึมลงดินแต่ทีนี้พอฝนตกลงมานะครับน้ำนั้นก็ชะล้างมันจากที่สูงลงสู่ที่ราบลุ่มกว่านั่นแหละฮะสาเหตุที่มันไหลลงสู่แม่น้ำโขงพอมันไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงอ้าวคงไม่ใช่เฉพาะปลาแค่แหละมันจะต้องมีปลาอย่างอื่นมากขึ้นถ้ามวลของสารพวกนี้นะครับหมายความว่าความหนาแน่นของมันยิ่งมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสัตว์น้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ยังโชคดีนะไม่อยากจะใช้คำนี้เลยเพราะมันเป็นหน้าฝน
1: ครับ
0: นะครับเพราะมันเป็นหน้าฝนเนี่ยปริมาณน้ำธรรมชาติเนี่ยมันก็ไหลลงมามันก็ชะล้าง
2: ชะล้างไป
0: ยิ่งมวลน้ำมันเยอะเท่าไหร่ความหนาแน่นของสารพวกนี้มันก็เจือจางลงใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าการกระทำยังย่ำยีอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครแก้ไขหรือป้องกันนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีฤดูฝนแล้วน้ำมันก็จะค่อยแห้งขอดลงเรื่อยๆเป็นไหมครับพอน้ำแห้งขอดลงเรื่อยๆนั่นแหละครับพื้นที่ของปลาก็จะแคบลงแต่สารเคมีพวกนี
2: ้มันก็จะเข้มข้นขึ้น
0: มันเข้มข้นขึ้นแม้แต่มนุษย์เนี่ยก็ไม่ต้องคำนึง
2: โอ้โหค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ลองนึกดูนะครับสมมติว่าเรายังไม่เห็นไอ้ตะปุ่มตะปั่มของปลาจระเข้หรือปลาแค่นั้นเนี่ยนะฮะแล้วมนุษย์เอามาบริโภคเป็นส่วนใหญ่ละเนื่องจากว่ามันอาจจะช่วงนี้เราเจอเป็นส่วนน้อยที่มันมีพยาธิใบไม้เต็มตัวมันส่วนไอ้ที่เราไม่เห็นเนี่ยเชื่อหรือว่าข้างในนั้นไม่
1: ม
0: ีพยาธิใบไม
2: ้
0: มันก็ค่อยๆที่จะซึมขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือมันก็ต้องสู้กันเหมือนเราไม่สบายนี่แหละครับเรามันไม่สบายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากข้างในนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆออกมาข้างนอกเหมือนผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้หรือกินอะไรผิดเนี่ยนะครับผื่นเต็มตัวเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเรารับประทานอาหารเข้าไปสมมติว่ามันเป็นภูมิแพ้อาหารทะเลทั้งที่เราวันนี้เราก็ซื้อแกงจืดมานี่นะนะฮะแต่พอเรามากินแล้วทำไมแกงจืดมันไม่ใช่ซีฟู้ดแล้วทำไมนายทรงฤทธิ์ขึ้นแพ้ก็เลยกลับไปถามแม่ค้าแม่ค้าเขาบอกว่าอ๋ออาจารย์หนูลืมบอกอาจารย์ว่ามันมีสาหร่ายทะเลอยู่ในนั้นด้วยครับเห็นไหมนะครับอ๋อไม่น่าที่แหลงบอกผมนะครับทุกวัน
2: อาจารย์เดี๋ยวน้ำปลาได้ไหม
0: ก็เซอร์เวย์มาแล้วก็มีบางยี่ห้อนะครับที่ใช้ได้อยู่แต่ว่าปริมาณก็ต้องน้อยลงนะฮะแต่มันดีแล้วแหละฮะกินเค็มน้อยลงมันก็
2: ดีต่อสุขภาพใช่ค่ะ
0: นะฮะก็

0: ก็อย่างนั้นน่ะแต่ปลาเนี่ยเขาไปแสวงหาข้อมูลอย่างนั้นได้หรือไม
1: ่ไม่ได้มีอะไรมันก็กิน
0: นั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีอะไรมันก็เป็นไปตามฤดูกาลใช่ไหมครับพอมันเป็นไปตามฤดูกาลเนี่ยมนุษย์ก็จับเขามากินตามฤดูกาลเช่นเดียวกัน
2: อ
0: ย่าลืมนะครับเราก็บริโภคเขาแต่เราไม่รู้ว่าเขาบริโภคอะไรมาเนี่ยลำบากนะแต่สารตั้งต้นมันก็มาจากมนุษย์อยู่ดีเพราะอะไรล่ะเราก็มาสืบรู้นะครับตอนนี้ปรากฏว่ามีการเก็บข้อมูลละเอียดมากขึ้นนะครับเอาอย่างนี้มันมีมวลสารที่ไม่ดีต่อสัตว์น้ำเกิดขึ้นครับอย่างเช่นแม่น้ำกกน้ำลวกน้ำเมยน้ำสายนะครับมันมีมวลสารพวกนี้ในพื้นที่ที่เข้มข้นมากเนี่ยนะครับมันอยู่ในอัตราส่วนที่เป็นอันตรายนะครับก็คือเป็นอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยถึง3เท่า
2: โอ้โหค่ะ
0: นึกออกไหมครับก็คืออาจผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าร่างกายมนุษย์หรือสัตว์น้ำรองรับได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณมวลสาร30ไม่เกิน30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้สมมตินะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ทุกวันนี้มันเกินไปแล้ว 3-4 เท่าตัวครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาปลาสัตว์น้ำเขาเข้าบริโภคสิ่งเหล่านี้เข้าไปตลอดเวลาพอเขาตัวโตขึ้นมนุษย์ก็คือชาวประมงพื้นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับหรือแม้แต่ปลากระชัง
1: ที่เราเลี้ยงในกระชัง
0: มันก็คือน้ำเดียวกันใช่ไหม
2: ค่ะ
0: มันก็คือสายน้ำเดียวกันถ้าคุณเลี้ยงปลากระชังมวลของน้ำมันก็คือมวลเดียวกันเพราะมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับลองนึกดูนะครับว่ามันจะเป็นภัยพิบัติมากขนาดไหน
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวสักครู่
2: ค่ะเราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: ครับ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์สริศพลเงินคุณภูเบศรีดิฉันวิรวรรณวรรธเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะค่ะว่าไอ้อัตราส่วนเนี่ยนะที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันเป็นอันตรายมากถึง3เท่าฟังดูแล้วน่ากลัวมากเลยนะอาจารย
0: ์แต่ปลาเขาวัดนะฮะปลาเขาวัดไม่ได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงนะฮะเรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องมือก็คือเราสุ่มเอาตัวอย่างน้ำมาแล้วก็มาแยกมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์อะไรได้ใช่ไหมครับแต่ปลาเนี่ยเขาก็อยู่กับน้ำอย่างนั้นทั้งชีวิตของเขานะครับตั้งแต่วางไข่นะครับก็คือรุ่นแม่เนี่ยก็กินในพวกนี้สะสมอยู่แล้วแล้วเชื่อหรือว่าลูกเขาที่มาออกมาเป็นไข่แล้วต่อมาก็ฟักเป็นตัวเนี่ยนะครับจะไม่มีสิ่งเหล่านี้แม้ว่านะครับแม้ว่ามันจะเจือจางนะครับแต่ถ้ามนุษย์บริโภคปลาทุกวันแล้วปลาก็มีสิ่งเหล่านี้เจือจางอยู่ในตัวปลาตลอดเวลาแล้วมนุษย์บริโภคทุกวันกินทุกวันนะสมมติว่าเอาปลาแค่เนี่ยมาปิ้งมาย่างมาต้มยำต้มอะไรสารพัดนะฮะทำเป็นอะไรมันนึ่งมาอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับถ้าเรากินแล้วเรารับสารเคมีเหล่านี้เข้าไปร่างกายทุกครั้งที่เราบริโภคเราไม่ได้กินชามเดียวนะเราไม่ได้กินมื้อเดียวเราพาครอบครัวไปหน่อยเนาะวันนี้วันพิเศษนะไปนั่งริมน้ำชายโขงหน่อยนั่งอะไรพวกนี้นะครับแต่ชาวประมงเขาจับปลาเหล่านี้มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกนะครับนอกจากเขาเห็นมันเป็นตะปุ่มตะปั่มอย่างที่ปลาแช่นะครับส่วนนอกนั้นก็ดูป

0: ตินี่ไม่เห็นมีอะไรจริงไหมครับก็มาถึงตลาดตอนเช้าก็จะมีแม่ค้านะครับไปรับซื้อต่อจากชาวประมงพื้นบ้านหรือว่าถ้าได้มากที่สุดก็เอามาอยู่ในตลาดสดยิ่งตามแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะชายแดนฝั่งไทยกับฝั่งลาวเนี่ยจะมีตลาดนัดนะครับตาม
1: ชายแดน
0: นั่นแหละก็จะมีของสดอย่างนี้มาให้บริโภคเสมอแต่ลองนึกอย่างนี้นะครับแล้วทุกสายน้ำทุกแหล่งน้ำที่มีปลาอยู่นะครับแม้ว่าสายน้ำนั้นอาจจะไม่ไหลลงสู่โขงแต่ไหลไปทางอื่นอะไรก็สุดแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับแม่น้ำส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงเป็นส่วนใหญ่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นสายน้ำใหญ่และยาวมากเป็นอันดับท็อป10ของโลกได้นะครับแล้วความหลากหลายพวกนี้ลองนึกดูนะครับความหลากหลายในชีวนานาพันธุ์ถ้ามันถูกทำลายนะครับจากการกระทำของมนุษย์นะจากการปล่อยสารเคมีหรืออ่ะอย่างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะครับจากน้ำเนี่ยแหละมวลน้ำที่ไหลลงผ่านเครื่องปั่นพงปั่นไฟก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยปลาเขารับรู้ได้นะเพราะอุณหภูมิน้ำมันเปลี่ยนนะครับพออุณหภูมิน้ำมันเปลี่ยนเนี่ยเขาจะสัมผัสได้เลยว่าโอ้มันร้อนขึ้นเนาะพอมันร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการอพยพได้จริงไหมครับแต่ทีนี้ไอ้พวกสารเคมีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนนะครับมันก็เหมือนกับสูดอากาศเหมือนเราสูดอากาศเข้าไปปกตินี่แหละ
2: ค่ะ
0: นะครับก็คือทำไมมนุษย์รู้ว่ามันมี PM 2.5 ทำไมมนุษย์รู้ว่ามันมีคาร์บอนไดออกไซด์แต่ผมถามว่าปลาเขาจะรู้ไหมไม่มีทางใช่ไหมครับพอไม่มีทางนั่นแหละครับมันก็ฝีมือมนุษย์นี่แหละปรากฏว่าก็เลยไปภาษาลาวเขาเรียกว่าซอกคนก็แต่ไหนคนตัวเบ
1: ไปสืบหาไปค้นข้อมูล
2: ครอบคน
0: ซอก
2: คนหา
0: คนจะซอกคนนะฮะก็ปรากฏว่าตรงรัฐฉานนะครับรัฐฉานในชายแดนด้านที่ติดกับประเทศไทยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นเขตรัฐฉานตอนล่างนะครับตอนกลางลงมาตอนล่างมันอุดมไปด้วยเหมืองแร่แร่เอือ
2: โอ้เนี่ย
0: แล้วก็ซอกค้นไปแล้วก็ไปเจอเลยนะครับก็คือว่ามันเป็นเขตยึดครองของชาติพันธุ์ที่ยังต้องการเงินเพื่อซื้ออาวุธไปยิงกับกองทัพพม่าต่อไป
1: ครับ
0: นะครับสแกมเมอร์ก็ทำยากขึ้นหลอกไปจีนก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหลอกไปจีนท่านหลิวจงอี้ก็จะมาบีบคอมินออนไลน์นะครับมินออนไลน์ถูกบีบคอมินออนไลน์ก็มาบีบคอไอ้หม่องสิตูกระเดียนอีกทอดหนึ่งนะครับแล้วก็สแกมเมอร์แตกรันก็ข้ามน้ำข้ามอะไรมานะมันก็ต้องดิ้นรนหาวิธีครับที่จะได้เงินไหนๆฉันก็เป็นอาชญากรแล้วฉันกลับไปจีนฉันก็เข้าคุกสถานเดียวนะครับก็ซ่อนตลอดชีวิตเลยนะครับการซ่อนที่ดีที่สุดก็คือซ่อนในพื้นที่บ้านป่าเมืองเถื่อนนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ต้องหาเงินให้บ้านป่าเมืองเถื่อนด้วยเพื่อที่จะได้มีอาวุธเอาไปยิงต่อนะครับพอมันเป็นระบบแบบนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับเหมืองแร่แร่เอิร์ธที่เป็นที่ต้องการของโลกใครควบคุมแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกตอนนี
2: ้จีนสหรัฐ
0: จีนใช
2: ่ค่ะ
0: จีนนะครับควบคุมมากที่สุดนะครับผลผลิตของแร่เอิร์ธของทั้งโลกนะครับตอนนี้เนี่ย 70% อยู่ภายใต้จีนครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าเป็นห่วงโซ่อุปทานของแร่เอิร์ธนะครับ 90% ครับอยู่ภายใต้จีนครับ
1: ครับ
0: นี่คือที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่กล้าแตกหักกับท่านสีจิ้นผิงครับเห็นไหมจริงๆก็ปากกล้าขาสั่นเหมือนกันนะก็ลองนึกดูไปเมืองจีนเนี่ยยกขยงนักธุรกิจที่รวยที่สุดของจักรวาลนี้ไปเนี่ยนะครับ
2: อีรอนมัสก
0: ์นะครับจริงๆต้องใช้คำว่ามหาเศรษฐีแห่งจักรวาล
2: แห่งจักรวาลเลยนะ
0: นะครับ

0: ่านควบคุมนั้นไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแต่ท่านก็รับซื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทำให้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเพราะมันไม่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของคนนะครับรวมไปถึงสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในสายน้ำนั้นด้วยแล้วอยู่มาวันหนึ่งมนุษย์ก็ต้องพึ่งพิงกับสิ่งแวดล้อมนั้นแล้วก็ต้องบริโภคต้องอยู่ต้องกินต้องเอามาปรุงอาหารแล้วสะสมไปเรื่อยๆนานวันเข้ามนุษย์คนนั้นสมมติว่าในห้วงปีแรกก็ไม่เป็นไร2ปี3ปีก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่ในวัยที่ร่างกาย
1: ยังแข็งแรงอยู่แต่สะสมไปเรื่อยๆ
0: 10ปีนะ10ปีผ่านไปทำไมทรุดโทรมลงทุกวันนะก็ไปตรวจอ้าวมีเม็ดเลือดเป็นพิษอ้าวมันเป็นมีสาร
2: ได้ยังไ
0: งด้วยเห็น
2: ครับ
0: แล้วลองนึกดูนะครับมนุษย์เนี่ยไม่ใช่หนึ่งมนุษย์นะครับที่ไปบริโภคปลาที่มีสารต่างตนตัวนี้จริงไหมครับยิ่งที่ไหนมีการท่องเที่ยวไปเรื่อยๆคนก็ไปกินหรือนะครับโลจิสติกมันไปได้ทั่วแล้วต่างกันเลยออนไลน์นะครับก็ส่งเข้ามาถึงเมืองกรุงเขาส่งไปให้อะไรสารพัดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมื่อจุดตั้งต้นมันมีพิษที่ปลายทางก็ย่อมได้รับพิษด้วยจริงไหมฮะพอพิษสะสมนานเข้าสารเคมีสะสมนานเข้าเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: คร
0: ับ จริงไหมฮะ
1: มันก็ไม่ควร
0: เราจะปล่อยมันก็ไม่ควรมันก็ควรจะมีกระแสเสียงจาก5ประเทศในรุ่มแม่น้ำโขงหรือไม่5ไม่ได้สิเพราะว่าพม่ามีน้องหลายก็บอกว่าข้าพเจ้าคุมบาไม่ได
1: ้
0: ข้าพเจ้าคุมโกกั้งไม่ได
1: ้
0: ข้าพเจ้าคุมตะอางปะหลงไม่ได้กะเหรี่ยงยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอะไรอย่างนี้นะครับที่กะเหรี่ยงเป็นพันธมิตรนั่นข้าพเจ้าก็คุมไม่ได้นะแต่ว่าเขาไม่สู้รบกับข้าพเจ้าแต่เวลามันโมโหมันก็ปิดถนนก็ถล่มเห็นไหมครับแล้วมันก็กลับมาที่อันเดิมฮะแล้วท่านเอาอาวุธแต่ใดมาไล่ยิงก
1: ัน
0: นะฮะมันตลกอยู่ตรงนี้ครับก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่กองทัพพม่าเอามาถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยนะครับดั้งเดิมทีเดียวมาจากรัสเซียนะฮะดั้งเดิมทีเดียวมาจากรัสเซียแต่ทุกวันนี้อาวุธที่พม่าใช้มาจากรัสเซียจากเดิมสมมติว่า 70% เนี่ยนะครับมันเหลืออยู่ 30%
1: อ๋อค่ะแล้วก็
0: 70% มาจากจีนครับ
1: อ๋อตอนนี้มาจากจีนซะเป็นส่วนใหญ่แล้วโอ
0: ้ใช่ครับแล้วมันตลกร้ายไปกว่านั้นก็คือกองทัพของชาติพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในพม่าตอนนี้คือวาแดง
1: โอ
0: ้นะครับ
1: วาแดงนี่ก็ผลิตทั้งยาเสพติดด้วยนะจ๊ะ
0: ก็นั่นแหละครับแล้วมันจะถ้ามันไม่ทำยาเสพติดมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาวุธจริงไหมครับ
2: จริงครับ
0: คนไทยเราก็โชคดีก็เลยได้ใช้บริการยาบ้า
2: อุ้ย
0: โชคร้าย
1: อาจารย์ประชดว่าโชคดีมันคือโชคร้ายมาก
2: ครับอาจารย
0: ์แล้วเงินจากยาเสพติดที่ว่าได้จากยาบ้ายาไอซ์นะครับก็แปลงร่างเป็นอาวุธยุทโธปกรณ
1: ์
0: ก็ซื้อมาจากจีนครับ
1: ค่ะโอ้ยายขายขนมยาย
0: แล้วชาติพันธุ์อื่นๆนะว่าได้เทคโนโลยีมามากกว่านั้นนะครับนะได้ผลิตได้เทคโนโลยีที่เรียนรู้การผลิตทุกวันนี้ว่าผลิตปืนไรเฟิลอากาศด้วยตัวเองคร
2: ับ
1: โอ้โหไม่ต้องซื้ออันนี้ก็ผลิตเองด้วยว่า
0: ผลิตเองแล้วขายให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
1: ด
0: ้
1: วย
0: คร
1: ับ
0: ในนั้นเพราะฉะนั้นแร่แร่เอิร์ธนะครับแม้ว่าว้าจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักแต่ว้าให้ความคุ้มครองแล้วไอ้พวกที่ไปทำแร่เอิร์ธคือใครครับ
1: โอ้
0: ตอนนี้ก็คือจีนสแกมเมอร์จีนเทา
1: พวกจีนเทาม
0: ันเนาะโลกนี้
1: แหมโลกนี้ค่ะ
0: พรุ่งนี้มาต่อกันครับผม
1: ฟังแล้วแหมได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจจริงๆอาจารย์ขาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามา

0: ติดตามกันต่อนะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สว
2: ั
0: สด
2: ีครับนะครับเรา3คนลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกันกับ Good Morning ASEAN พรุ่งนี้นะครับ
0: สวัสดี
2: คร
0: ับสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่13มิถุนายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมาเริ่มต้นด้วยข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยวันนี้นะครับทุกฉบับนะครับมีเรื่องของแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังวานนี้ครับใจความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 น.ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบโดยทุกฉบับนะครับพาดหัวตัวใหญ่แล้วก็หนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับทั้งหน้าของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับพาดหัวประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลยนะครับดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับหยิบยกมาจากข้อมูลของสำนักข่าวไทยครับสำนักพระชวังได้ออกประกาศเมื่อเช้าวานนี้ครับใจความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 น.ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยพระอาการสงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระชวังจัดการพระศพถวายเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชกุศล15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราช

0: การรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระภิธรรมพระศพภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับหยิบยกประเด็นนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับข่าวสดมีพาดหัวตัวใหญ่แล้วก็มีแถลงการของสำนักพระราชวังไว้ด้วยนะครับพาดหัวบอกไว้อย่างนี้ครับว่าทั่วแผ่นดินไทยอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนสงบสิริพระชันษาปีที่47เมื่อเวลา 19:48 นาทีวันที่11มิถุนายนตั้งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเปิดถวายสักการะตั้งแต่วันที่27มิถุนายนประสบนิกรทั่วล่าโสกาอาดูลร่ำไห้อาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนหลังสำนักพระชวังออกประกาศแถลงการแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันที่11มิถุนายนเวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47ในการนี้ในหลวงมีพระบรมราชองการโปรดให้จัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะวันนี้ก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับพระรูปและประกาศของสำนักพระราชวังค่ะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในดวงใจของไทยทั่วล่ารำลึกพระกรุณาธิคุณทรงเป็นพระมิ่งขวัญตราบจนนิจนิรันดร์สำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565และวันที่21พฤษภาคม2569พระอาการทรุดจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติคณะแพทย์ถวายการรักษาใกล้ชิดสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47ค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักราชวังแถลงสิ้นพระชนเวลา 19:48 นาทีคืนวันที่11มิถุนายนด้วยพระอาการสงบ47ชันษาโปรดเกล้าถวายเกียรติสูงสุดกษัตริย์จิกมี่ทรงอาลัยและยกย่องในหลวงพระราชทานพระบรมราชานุญาตการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศสำนักพระราชวังสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47ประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกษัตริย์จิกมี่ส่งโพสต์อาลัยค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหน้าหนึ่งมี2ภาพประกอบนอกเหนือจากพระรูปของพระองค์พาแล้วนะครับ2ภาพประกอบเป็นภาพสุดเศร้าครับเป็นภาพของประสบนิกรไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถือประคองพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่นำมาจากบ้านไว้แนบอกตลอดเวลาขณะเดินทางมาถวายความอาลัยและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยความสำนึกในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพถวายอาลัยครับเป็นภาพของธรรมเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐ

0: ทุกหน่วยงานไว้ทุก15วันและอีกภาพหนึ่งเป็นภาพแถลงการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิ้นพระชนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษด้วยนะครับโดยในที่ประชุมมอบมาให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคัตยราชประเพณีพร้อมทั้งให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีให้ดีที่สุดครับส่วนภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรียังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมพร้อมแจ้งรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆหากมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศให้เน้นที่ตัวภารกิจพยายามตัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดครับสำหรับคอนเสิร์ตกีฬาการประชุมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติงานจะเริ่มด้วยการยืนแสดงความอาลัยเชื่อว่าทุกคนรู้การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์พาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับประชาชนสุดอาลัยองค์พาสิ้นพระชนเคลื่อนพระศพประดิษฐานพระที่นั่งพิมานรัตยาพระชฐานพระโกศทองใหญ่ฉัตรเจ็ดชั้นกางกั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพกางกั้นด้วยฉัตรเจ็ดชั้นและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครม.น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสั่งสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา15วันนายกนำครม.ถวายน้ำสงฆ์พระศพไม่ห้ามจัดกิจกรรมงานรื่นเริงให้ประชาชนดำเนินชีวิตปกติกษัตริย์เจกมี่ราชินีแห่งราชอาณาจักรปูตานและนานาชาติร่วมถวายความอาลัยการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาปวงราษฎร์กอดรูปร่ำไห้ดังหัวใจแตกสลายหลังหลายเดินทางมาถวายความอาลัยณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปุ๋ยพรทิพย์อดีตนางงามจักรวาลโพสต์ภาพความทรงจำเมื่อครั้งเข้าเฝ้าใกล้ชิดครับ
1: ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณราชคัตติยราชประเพณีในการนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้1สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไป2ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุก15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมค่ะหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะอนุทินนำครม.ถวายอาลัยลดธงครึ่งเสาข้าราชการไว้ทุก15วันอีเวนต์คอนเสิร์ตจัดได้ประสบนิกรทั่วไทยร่ำให้สื่อนอกเชิดชูกรณียกิจนายกถกครม.นัดพิเศษทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสาข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการไว้ทุก15วันแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติค่ะ
0: 7:43 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาติดตามประเด็นกันต่อนะครับมีเรื่องของการเคลื่อนนะครับขบวนพระศพวันนี้นะครับ
2: ค่ะทางสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังค่ะได้แจ้งประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางส่วนคือเบื้องต้นนะคะก็คาดว่าจะเป็นวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลา 15:30 นค่ะซึ่งเดลินิวนะคะก็พาดหัวข่าวค่ะที่เกี่ยวข้องนะคะ2ล้นเกล้าองค์ทีเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์13มิถุนายนเคลื่อนขบวนพระศพไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังอาคารมุดภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหลังสำนักพระราชวังออกแถลงการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก่อนเปิดให้ถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันครม.น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีค่ะ
1: กษัตริย์จิกมี่ได้โพสต์ร่วมแสดงความอาลัยนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรปูตานโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กของพระองค์ครับระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีแห่งปูตานทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนม์ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระราชภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้เป็นที่รักยิ่งผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดครับกษัตริย์จิกมี่ร่วมโศกเศร้ากษัตริย์จิกมี่แห่งปูตานทรงโพสต์เฟซบุ๊กอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนพระองค์กับพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์และประสบนิกรชาวไทยทรงทราบข่าวด้วยความโศกเศร้ายิ่งขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าหญิงอันเป็นที่รักทรงเป็นแบบอย่างการอุทิศรับใช้ประเทศชาติและประสบนิกรผ่านภารกิจส่งเสริมความยุติธรรมส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเด็กพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยครับ
1: ขณะที่ประชาชนต่างก็หลั่งไหลแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬานะคะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะประชาชนก็ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนใหญ่สวมใส่ชุดสีดำสีสุภาพถือพระชายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะมาร่วมแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนางอรชรตรีทองอายุ62ปีเปิดเผยทางน้ำตานะคะว่าเดินทางมาจากเขตมีนบุรีเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จในครั้งนั้นพระองค์พระราชทานพระหัตถ์ให้ตนเองนำมาวางบนศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลแม้ในขณะนั้นพระองค์เพียงแต่พยักพระพักไม่ได้ตรัสอะไรแต่ได้สร้างความรู้สึกปลาบปลื้มให้กับตนเองถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาตนเองได้ติดตามข่าวพระอาการอย่างต่อเนื่องพร้อมสวดมนต์อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรอยู่เสมอส่วนนางดลธรเขียวสง่าอายุ57ปีก็เปิดเผยทางน้ำตานะคะว่าเดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีพร้อมกับบอกว่าความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่านคือตอนที่ตนเองได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จบริเวณกำแพงวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพระองค์ท่านเห็นตนเองนั่งอยู่ริมฟุตบาทตอนนั้นตนเองได้นำกระดาษทิชชู่ปูพื้นเพื่อให้พระองค์ท่านเหยียบแต่พระองค์ทรงไม่เหยียบแต่ทรงตัวลงนั่งและตรัสว่าเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเห็นหน้าอยู่บ่อยๆส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากประชาชนได้รับทราบประกาศสำนักพระราชวังหน่วยงานราชการหลายแห่งก็พร้อมใจการลดธงครึ่งเสาเพื่อความแสดงเพื่อแสดงความอาลัยนางสุเพ็ญทองนาคะนักทัณฑวิทยาชำนาญการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยนะคะว่าได้มีโอกาสได้รับเสด็จหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งเนื่องจากพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์และพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการแม่และเด็กการดูแลสตรีตั้งครรภ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การฝึกวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตและมีชีวิตที่มั่นคงภายหลังพ้นโทษค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวและเนื้อหาจากสำนักข่าวไทย TNN MCOT ค่ะ
0: สื่อนอกน้อมอาลัยสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเชิดชูบทบาทใน UN และส่งเสริมสิทธิสตรีนะครับรอยเตอร์ครับรายงานว่าองค์หญิงเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2022หลังหมดสติกระทันหันอันเนื่องมาจากอาการทางหัวใจระหว่างเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนประสบนิกรในจังหวัดนครราชสีมาพระองค์ถูกนำพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อทำการรักษาในรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าองค์หญิงสิ้นพระชนในช่วงหัวค่ำวันพฤหัสบดีหลังจากพระอาการของพระองค์ทรุดลงสืบเนื่องจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติอ้างอิงถ้อยแถลงของสำนักพระชวังนะครับส่วนสำนักข่าว AFP รายงานนะครับอ้างถ้อยแถลงของสำนักพระชวังระบุว่าพระองค์ติดเชื้อในช่องท้องและอาการทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นพระชนอย่างสงบตอนหัวค่ำวันพระสบดีรายงานระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง AFP รายงานด้วยนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่รู้จักในไทยในชื่อองค์พาพระองค์ล้มป่วยกระทันหันไปเมื่อเดือนธันวาคม2022ก่อนที่สำนักพระชวังแถลงในเดือนพฤษภาคมเผยว่าอาการของพระองค์ทรุดลงและต้องพึ่งอุปกร

0: ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของปอดและไตเช่นเดียวกับโอสถในรายงานของ AFP ให้ข้อมูลว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านการศึกษาในสหราชอาณาจักรไทยและสหรัฐสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลและเคยทำหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียอยู่ช่วงหนึ่งนะครับระหว่างเดินทางเยือนโรงเรียนกฎหมายแห่งหนึ่งในสหรัฐเมื่อปี2012 AFP รายงานว่าองค์หญิงได้ตรัสเกี่ยวกับภูมิหลังอาชีพของพระองค์กับบรรดาผู้ฟังว่าดิฉันถามตนเองว่าดิฉันเป็นอะไรกันแน่เป็นอัยการเป็นทนายความในคดีอาญาเป็นนักการทูตคำตอบคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันพูดได้ว่าดิฉันเป็นลูกผสมนะครับอ้างอิงรายงานของคอร์เนลนะครับหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่จัดทำขึ้นภายในมหาวิทยาลัยคอร์เนลครับภาพหัวข่าวจากผู้จัดการรายวัน360องศาครับสื่อนอกน้อมอาลัยสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเชิดชูบทบาทในยูเอ็นส่งเสริมสิทธิสตรีสื่อต่างประเทศร่วมรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนในพระชนมายุ 47 พรรษาจากคำแถลงการของสำนักพระชวังในวันศุกร์ที่12มิถุนายนหลังพระองค์มีปัญหาสุขภาพมากมายและอยู่ในอาการโคม่ามาเกือบ4ปีครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีประเด็นเรื่องของ THAI Passport ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily New นะคะเป็นพาดหัวหลักนะคะของอีกเซกชันหนึ่งวันนี้ค่ะไอซ์รักชนกเล็งยื่นปปช.ยันชูธงยกเลิก THAI Passport ไม่หวั่นภาพปิยบุตรและธนาธรร่วมแพลน B กล้าวยึดมั่นอุดมการณ์เดินหน้าขุดงบไอซ์รักชนกยันตั้งธงชัดต้องยกเลิก THAI Passport 1,600 ล้านถ้ามีคนลงทะเบียนเมื่อไหร่ยื่นปปช.แน่นอนแจ้งภาพปิยบุตรและธนาธรร่วมเฟรมผู้บริหารแพลน B ไม่กระทบส.ส.ส้มยังยึดมั่นอุดมการณ์เดินหน้าสอบงบอัดเวทีรับฟังความเห็นเกณฑ์คนมาเป็นคันรถตู้ด้านธีรชาติแฉ TOR ลอกข้ามกระทรวงปิดคอมเมนต์ไลฟ์สดแนะพับโครงการคืนเงินกองทุนส่วนศรีสุวรรณรองผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลปกครองระงับโครงการร้อนแฉพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนขณะที่กรรมาธิการกิจการสภาหนุนทบทวนบำนาญอดีตสมาชิกรัฐสภาตลอดชีพแนะให้ใช้เกณฑ์อยู่ในตำแหน่งรวม4ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่าแจก AI แค่ 2.4 ล้านแอปของ OKMDส้มยกบาเทียบบีบดีอีล้มแผนนี้นะครับเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับบอกว่าขู่ยื่นปปช.สกัด THAI ไอซ์ขึงขังลั่นไม่ไว้หน้าใครย้ำโครงการผิดปกติทุกสิ่งไอซ์ขู่ยื่นปปช.สกัด THAI Passport 1,600 ล้านยันพบผิดปกติทุกอย่างโวพักส้มมาตรฐานสูงต่อให้เป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสมัยเรียนมีความสัมพันธ์เป็นบุพการีหากโกงจะมาไว้หน้าหลังถูกแฉลับภาพปิยบุตรธนาธรในซีนเดียวกันกับผู้บริหารของแพลน B ครับ
4: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีเรื่องของบัตรคนจนค่ะพาดหัวข่าวคลังเปิดช่องพิเศษกลุ่มคนตกหล่นไร้ข้อมูลบัตรคนจนแจ้งชื่อผ่านท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเขตก่อนเส้นตาย21มิถุนายนคลังเปิดช่องทางพิเศษแจ้งกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรเดิมไม่มีชื่อกับมหาดไทยและพม.ไม่ต้องไปธนาคารให้แจ้งชื่อผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและเขตทั่วประเทศด่วนถึง21มิถุนายนนี้เผยมีผู้เข้ามาแจ้งชื่อในระบบท้องถิ่นแล้วกว่า1ล้าน5แสนคนค่ะ
0: ส่วนฟุตบอลโลกนะครับเมื่อเช้าดีลิซ่า

0: เปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคอนเสิร์ต13นาทีแล้วก็มหกรรมฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาก็เริ่มขึ้นตอน8โมงนี้นะครับส่วนข่าวสดพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับลุ้นแซมบ้าเยอรมันประเดิมสนามทีมกังหันด้วยจังโก้โสมเจ๋งคว้าชัยนัดแรกทีมเต็งแชมป์ลงสนามโชว์บราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยดวลโมร็อกโกแชมป์ทวีปแอฟริกาเกมนี้เช็คฟิตเนมาร์กองหน้าตัวเก๋าอินซีเล็กเยอรมันอดีตแชมป์4สมัยบูทีมคูราเซาน้องใหม่ส่วนฮอลแลนด์เจอศึกหนักดวลญี่ปุ่นที่ฟอร์มร้อนแรงณขณะนี้ส่วนลิซ่าเราโชว์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะเส้นสงครามลามเศรษฐกิจปี69หด 2.5% ธนาคารโลกผวาเงินเฟ้อสินค้าแพงค่ะ
0: ก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ครบถ้วนนะครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสาสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตติยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมดำเนินภารกิจพระราชพิธี

0: ประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชุมชี้แจงผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีพร้อมทั้งให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนติดตามกำกับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพครอบคลุมการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบการสนับสนุนในส่วนของพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาขององค์การทางศาสนาต่างๆการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและการร่วมถวายความอาลัยของประชาชนการจัดทำจดหมายเหตุและบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนการจัดทำหนังสือสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องในภารกิจที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความเคารพพระศพรวมทั้งการสนับสนุนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถร่วมถวายความอาลัยได้อย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: ยื่นขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้น

0: กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชันM-COT Connect ที่ App Store และ Play Store

ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป M-Cod Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

0: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ Mcard Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
1: Mcard Radio คลื่นความสุข24ชั่วโมงช่วง

ลาขณะนี้8โมงเช้ากับ33นาทีนะครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่คลื่นอสมทลำปางเอ็มคอร์ตรีดิโอกับผมวิเชียรบุญธานะครับในช่วงวันเสาร์ทุกวันเสาร์8โมงเก่งโดยประมาณถึง9โมงนะครับคุยสบายสบายสไตล์อาจารย์วิเชียรนะครับวันนี้มาปากับคุณผู้ฟังตรงกับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เป็นเวลาที่คนไทยทั้งประเทศนะครับต่างอยู่ในความรู้สึกที่เหมือนกันคือเศร้าโศกเสียใจนะครับแล้วก็ถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชะมหาวชระราชธิดานะครับซึ่งพระองค์ได้สิ้นพระชนแล้วก็ในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับวันเสาร์ที่13

มิถุนายน2569เวลานี้แหละครับ8นาฬิกาเป็นต้นไป8นาฬิกา30นาทีโดยประมาณเป็นต้นไปนะครับถึง12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงวันในส่วนของจังหวัดลำปางนะครับก็ได้ขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเตรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาและพิธีลงนามถวายความอาลัยนะครับที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปางและที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดลำปางยกเว้นที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางนะครับคุณผู้ฟังก็ขอถือโอกาสนี้นำข่าวที่สำคัญแจ้งถึงหมู่เฮาคนลำปางและประสบนิกรทั่วจังหวัดลำปางของเฮาตัวนะครับซึ่งในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะครับกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยขอบคุณไปถึงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางสหกรณ์การเกษตรเกาะคาจำกัดตัวนะครับและก็ครอบครัวตระออที่อำเภอเกาะคา VBT บริการบ้านสองแควเหนือตำบลนาแก้วจิรานันท์บริการบ้านศิลาตำบลเกาะคาและก็บุญญานันท์บริการบ้านจูดลำปางหลวงตอนนี้8โมงเช้ากับ35นาทีเปิดบริการคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่แล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับและทุกคุณผู้ฟังทุกท่านก็คงจะใจตรงกันอยู่แล้วเราจะฟังเพลงแบบสบายสบายบายอะตึงตังล้ำไปในช่วงนี้นะครับเพลงต่อไปวงสวัสดีนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าออกเดินทางครับ

0: างครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: วิ่งให้สุดแล้วค้นพบตัวคุณเองเปิดประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขันแม่หมอฮับมาราธอน2026ครั้งที่33เลือกระยะทางของคุณและก้าวสู่ความท้าทายเส้นทางคุณภาพ The Atlantic Road Race Label แห่งแรกของภาคเหนือชวนนักวิ่งมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติภาคเหนือไปพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ที่อำเภอแม่หมอเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมระยะฟันรัน5กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะฮับมาราธอน 21.1 กิโลเมตรผ่านระบบไทยรันติดตามเราได้ที่เพจ Facebook แม่หมอฮับมาราธอนแล้วพบกันนะคะ
2: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1ชั้นพันธุ์ขยายราคากิโลกรัมละ22บาทกระสอบละ550บาทชั้นพันธุ์จำหน่ายราคากิโลกรัมละ21บาทกระสอบละ525บาทส่วนลดทุกการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จรับเงินจะได้ส่วนลด 5% ของยอดสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง054-829-791-15
3: เพราะรถคือปัจจัยที่5ที่สำคัญกับทุกครอบครัวรถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายรถที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้วันนี้หากคุณต้องการตรวจสภาพรถโอนรถทำพรบ.ต่อประกันภัยรถยนต์ประเภท1 2 3กับตร.อ.ที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจรนึกถึงเราครอบครัวตร.อ.3แห่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางตร.อ.VBT บริการบ้านสองแควเหนือตำบลนาแก้วตร.อ.จิรนันท์บริการบ้านศิลาตำบลเกาะคาตร.อ.บุญยนันท์บริการบ้านจูดตำบลลำปางหลวงตร.อ.สะอาดตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางโทร093-236-5455 088-252-4204
4: NTAC Radio ช่วงคุยสบายสไตล์อาจารย์วิเชียน
5: ครับขณะนี้เวลา 8:00 น.เช้ากับ 43 นาทีโดยประมาณนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่เป็นเพื่อนผมวิเชียรบุญทาหน้าใหม่อสมท.ลำปาง M-COT Radio นะครับวันนี้อย่างที่แจ้งไปตะกี้นี่เฮาปากกันวันที่13มิถุนายน2569มีข่าวจากตรงไฟฟ้าแม่เมาะฝากมาเอิ้นถึงคุณผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะเป็นพิเศษนะครับคือวันที่23มิถุนายนปุ๊บนะครับแหมหลายวันอยู่ตรงไฟฟ้าแม่หม้อเปิ้นจะมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอกนะครับหน่วยงานภายนอกก็มีหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต5สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางอำเภอแม่หม้อของเฮาตวยนะครับรวมไปถึงเทศบาลตำบลแม่หม้อองค์การ

วนตำบลบ้านดงองค์การบริหารส่วนตำบลสบปาดโรงพยาบาลแม่เมาะนะครับสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะและตังเหมืองแม่เมาะของเฮาตวยนะครับซึ่งในวันดังกล่าวคือวันที่23มิถุนายนเวลาก่อนเที่ยงประมาณสัก10โมงถึงเที่ยงวันโดยประมาณนะครับโรงไฟฟ้าแม่เมาะเปิ้นก่อจะซ้อมแผนดังกล่าวนี้นะครับเป็นการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและก็แผนอพยพหนีไฟนะครับที่อาคารคลังน้ำมันของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่8เครื่องที่11และก็เครื่องที่14นะครับโดยทีมงานเปิ้นจะสมมุติเหตุการณ์ว่าเกิดไฟไหม้ที่บริเวณอาคารติดตั้งแท้งเก็บน้ำขนาด2ล้านลิตรนะครับจำนวน3แท้งด้วยกันสำหรับที่จะส่งน้ำมันนี่แหละไปยังโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่8เครื่องที่11และก็เครื่องที่14เพื่อเป็นการซักซ้อมและก็เตรียมความพร้อมของบุคลากรอุปกรณ์และก็การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงหรือว่าเหตุการณ์แต่ขึ้นมานะครับทั้งนี้ในการฝึกซ้อมจะสมมุติเหตุการณ์จริงในการใช้รถฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงกระเดียนรถพยาบาลรถกู้ภัยรถตำรวจแล้วก็จะมีเสียงไซเรนภายในและก็ภายนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะอันนี้ขอแจ้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับคุณผู้ฟังหมู่เฮาตี้ยุงอำเภอแม่เมาะบ่ต้องตกใจเน้อจำวันไว้หำค้ำ1/23มิถุนายนนะครับ10โมงถึงเที่ยงวันโดยประมาณรถวิ่งกันควักควายแล้วก็เสียงไซเรนก็จะดังสนั่นปั่นปื้นเป็นเหตุการณ์ที่เฮาซ้อมบ่ได้บ่แจ้งเหตุการณ์จริงนะครับอันนี้ขอแจ้งถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอแม่เมาะนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ฝากมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยครับเอาไปฟังเพลงกันต่อนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้สัปดาห์ก่อนปุ้นเปิดไปกรรมหนึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงอันยังน่าฟังแล้วเกิดความรู้สึกที่ดีและนี่คือเพลงขอกำลังใจเอาฟังพร้อมกันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: วิ่งให้สุดแล้วค้นพบตัวคุณเองเปิดประสบการณ์ระดับโลกในการแข่งขันแม่หมอฮัฟมาราธอน2026ครั้งที่33เลือกระยะทางของคุณและก้าวสู่ความท้าทายเส้นทางคุณภาพ World Atlantic Road Race Label แห่งแรกของภาคเหนือชวนนักวิ่งมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติภาคเหนือไปพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ที่อำเภอแม่หมอเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมระยะฟันรัน5กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตรและระยะฮัฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรผ่านระบบไทยรันติดตามเราได้ที่เพจ Facebook แม่หมอฮัฟมาราธอนแล้วพบกันนะคะ
2: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง1ชั้นพันธุ์ขยายราคากิโลกรัมละ22บาทกระสอบละ550บาทชั้นพันธุ์จำหน่ายราคากิโลกรัมละ21บาทกระสอบละ525บาทส่วนลดทุกการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จรับเงินจะได้ส่วนลด 5% ของยอดสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง054-829-791-15
3: เพราะรถคือปัจจัยที่5ที่สำคัญกับทุกครอบครัวรถที่จะพาเราไปถึงจุดหมายรถที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้วันนี้หากคุณต้องการตรวจสภาพรถโอนรถทำพรบต่อประกันภัยรถยนต์ประเภท1 2 3กับตรอที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและครบวงจรนึกถึงเราครอบครัวตรอ3แห่งในอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางตรอ VBT บริการบ้าน2แควเหนือตำบลนาแก้วตรอจิรนันท์บริการบ้านศิลาตำบลเกาะคาตรอบุญยนันท์บริการบ้านจูดตำบลลำปางหลวงตรอสะอาดตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางโทร093-236-5455 088-252-4204
4: กำลังฟัง MCOT Radio โดยอาจารย์วิเชียรบุญทา
5: ครับตอนนี้8โมงเช้ากับ53นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วขอบคุณหลายท่านที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับหมายยืนแรกของวันหยุดทุกวันเสาร์นะครับ8โมงถึง9โมงและเดี๋ยวสักครั้งเดียวนะครับ9โมงถึงเที่ยงวันดีเจน้องส้มเสียงหวานก็จะมาสานต่อกันต่อไปนะครับช่วงนี้ฝากข่าวถึงท่านที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเกาะคากำหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้บริหารทุกท่านก็ด้วยความห่วงใยฝากมาบอกแหมกำหนึ่งวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนเฮาเหลือเวลาประมาณกึ่งเดือนนะครับขอเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับชำระดอกเบี้ยถึงวันที่30มิถุนายน2569นี้นะครับและก็ทุกท่านที่ไปชำระดอกเบี้ยเพิ่งก็จะมีของสมนาคุณ

ติกน้ำนะครับงามงามนะฮะทีเดียวเนื่องจากว่าสหกรณ์นั้นเพิ่นจะเน้นเพิ่นจะชำระดอกเบี้ยถึง30แล้วก็จะปิดบัญชีกันนะครับ30มิถุนายนจะปิดบัญชีกันทุกปีสมาชิกทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นย้ำกันแหมกั๊มหนึ่งไปชำระดอกเบี้ยกันนะครับภายในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเกาะคาจำกัดเฮา0542812256แล้วก็หลายท่านอาจจะแวะไปอู้จากับเจ้าหน้าที่ของเฮาได้ยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับสมาชิกนะครับส่วนคุณผู้ฟังทั่วไปที่ต้องการจะซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะพันธุ์สันป่าตอง1นะครับคุณผู้ฟังที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางตอนนี้ท่านผู้อำนวยการและทีมงานน้องๆก็ยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับกระสอบละ525บาทถ้าเป็นชั้นพันธุ์จำหน่ายถ้าเป็นชั้นพันธุ์ขยายก็550บาทนะครับราคาส่วนลดก็มีตัวทุกการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จรับเงินนี่แหละจะได้รับส่วนลด 5% ของยอดสั่งซื้อซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้สามารถดูอย่างละเอียดในเพจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางได้เลยขอบคุณไปถึงครอบครัวตระอของอาจารย์วิเชียรที่อำเภอคอคาตัวนะครับ VBT บริการบ้าน2แคว้นเหนือตำบลนาแก้วเจรนันบริการบ้านศิลาตำบลคอคาแล้วก็บุญญนันบริการบ้านจูดลำปางหลวงนะครับขอบคุณไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะแห่งกัมหนึ่งกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยจะส่งท้ายกันที่เพลงฟังสบายสบายนะครับอุสาสางสำหรับเพลงนี้ถ้ามีเวลาเหลือก่อนที่จะไปฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยก็แถมแหมเพลงหนึ่งกลิ่นกาสลองตัวกันแล้วกันสัปดาห์หน้าอาจารย์วิเชียรจะปิกมาใหม่สัปดาห์นี้ลากันตัวอีกก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: You're listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมหาดไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวันนี้อย่างเหมาะสมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร้องเพลงร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลโลก2026ส่วนผลการแข่งขันเมื่อคืนแคนาดาเจ้าภาพเจ้าบอสเนียพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สนามโซฟายสเตเดียมในนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมชาติสุดท้ายที่จัดพิธีเปิดสนามโดยเน้นในทีมการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาติพร้อมรวมความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียวทั้งในระดับทวีปและระดับโลกโดยเปิดตัวด้วยแร็ปเปอร์หนุ่มฟิวเจอร์และไทล่านักร้องสาวชาวแอฟริกาใต้เจ้าของเพลงฮิตวอเตอร์ส่วนลิซ่าลาริสามโนบาลสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลโลก2026ด้วยการร่วมร้องเพลง Goals หนึ่งในเพลงประจำทัวร์นาเมนต์โดยร้องร่วมกับอานิต้านักร้องสาวชาวบราซิลและเรม่าซึ่งทั้ง3คนมาในทีมชุดสีขาวและไม่ผิดหวังลิซ่าทั้งร้องทั้งเต้นสะกดสายตาผู้ชมสำหรับฟุตบอลโลก2026จัดขึ้นที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมทั้งหมด48ชาติแข่งขันระหว่าง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมทั้งหมด104ทีมสรุปผลฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการลงสนามของเจ้าภาพแคนาดาพบกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนผลการแข่งขันกลุ่ม A นัดเปิดสนามวันที่11มิถุนายนเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกประเดิมเอาชนะแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0ช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มขณะที่เกาหลีใต้ชนะสาธารณรัฐเช็ก2ประตูต่อ1ใกล้ลงนามข้อตกลงสหรัฐอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวที่เปิดเผยว่าบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจมีการลงนามอย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางรายงานความคืบหน้าการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่แต่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงแสดงท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้

0: โดยระบุว่าคณะบริหารระดับสูงอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหาบันทึกความเข้าใจและยังไม่มีการตัดสินใจในชั้นสุดท้ายในขณะนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับตัวสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวช่อง TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวเรามี YouTube อสมทลำปางที่คอยอัปเดตทุกข่าวของคนลำปางและฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ที่ App Store และ Play Store

อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-Cord Radio FM 99.0 MHz

โอมือช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าทักทายคุณผู้ฟังในช่วงยามเจ้าแบบนี้กับวันหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะเจ้ากับเพลงมวนๆต่าง FM 99 MHz อสมทลำปาง Mcot Radio สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักติดสุดเจ้าเสาร์อาทิตย์กับบ่ได้ง่อมบ่ได้เหงาเจ้าคุณผู้ฟังไข่ตีแบบว่ายังคงทำงานทำการกันอยู่เนาะคือเสียงเพลงมวนๆเจ้าเฮาอยู่ด้วยกันตะนี้กับดีเจน้องส้มเสียงหวานมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังในช่วงเจ้าของวันเสาร์เนี่ยอยู่กันตั้งแต่9มงเจ้าเจ้าไปจนถึงเที่ยงเลยเจ้าเพราะฉะนั้นไข่ตีอยากจะรับฟังงานเพลงอันอย่างในช่วงนี้เนาะหรือว่ารายงานตัวทักทายกันเข้ามาก็มาที่ช่องทางของเขาได้เหมือนเดิมที่ ID Line FM 99.0 เจ้าโทรศัพท์054-323-203-4นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามเขาในเจ้าได้ทางเพจ Facebook ของอสมทลำปางแล้วก็ TikTok อสมทลำปางรวมถึงฟังผ่านทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect นะเจ้าดาวน์โหลดได้เลยทั้ง App Store และ Play Store เดี๋ยวเราไปฟังเพลงม่วนๆกันในช่วงนี้ที่คุณผู้ฟังช่วยกันแนะนำเข้ามานะเจ้า

ต่อเนื่องงานเพลงม่วนๆด้วยกันตอนนี้ขอบคุณทุกๆข้อความทุกๆงานเพลงที่ทักทายกันเข้ามาเน้นย้ำช่องทางนะเจ้าคุณผู้ฟัง ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 อยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานและกับเพลงม่วนๆตั้งอสมท.ลำปางเจ้า

0: สมท.ลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมท.ทั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
1: กว่า70ปีที่อสมท.ลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพจอสมท.ลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมท.ลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมท.ลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือก

เดี๋ยวจะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันไปก่อนคุณผู้ฟังทุกๆงานเพลงที่โหจัดฮือแบบรัวๆกันไปเลยเนาะคุณผู้ฟังแต่ยังคงทักทายเอิ้นจากเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยเจ้าช่องทางของเฮาเหมือนเดิมเนาะ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-2034ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับนางส้มเสียงหวานเจ้า

ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store

0: are listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี2570มุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งด่วนที่สุดยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570มุ่งเน้นคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยเน้นนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ในทางปฏิบัติกลับมีขั้นตอนและภารกิจงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลากับการทำการประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและช่วยดูแลเหลือเด็กที่เป็นรายบุคคลอย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามการยกเลิกโครงการนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะละเลยปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแต่เป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้ทันสมัยขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการรายงานผลและติดตามสถานการณ์จับผู้ต้องหารับของโจรคดีงัดบ้านหรูในพื้นที่ตำบลกระทู้จังหวัดภูเก็ตได้แล้วยึดทองเงินสดพร้อมเร่งล่าผู้ก่อเหตุหลักมีเชื่อว่ามีผู้ร่วมขบวนการหลายคนสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระทู้จับกุมหญิงไทยอายุ46ปีในข้อหารับของโจรหลังขยายผลคดีคนร้ายย่องงัดบ้านหรูในพื้นที่กระทู้กวาดทรัพย์สินทั้งเงินสดและทองคำมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทเหตุเกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดชุดสืบสวนนำโดยพันตำรวจโทรัศดากลึงวงรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทู้พร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลวิชิตก่อนจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางหลายรายการทั้งเงินสดทองคำรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุหลักซึ่งยังหลบหนีและเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายพร้อมเร่งติดตามทรัพย์สินที่สูญหายกลับคืนผู้เสียหายต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: จังหวัดน่านสนที่กำลังบุกจับบ่อนพนันไฮโลกลางชุมชนบ้านเมืองเลนจับผู้ต้องหาได้31คนรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ที่จังหวัดน่านโดยคำสั่งของนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดน่านและอำเภอเมืองน่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านร่วมกันบุกจู่โจมเข้าจับกลุ่มนักพนันไฮโลที่บริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่49ในชุมชนบ้านเมืองเลนถนนมโนตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าจุดดังกล่าวมีการรวมตัวมั่วสุมเล่นการพนันซึ่งอยู่ใจกลางชุมชนนักพนันได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานภายในบริเวณวัดของชุมชนเป็นจำนวนมากซึ่งผิดสังเกตเจ้าที่จึงได้สนที่กำลังเข้าบุกจู่โจมซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด31รายเป็นชาย20รายและหญิงอีก11รายในจำนวนนี้มีหญิงสัญชาติลาวรวมอยู่ด้วยอีก1รายซึ่งมีนายธีรพงศ์กวงอายุ52ปีรับสารภาพเป็นเจ้าบ้านและรับหน้าที่เป็นเจ้ามือไฮโลคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนรับแทงพนันพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางในที่เกิดเหตุได้อีก15รายการทั้งอุปกรณ์การเล่นพนันสมุดบัญชีเก็บค่าธรรมเนียมการเล่นและเงินสดโดยขณะเข้าจับกลุ่มมีนักพนันส่วนหนึ่งหลบหนีไปได้แต่ทางเจ้าที่ตำรวจคาดว่าจะทราบตัวได้ทั้งหมดซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วรารินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้า

0: แล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
7: สถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดสถานีวิทยุที่เป็นมากกว่าวิทยุฟังได้ทุกที่ติดตามได้ทุกช่องทางทั้งออนแอร์ FM 99 MHz หรือทาง www.mquad.netเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99.0 โทร054-323-203 ถึง4ฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง
8: อสมทลำปาง FM 99.0 MHz

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-Cut Radio FM 99.0 MHz
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสูตรโดยดีเจส้มเสียงหวาน

บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนบรรยากาศท้องฟ้าสีเทาๆแบบนี้เนี่ยใครที่แบบอยู่คนเดียวบ่มีกูนี่ก็อาจจะต้องแบบอยู่ฝึกอยู่คนเดียวให้ชินหน่อยหนึ่งเจ้าคุณผู้ฟังต้อนรับกันต่อในชั่วโมงที่2เจ้ากับ Mcot Radio FM 99 MHz อสมทลำปางสถานีเพลินลูกทุ่งติดครองใจคนลำปางนักที่สุดบรรยากาศวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้หลายคนยังคงทำงานทำการกันอาจจะรู้ว่าบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนเนาะฟังเพลงไปแต่กันแต่นี่อยู่กับ DJ น้องส้มเสียงหวานเจ้า 9:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวนะบ่ท้อกลัวเหงาเจ้าวันเสาร์เหงาได้ไงล่ะจ๊ะอยู่ด้วยกันตอนนี้ใครอยากจะฟังเพลงอย่างก็ทักทายกันเข้ามานะเจ้าที่จบลงไปจักรวาลไทยบ้านคุณผู้ฟังอยู่ผู้เดียวให้ชินนะเจ้าจากไอดิดคิตตี้แล้วก็ก่อนหน้าปุ้นกับงานเพลงกุหลาบนะเจ้าจาก Fucking Hero แล้วก็การตองทุ่งเงินนั่นเองเดี๋ยวมาทักทายจากตังไลฟ์กันดีกว่าวันนี้โอ้มีข้อความเข้ามานักหลายเลยเจ้ามีเพลงอบอวนเติมๆเข้ามาเพลงนี้จากไอเล็กราชเมฆเนาะแล้วก็มีปั้นน้อยวัดพระเจ้าทันใจทักทายเข้ามานั่งส้มขอฟังเพลงกลางดาวแล้วก็ซ้อนท้ายพี่ไหมเอิญเข้ามาจากปิอัมพันธ์อาจารย์เพลงนี้จากไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็มีสวัสดีครับบีเจน้องส้มเสียงหวานฟังทุกวันเสาร์ครับนี่จัดเพลงม่วนดีขอฟังเพลงบัวค้ำจิมครับหมอพืชครับทุกคนเลยเนอร์ไอบ่าวขอบคุณจัดนั่งเลยติดตามรับฟังกันเนาะขอเพลงแฟนเก่าๆของแจมพลอยไพลินเอิญเข้ามาตัวเจ้าแล้วก็ไอลองมาแล้วรายงานตัวเข้ามาสวัสดีเจ้าไอพดรถไฟฟ้าบรรณาสันติราชขอฟังเพลงคืนเหงาเล่าหวานเงาช่วงนี้อาจจะเป็นแบบขออนุญาตเป็นเพลงจ้าไปก่อนก็แล้วกันเนาะมีคนจนเป็นไงเพิ่มเติมเข้ามาตัวขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้ามีตังไลค์กลุ่มนี่ไลค์กลุ่มแฟนคลับโอ้ก็มาหนักเลยดีเจนั่งซ้อมเสียงหวานเปิดเพลงเหมือนคนอกหักจะรับแล้วนี่แค่เหมือนแต่จริงๆไม่ได้อกหักนะเจ้าไข่อกหักเจ้าตอนนี้ขอฟังเพลงขอกำลังใจของหนูเล็กกาก้าด้วยค่ะมอบเพื่อกับทุกคนเลยเนาะแล้วก็มีบนว่าวันนี้เปิดเพลงเศร้าจังเลยอ๋อจริงต้องบอกแบบนี้ว่าช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงของการที่เขาจะร่วมเนาะบนห้องจะได้เป็นการถวายความอาลัยเนาะในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชิรกิติยาภานะเจ้าเขาก็จะน้อมสำนึกเนาะในพระกรุณาธิคุณเจ้าด้วยกันช่วงนี้อาจจะเป็นขออนุญาตเป็นงานเพลงจ้าๆกันไปก่อนเนาะเจ้าขอบคุณจัดนักเลยที่ทักทายกันเข้ามาด้วยความห่วงใยนั่งส้มแบะอกหักนะเจ้ามีขึ้นเหงาเล่าหวานเอิ้นเข้ามาจากตังกอขาตัวแล้วก็มีลุงยังไหวในหมอบพืชกับแฟนเพลงทั้งสาวแล้วก็บ่าวสาวทุกคนเลยเอิ้นเข้ามาจากพี่เสือขอบคุณจัดนักเลยโอเคทุกงานเพลงตีทักทายกันเข้ามานะเจ้าช่างฟิวบ้านเอื้อมช่างฟิวบ้านเอื้อมส่งสติกเกอร์มาทักทายกันตัวสวัสดีเจ้ามีไอ้บ่าวไอ้ปุยไฟบอกว่าขอฟังเพลงสบายสองชายโหดองแชทนักเกินเงินมาฟังเดี๋ยวมาตอบกลับเพื่อกันต่อเดี๋ยวไปฟังงานเพลงนี้กันก่อนนะ

ศิลปินเจ้าโหได้รับรางวัล Talent Top Vote ตัวเนาะเจ้าไรอันกาดบัณฑิตเจ้าสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปีกับงานเพลงเตือนเข้ามามีใส่ใจได้แค่มองคือกับไอโมโกะศาลาสังคมยอดนิยมศาลาชาติซอย18น้ำท่งป๋องปาภัยหลังไม้บอกว่าขอฟังเพลงขอแค่มองเพิ่มเติมมาตัวเจ้า FC เมืองแป้มาแล้วสวัสดีเจ้าวันเสาร์เหงาได้ไงเนาะใครอยากจะฟังเพลงอย่างเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยป้าน้อยบอกว่าขอฟังเพลงฝนตกที่หน้าต่างคือกับพี่สาวน้องจ้างน้องหญิงน้องสาวมาปรางทุกเสียงทุกสายตัวเนี่ยเจ้าพิเศษให้กับน้องส้มน้องปูแล้วกันน้องดิวครบเซตเลยเนาะมีดื่มเบียร์กับเมียเขาหมอเพื่อกับสาวบ้านมอจากช่างเปียกเมียนายนะเจ้ามีผู้บ่าวถูกเทน่าจะเป็นเจ้าบ่าวถูกเทเอิญเข้ามาตัวนะเจ้ายาน้องมินตราบอกว่าวันนี้แม่ขอฟังเพลงวันนี้แม่บอกขอเพลงเจ้าฟังตัวเขาเอาเจ้าสวัสดีย่าน้องมินตราจากต่างแม่เหมาะตัวเจ้าแล้วก็มีนางส้มป้าขอฟังเพลงเดือนหลายดวง

หมอบคือกับรั่นพดจะเพิ่มเติมเข้ามาตัวแล้วก็มีขอฟังเพลง Made in Thailand คาราบาวครับผมหมอบคือกับเด็ดดวงเอกผลเพิ่มเติมเข้ามาตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054 3

นี่ก็คืองานเพลงสบายสองชายมีแอบบาวเมืองเสริมทักทายกันมาแล้วสวัสดีเจ้าขอฟังเพลงจงน้ำตาไว้ถ่าหัวพิเศษให้กับสาวส้มคนงามเทนเนอร์จากแอบบาวเมืองเสริมขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้ามีขอฟังเพลงแมงปอปีกบางเจ้านางส้มหมอผู้กับแฟนเพลงอสมททุกๆคนเลยเจ้าเอฟซีจากต่างแม่หมอฟังทุกวันเลยเจ้านางส้มยินดีเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเนาะมีขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเพิ่มเติมเข้ามาจากต่างหลังไมค์เป็นคุณผู้ฟังในยุคปัจจุบันที่แบบว่าเขาสามารถเปิดฟังเพลงที่ไหนก็ได้อะฟังใน YouTube ก็ได้ฟังใน Spotify หรือว่าฟังในเว็บอื่นๆแบบง่ายมากแต่ว่าเขายังมาติดตามรับฟังผ่านต่างวิทยุด้วยกันแบบเนี้ยเป็นบรรยากาศเนาะการฟังเพลงไปด้วยกันที่บอกคือคักดีกันมาฟังกระทักทายกันเข้ามาแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยที่ยังคงอยู่ด้วยกันแต่นี่กับหมู่เฮา Mcot Radio FM 99 MHz นะเจ้าอุ้ยหลงมาแล้วทักทายอุ้ยหลงในชั่วโมงนี้กันต่อยเจ้า

0: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน
1: สถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดสถานีวิทยุที่เป็นมากกว่าวิทยุฟังได้ทุกที่ติดตามได้ทุกช่องทางทั้งออนแอร์FM 99 MHz ออนไลน์ผ่านมือถือหรือทาง www.mcot.net เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 ฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง

0: ราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
1: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

่อเมียมลายเสียงลายสายทักทายกันเข้ามาสวัสดีครับดีเจส้มสิงหวันรายงานตัวไอศิริวัฒน์สวัสดีเจ้ามีละออนล่านฝ้ายท้องขอฟังเพลงว้าวของมินตราอินทิราเตจ้าแม่เพ็ญศรีกอค้าบอกว่าน้องส้มขอฟังเพลงนิดหน่อยทำไมแม่ไม่ขอเยอะๆล่ะขอนิดหน่อยมันจะพอฟังไหมเนี่ย อะไรเนี่ยเอิญเข้ามาจากกอค้าเปิ้นบอกว่าฟังทุกวันเลยเนอขอบคุณจัดนักเลยเจ้าย่าน้องมะปรางบอกว่าทักทายน้องส้มเจ้าขอฟังเพลงในวันที่ฝนพร่ำจะคิดถึงกันบ้างไหมพิเศษให้กับทุกเสียงทุกสายคนนะฮักหน้าไม้เตยนะเจ้าขอบคุณเจ้ามีงานเพลงสาวน้อยกลับบ้านเนี่ยมอบเพื่อกับสาวตีทำงานต่างแดนจากถงเสือร่ายปลาม่วงแต่ว่ามันได้เปิดด้วยกันสักกรรมนะครับเนี่ยทวงเก่งจ้าพนมทวงเก่งได้เลยจ้าเดี๋ยวเปิดให้เนอะมีสวัสดีครับดีเจส้มขอฟังเพลงขอจองเป็นแรงใจเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนพิเศษให้กับดีเจส้มเสียงหวานต้อยขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้า

้าบ่าวทุกเทในเวอร์ชั่นของบอลวงกลมนะเจ้ามีสุขอย่าไปเล่าเศร้าอย่าไปพูดให้ใครฟังเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาจากต่างหลายกลุ่มโต้ยขอบคุณเจ้าขอบคุณทุกๆงานเพลงเลยที่เอิ้นเข้ามาในช่วงนี้เจ้าส่งเพลงนี้ติดทวงถึงกันเข้ามานะเจ้าจักรวาลสาวน้อยกลับบ้านในเวอร์ชันของกวางจิรพันธ์นะเจ้า

ในเวอร์ชันของปีกวางจิรพันธ์นะเจ้ามีไอเอกไอเอกทักทายกันเข้ามาตัวขอฟังเพลงดอกหญ้าในป่าปูนพิเศษที่กับดีเจส้มตัวนะครับขอมอบไปกับทุกเสียงทุกสายตัวขอบคุณเจ้าตอนนี้10:52 นแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันไปเนาะกับ2 งานเพลงนี้ละกันเจ้าขอกำลังใจนะเอิญเข้ามาจากต่างและกลุ่มแฟนคลับและกะตะกี้หลังไม้บอกว่าขอฟังเพลงรักเธอทุกพศเอิญเข้ามาจากต่างแม่เมาะนะเจ้าเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงนี้2 งานเพลงแล้วกลับไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกำเดียวกลับมากันต่อเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดปักมุดไว้ให้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาส่งให้ต่อนะเจ้า

0: are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมหลังสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น.ด้านในของศาลาสหทัยสมาคม

0: จัดเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีพระภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำสงพระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนแถวของประชาชนทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงพระบรมศพอย่างเรียบร้อยประสบนิกรเชียงใหม่ร่วมถวายน้ำสงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความอาลัยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ต่างพร้อมใจแต่งกายชุดปกติขาวสวมปลอกแขนสีดำเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อร่วมถวายอาลัยที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเหล่าข้าราชการหลายหน่วยงานในจังหวัดร่วมถวายน้ำสงพระศพที่เบื้องหน้าพระรูปเมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายน้ำสงพระศพโดยหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ประชาชนร่วมถวายน้ำสงพระศพภายในห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในวันนี้จนถึงเวลา 12:00 นทางหลวงติดตามผู้ก่อเหตุทำวัสดุตกหล่นบน M7 เข้าพบตำรวจแล้วกรมทางหลวงได้รายงานกรณีพบวัสดุประเภทน็อตและสกรูตกหล่นบริเวณผิวจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือ M7 ขาออกบริเวณกิโลเมตรที่39+600เมื่อวันที่12มิถุนายน2569ส่งผลให้รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายจากการเหยียบวัสดุดังกล่าวหลายคันทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดร่วมกับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้ภายในวันเดียวกันโดยเมื่อเวลา 21:00 นเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลอ่อนนุชเพื่อให้ข้อมูลรับทราบข้อกล่าวหาตามระเบียบจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิดจากบรรทุกวัสดุประเภทน็อตสกรูโดยปิดคลุมไม่เรียบร้อยทำให้ตกหล่นลงบนผิวจราจรส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางเป็นวงกว้างทางนี้ผู้ก่อเหตุยอมรับผิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกรายตามเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ในส่วนของความเสียหายที่อาจอยู่นอกเหนือความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเจ้าของกิจการยืนยันรับผิดชอบค่าเสียหายเพิ่มเติมทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อน

0: ้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-COT Radio FM 99.0 MHz
1: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
0: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99.0 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

โอ้มือช็อปเปอร์ทักทายคนผู้ฟังกันตอนในชั่วโมงที่3แล้วที่เฮาอยู่ด้วยกันมานะเจ้าวันเสาร์เหงาได้ไงฟังเพลงด้วยกันกับ M Cord Radio FM 99 MHz เจ้าอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุด 11:17 นาทียังคงอยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานด้วยกันตะนี่กับบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเจ้าคุณผู้ฟังโอ้เหมาะกับการพักผ่อนเนาะแต่ว่าหลายๆท่านบอกว่ายังทำงานอยู่เลยน้องส้มวันนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกเสียงทุกสายด้วยกันละกันเปิดหัวกันมากับ2งานเพลงเลยเจ้าบัวเป็นคลื่นจากแพรชนะแล้วก็ที่จบลงไปว้าวจากมินตราอินทิรานะเจ้าชั่วโมงนี้ต่อเนื่องเพลงมวนๆกันเพลงไหนตีเปิดไปแล้วก็ขอเพิ่มเติมมาใหม่ได้นะจ๊ะหรือว่าใครยังไม่ได้รายงานตั๋วก็เอิ้นจากกันเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดงานเพลงตีติดข้างกันจากช่วงตีแรกก่อนนะเจ้าขอจองเป็นแรงใจในเวอร์ชันของไอโอวงฟูเจ้า

้นฉบับเพลงนี้เป็นของไอ้ไม้พี่รมพรแต่ว่าเอามา cover ใหม่ซึ่งว่าเพลงนี้ผลตอบรับดีนะเจ้าในเวอร์ชันของไอโอวงฟูนั่นเองกับเพลงขอจ้องเป็นแรงใจส่งมอบคืนแรกกับแฟนเพลงติเอื้อนกันเข้ามา FC ตั้งแม่เหมาะเจ้าขอฟังเพลงนี้กับงานเพลงแม่งปอปีกบ้างจากปีอ้อมปีแม็กไม่เมืองเจ้า

0: พลงตีเอิ้นเข้ามานะเจ้าคนจนเป็นไงส่งเฮ้อในเวอร์ชันของจารอยเฮนรี่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้FC เมืองแปบอกว่าขอฟังเพลงแสงจันทร์นะเจ้าเพิ่มเติมในเวอร์ชันสเปเชียลแต่ขอบคุณจัดนักเลยเพิ่มเติมมาได้เลยเจ้าคนผู้ฟัง ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0543232034เจ้า
1: เพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054 323 2034 ID Line FM 99.0

0: ำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักดีสุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ Mcard Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
2: สถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ฟังเพลงเพราะติดหูอยู่คู่คนลำปางมายาวนานกว่า70ปีการันตีด้วยดีเจมืออาชีพและมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมมอบบทเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังดีเจดิวคุณกินข้าวลำเพลงเก่าลูกทุ่งแท้ปันใจชาวลำปางดีเจปูจุริพรสารตามาพร้อมกับความสนุกสนานวาไรตี้ที่หลากหลายดีเจส้มเสียงหวานเพลงฮิตเอาใจวัยรุ่นสายอินดี้สถานีวิทยุอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

ไว้ทางหัวหำหนึ่งงานเพลงจากไอดิดคิตตี้นะเจ้าตีคนผู้ฟังเอิญเข้ามาจากไอบาเมืองเสริมอ้อทรงเฮ้ยแล้วเรียบร้อยมีเพิ่มเติมคนไม่ดีของเสือธนผลจากผาพุนะเจ้าเพิ่มเติมเข้ามาตัวและก็มีอยู่ในใจเสมอเอิญเข้ามาจากพี่หญิงเมือง

งานเพลงในเวอร์ชันพิเศษจ้าคุณผู้ฟังแสงจันทร์อาจารย์ไข่มลิฮนาเจ้าของเพลงเนี่ยเวอร์ชันนี้เอามาห้องกับน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองที่คุณผู้ฟังเอิ้นจากกันเข้ามาเจ้าคอมาก็จัดฮือกันในช่วงนี้ 11:43 นาทีแล้วเจ้าไข่ที่ยังคงติดตามรับฟังกันอยู่ตัดนี้ก็บางท่านอาจจะถึงเวลาแบบเตรียมกินข้าวน้ำข้าวตอนพักเที่ยงกันเจ้าก็ต่อเนื่องงานเพลงกันเข้ามาได้ในช่วงนี้อยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานเจ้า

เพลงจะเคียวคาราบาวเพื่อนชีวิตตอนนี้11:48 นคุณผู้ฟังเหลียวพอไปแล้วแล้วก็คงจะต้องส่งแท้ชั่วโมงนี้กันไปก่อนเจ้าเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายอยู่กันต่อกับดีเจไอดิวเจ้าขอบคุณทุกๆท่านเลยที่ยังคงติดตามรับฟังกันตลอดมาเนาะ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0543232034เจ้าแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ของเฮาเพจอสมทลำปางรวมถึง TikTok อสมทลำปางตวยก็ขอให้มีความสุขทุกๆท่านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้หรือใครทั้งถ้ายังทำงานอยู่นะส่งกำลังใจให้สู้ๆนะเจ้าแล้วก็ใครเดินทางไปแอวต่างใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะเจ้าเดี๋ยวส่งท้ายกันไปกับเนื้อเพลงเกี่ยวกับฟ้ากับฝนที่เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้มีความสุขเจ้าโอ้มือโชเปอร์สวัสดีเจ้า

0: You're listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ที่13มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบ

0: ้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาประสบนิกรหลั่งไหลเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หลังจากสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ด้านในของศาลาสาไทยสมาคมจะเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำสงพระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการศิรทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับส่วนแถวของประชาชนสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะเพราะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงพระบรมศพอย่างเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบประชาชนกล่าวทั้งน้ำตาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจะจารึกไว้ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์ครับ
1: ค่ะและเวลา 15:30 นวันนี้นะคะจะมีการเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งทางสภากาชาดไทยได้มีการแจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประตู15เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสายไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ต่างก็พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดดำถวายน้ำสงพระศพและแสดงความอาลัยในสถานที่ที่หน่วยงานต่างๆได้จัดเตรียมไว้ครับที่เชียงใหม่นะครับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่แต่งกายชุดขาวปกติสวมปลอกแขนสีดำถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่จากนั้นชาวเชียงใหม่ได้ทยอยถวายน้ำสงพระศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนเสมอมาครับส่วนที่เมืองสกลนครที่วัดป่าสุทาวาสได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลารวมใจอนุสรณ์ตั้งแต่เวลา 8:30 นและเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มาเป็นประธานในพิธีในส่วนของข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและภาคเอกชนส่วนที่อุดรธานีที่ร้านข้าวคั่วหัวหอมเทศบาลนครอุดรธานีนายเชี่ยวชาญศักดิ์ปฏิมากรอายุ58ปีเจ้าของร้านครับเล่าถึงความปลื้มปิติที่ได้รับเสด็จและถวายพระกยาหารองค์พาหลายครั้งโดยได้สาธิตปรุงเมนูโปรดขององค์พาครับที่สั่งทุกครั้งที่มาเสวยก็คือเสือร้องไห้จิ้มแจ่วพร้อมข้าวเหนียวซึ่งท่านเสด็จมา5ครั้งก็สั่งเมนูนี้ทั้ง5

0: 5ครั้งครับนายเชี่ยวชาญเล่าว่าครั้งแรกที่องค์พาเสด็จมาเสวยอาหารที่ร้านมีตำรวจโทรมาแจ้งว่าองค์พาจะเสด็จครั้งแรกรู้สึกตกใจและทำตัวไม่ถูกไม่คิดว่าท่านจะเสด็จมาเพราะร้านของตนเป็นเพียงร้านอาหารอีสานเล็กๆเก่าๆยังไม่ได้ติดแอร์สักพักก็มีทหารองครักษ์มาตรวจร้านมาเคลียร์หน้าร้านยอมรับว่าคิดหนักเพราะไม่เคยรับเสด็จไม่เคยใช้คำราชาศัพท์แต่องครักษ์แจ้งว่าไม่ต้องกลัวให้ทำตัวปกติพูดปกติธรรมดาได้เมื่อท่านเสด็จสิงห์ทรงเป็นกันเองมากทรงสั่งหลายเมนูโดยเมนูโปรดที่ท่านสั่งทุกครั้งก็คือย่างเสือร้องไห้จิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวทรงเสวยจนหมดและชมว่าอร่อยมากหลังจากองค์พามาเสวยก็มีประชาชนตามรอยมาที่ร้านก็ทำให้ร้านนั้นขายดีมากมีครั้งหนึ่งฝนตกลูกค้านั่งเต็มร้านแล้วก็มีตำรวจแจ้งมาว่าองค์พาจะเสด็จมาลูกค้ากำลังจะลุกออกจากร้านแต่ว่าทหารองครักษ์บอกว่าไม่ต้องออกจากร้านให้กินตามปกติและนอกจากท่านมาเสวยที่ร้าน5ครั้งก็ยังมีทหารองครักษ์ซื้อกลับอีกหลายครั้งซึ่งตนเองได้เก็บถ้วยจาน5ชุดที่ใส่อาหารให้เสวยเอาไว้บูชาครับเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจะเก็บไว้ตลอดไปครับ
1: ส่วนที่ยะลานะคะมีการจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปค่ะที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเปิดโอกาสให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายวีรพัฒน์บุญดริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีและลงนามแสดงความอาลัยมีพลโทนรทิตโพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการรวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงค่ะผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์และชุดสุภาพโทนสีดำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดการจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมกันในวันที่13มิถุนายนเพื่อให้ประสบนิกรไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีประชาชนนะคะเป็นประธานคนรักในหลวงจังหวัดยะลาค่ะชื่อว่าคุณจินตนาเจริญธนพัฒน์นะคะก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งนี้ในนามของชาวยะลาขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอเป็นกำลังใจให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาตนเคยมีโอกาสรับเสด็จในงานอุ่นไอรักได้ประจักษ์ถึงการทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของราษฎรมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณนี้จะสถิตอยู่ในใจของชาวยะลาตลอดไปนอกจากนี้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีก็กำหนดแนวทางไว้อาลัยและมาตรการช่วงไว้ทุกดังนี้ลดธงครึ่งเสาให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปการไว้ทุกของเจ้าหน้าที่รัฐให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมงานรื่นเริงงานคอนเสิร์ตยังคงสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติแต่ขอความร่วมมือผู้จัดงานพิจารณาเริ่มกิจกรรมด้วยการยืนถวายความอาลัยตามความเหมาะสมค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรม

0: แข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเชิงรุกสกัดบัญชีม้านิติบุคคลเห็นผลชัดครับพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขายหัวนิติบุคคลเสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพนะครับนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลครับได้เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยผลจากมาตรการป้องกันโนมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่1มกราคม69จนถึงปัจจุบันนี้นะครับจำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจาก549รายในปี2568เหลือเพียง19รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมสะท้อนผลสำเร็จในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางจากการติดตามข้อมูลพบว่ากลุ่มบุคคลลักลอบซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นนำชื่อไปจดทะเบียนนิติบุคคลก่อนนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงได้บูรณาการร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับตรวจสอบคัดกรองและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจนสามารถลดการนำนิติบุคคลไปใช้เป็นบัญชีม้าได้อย่างชัดเจนครับทางนี้รัฐบาลขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอย่าลงเชื่อการชักชวนให้ขายชื่อหรือว่ายินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือว่าบริษัทรวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือว่าหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงเพราะอาจจะต้องรับผิดชอบทั้งคดีอาญาและทางแพ่งและเสี่ยงถูกใช้เป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวครับ
2: ทางตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะก็เปิดปฏิบัติการชำแหละอาณาจักรทุนจีนโนมินีค่ะปูพรมตรวจค้น5จุดใหญ่ทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูนะคะโดยทางตำรวจสอบสวนกลางก็ไปปูพรมตรวจค้นนะคะทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมกำลังตำรวจปอสก็ไปตรวจค้น5จุดนะคะทั่วกรุงเทพค่ะได้ของกลางหลายรายการเลยค่ะเป็นรถโตโยต้าเอาผาดเป็นเงินไทย1,400,000กว่าบาทเป็นธนบัตรต่างประเทศ8สกุลโทรศัพท์มือถือ9เครื่องมีกระเป๋าเงินคริปโตด้วยนะคะมีหนังสือเดินทางสัญชาติจีนฟิลิปปินส์วานูอาตูเอกสารที่เกี่ยวกับอสังหาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และโฉนดที่ดินจำนวนมากค่ะจับผู้ต้องหาได้3คนนายห่าวอายุ35ปีคนจีนนะคะเป็นนายจ้างนางเทียมใจอายุ43ปีสัญชาติลาวนางบีอายุ33ปีสัญชาติเมียนมาค่ะนายห่าวให้การสารภาพว่าลงทุนตั้งบริษัทผ่านสำนักงานกฎหมายใช้ชื่อนางสาวปิยนุชและนางสาคอนเป็นโนมินีถือหุ้นแทนค่ะเนื่องจากความไว้วางใจนะคะออกเงินซื้อบ้านหรูให้แก่กลุ่มเพื่อนชาวจีนโดยตนจะได้รับค่านายหน้าจากการขายบ้าน 1.5-2.5% ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในชั้นจับกลุ่มค่ะจากการที่เข้าไปจับกลุ่มครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการสืบสวนเชิงลึกพบความผิดปกติของเครือข่ายกลุ่มทุนจีนพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายในการประกอบอาชีพธุรกิจสงวนไว้สำหรับคนไทยค่ะใช้ตัวแทนโนมินีเป็นหญิงไทยอายุแค่24ปีค่ะอายุ24ปีแต่ว่าปรากฏชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นแทนในนิติบุคคลหลายบริษัทเพื่อเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และบ้านพักอาศัยหรูในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายค่ะมีกลุ่มบริษัทสำนักงานกฎหมายและบัญชีไทยคอยบริหารจัดการทำเอกสารอำพรางสนับสนุนการกระทำความผิดก็เลยมีการตรวจค้นในวันนี้ในเขตบางกะปิเขตสะพานสูงเขตยานนาวาก็จะมีการขยายผลต่อไปด้วยค่ะ
1: ตำรวจทางหลวงตรวจรถต้องสงสัยพบแก๊งจีนมีหมายจับหนีข้ามแดนขับหนีระทึกกว่า30กิโลเมตรสอดจะเกี่ยวกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับชุดจับกุมเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบพบรถยนต์ต้องสงสัยแต่ว่าผู้ขับขี่เร่งเครื่องยนต์ขับฝ่าแนวกั้นเพื่อหลบหนีครับจึงขับรถได้ติดตามอย่างกระชั้นชิดเป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรก่อนเสียหลักตกลงข้างทางทำให้บุคคลภายในรถ5คนเปิดประตูรถแล้วก็

0: วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางต่อมาตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้2คนก็คือชายสัญชาติไทย1คนสัญชาติจีน1คนจากนั้นประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และผู้นำท้องถิ่นร่วมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ป่าละเมาะก็สามารถจับกุมชายสัญชาติจีนที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าเพิ่มอีก2คนรวมควบคุมตัวทั้งหมดได้4คนครับขณะที่คนขับสัญชาติไทยอีก1คนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้เบื้องต้นพบว่ากลุ่มบุคคลสัญชาติจีนดังกล่าวมีพฤติการน่าสงสัยเชื่อได้ว่ากำลังอยู่ระหว่างลักลอบเดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยคาดว่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนเป็นบุคคลตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสดำเนินคดีตามกฎหมายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ 3:45 ค่ะทางสภ.สุไหงปาดีนราธิวาสรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงนะคะที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บ้านโผงค่ะตำบลโต๊ะเด่งก็ไปตรวจสอบนะคะพบว่าผู้บาดเจ็บคือนายรุสลามยากริยาอายุ28ปีค่ะเป็นอดีตกองอาสารักษาดินแดนฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีถูกยิงนะคะที่แผ่นหลังด้านขวาทะลุหน้าอก1นัดค่ะชาวบ้านกับเครือญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดีค่ะแพทย์ปฐมพยาบาลแล้วส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดอาการปลอดภัยถามกับผู้เป็นบิดานะคะนายสุกรียาการิยาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโผงค่ะบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแจ้งว่าเห็นคนร้ายอาศัยความมืดแอบซ่อนอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวแล้วก็ด้านหลังของต้นมะพร้าวมีกอกล้วยปลูกอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นเมื่อเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก็เห็นร่างคนร้ายที่หลบอยู่ในความมืดเดินหลบหนีไปซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าวก็ไม่พบปลอกกระสุนปืนของคนร้ายนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นรกทึบหนาแน่นค่ะเช้าวันนี้นะคะก็ทางด้านของบิดาของผู้บาดเจ็บนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีชาวบ้านมาให้กำลังใจสอบถามอาการแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางคุณพ่อของผู้บาดเจ็บนะคะบอกว่าตอนนี้ลูกชายเนี่ยลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านค่ะก็จะมาทดแทนตัวพ่อที่เกษียณนั่นเองก็อยู่ระหว่างการเตรียมป้ายหาเสียงกำลังจะเข้าไปอาบน้ำช่วงนั้นลูกชายอาบน้ำเสร็จนะคะเดินหันหลังอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงปืนค่ะก็ลูกชายก็ตะโกนว่าโดนยิงแล้วนะคะจึงรีบมาประคองตัวลูกชายแล้วก็เรียกคนงานที่กำลังติดป้ายไวนิ้วหาเสียงมาช่วยนำลูกชายส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งพร้อมกันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าลูกชายนั้นเป็นอดีตอส.ใช่หรือไม่ซึ่งนายสุกรีบอกว่าก่อนที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นอส.ประมาณ8ปีนะคะตอนแรกก็อยู่ที่เป็นอส.ชคต.โต๊ะเด่งและย้ายไปอยู่ที่ชคต.ริโกปัจจุบันลาออกเพื่อจะมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองส่วนความขัดแย้งอื่นๆนะคะก็ไม่เคยมีนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีการติดตามหาตัวคนร้ายนะคะเพราะว่าคนร้ายนั้นอาจจะเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงนะคะเพราะว่าผู้ที่บาดเจ็บนั้นก็เป็นอดีตอส.ของทางการค่ะ
0: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ้องเรียนครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทอยทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครัวและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุดนะครับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่9มิถุนายนยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ70เป็นต้นไปก็ถือเป็นสัญญาณที่ชี้ชัดว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดนโยบายจัดการศึกษาของกระทรวงครับประจำปี69ถึง70มุ่งเน้นไปที่การคืนเวลาให้กับครูคืนอนาคตให้กับเด็กโดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งที่ผ่านมาโครงการศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับมีขั้นตอนและภารกิจด้านงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลาไปกับการทำการประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ครูควรอยู่กับนักเรียนมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ครูจำนวนมากต้องจมอยู่กับเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการซ้ำซ้อนจำนวนมากจนไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอนซึ่งรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของครูทั่วประเทศจึงเดินหน้ายกเลิกโครงการในรูปแบบเดิมเหล่านี้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะช่วงนี้การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดทีเดียวนะคะวันนี้มาดูบรรยากาศการหาเสียงของดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมก็ไปลงพื้นที่ในเขตบางแคแล้วก็เขตธนบุรีนะคะบรรยากาศคึกคักตลอดเส้นทางค่ะบรรดาประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้อนรับอบอุ่นสะท้อนปัญหาปากท้องฝากความหวังเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรุงเทพด้วยทางดร.มัลลิกาก็รับฟังข้อเสนอของผู้ค้าซึ่งสะท้อนตรงกันนะคะว่าการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายควรดำเนินควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่การปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะโดยดร.มัลลิกาบอกว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยก็พูดถึงเรื่องการผลักดันสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้เหมาะสมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งอาหารระดับโลกแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับความเป็นระเบียบและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนส่วนทางชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมอีกคนหนึ่งช่วงเช้าไปที่ตลาดน้ำ2คลองตลิ่งชันค่ะไหว้พระขอพรแล้วก็พบปะประชาชนประชาชนก็เข้ามาถ่ายรูปให้กำลังใจนายชัชชาติก็แวะชิมอาหารจากพ่อค้านะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
0: ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับสันติภาพอิหร่านและสหรัฐส่อแววจะบรรลุผลครับสหรัฐและอิหร่านส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามใกล้จะบรรลุผลสำเร็จโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในร่างเนื้อหาข้อตกลงร่วมกันแล้วและรัฐบาลสหรัฐคาดว่าจะสามารถลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าข้อตกลงชั่วคราวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านก้าวออกจากความขัดแย้งด้วยความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีข้อเรียกร้องให้กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งรวมถึงให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านส่วนการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เปิดฉากสงครามจะถูกยกเลิกจะถูกยกไปหารือกันหลังจากนี้ครับด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ยืนยันหนักแน่นครับว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังอยู่ในตำแหน่งพร้อมกับย้ำว่ามีความเห็นตรงกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ท่ามกลางกระแสข่าวว่าสหรัฐและอิหร่านเตรียมลงนามยุติสงครามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิสราเอลจะไม่ได้ร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวแต่ว่าเนทันยาฮูยังคงชื่นชมความมุ่งมั่นของทรัมป์ที่พยายามรับประกันว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอิหร่านจะต้องครอบคลุมถึงการกำจัดโครงการนิวเคลียร์และขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026วันที่2ก็

พิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ปีนี้ฟุตบอลโลกจัดขึ้นใน3ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อวานได้ดูพิธีเปิดที่เม็กซิโกไปแล้วก็ต่อด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นพิธีเปิดที่แคนาดานะคะแล้วก็มาช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะคนไทยเราก็จ่ออยู่กับการชมพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเป็นกำลังใจ

0: ขันฟุตบอลโลกใน World Cup 2026นะคะซึ่งเพลงที่ลิซ่าร่วมแสดงก็คือเพลงที่เธอร้องประกอบอยู่ในเป็นหนึ่งในเพลงฟุตบอลโลกปีนี้นะคะมีชื่อว่าเพลง Goals ร่วมกับอีก2ศิลปินคืออนิตาและเรมาค่ะการแสดงก็เป็นไปอย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะการแสดงการร้องแล้วก็การเต้นของเธอก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้ชมกันเมื่อตอน 6:30 ที่ผ่านมาค่ะส่วนการแข่งขันฟุตบอลนะคะที่ผ่านมาก็มีแคนาดาพอแคนาดาเป็นเจ้าภาพแคนาดาก็จะได้ลงแข่งในฐานะเจ้าภาพกับบอสเนียเสมอกันไป1-1ค่ะส่วนสหรัฐอเมริกาถล่มปารากวัยไปอย่างชนิดที่เรียกว่าทิ้งห่างเลยนะคะเพราะว่า4-1ค่ะ
1: ครับเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดตอนนี้แผ่คลุมพื้นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองต้องหาวิธีคลายร้อนหลบเข้าที่ร่มกินไอศกรีมช่วยคลายร้อนนะครับบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังนิวยอร์กเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลโลกครับตอนนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนหน้าการแข่งขันนัดแรกที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เพียง1วันอุณหภูมิพุ่งทะลุไป32องศาเซลเซียสหรือว่า90องศาฟอร์เรนไฮต์ส่งผลให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองนิวยอร์กต่างพากันไปหลบร้อนเข้าที่ร่มมองหาเครื่องดื่มเย็นๆรวมถึงไอศกรีมเพื่อคลายร้อนครับแฟนบอลชาวสกอตแลนด์ซึ่งมีกำหนดไปชมทีมสกอตแลนด์ลงฟาดแข่งกับทีมชาติเฮติที่เมืองบอสตันในวันเสาร์ตามรายงานท้องถิ่นบอกว่าพวกเขาประหลาดใจกับอากาศร้อนนี้มากพยายามดูแลตนเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอแฟนบอลคนหนึ่งเปิดเผยว่าเขาจำเป็นต้องพับเก็บชุดกระโปรงคิวหรือว่ากระโปรงสก็อตที่ชวนให้คันยิบยิบเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าใส่เฉพาะถึงเวลาแข่งขันเท่านั้นด้านแฟนบอลชาวบราซิลหวังว่าทีมชาติของเขาจะรับมือกับสภาพอากาศร้อนนี้ได้เป็นอย่างดีในนัดที่จะพบกับโมร็อกโกในวันเสาร์แต่ก็รู้สึกเป็นกังวลแทนทีมอื่นๆครับที่มาจากประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าอย่างนอร์เวย์หรือว่าสวีเดนว่าน่าจะต้องลำบากกับสภาพอากาศแบบนี้ครับคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมจังหวัดชินทางตอนใต้ของปากีสถานด้วยนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เมืองจาโคบาบัดเผชิญกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปถึง48องศาเซลเซียสครับ
0: ค่ะแล้วก็ฟุตบอลโลกนะคะก็นอกจากการแข่งขันแล้วในแต่ละเมืองนะคะเขาก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเป็นการสนับสนุนอย่างที่สหรัฐอเมริกาที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะก็มีการทำสถิติโลกค่ะของ Guinness World Record สำหรับลูกฟุตบอลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะคะเขาก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันที่ท่าเรือแห่งรัฐมิสซาชูเซตส์หรือว่าแมสพอร์ตนั่นเองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: MCOT Radio โชว์เมืองหนู

วิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดในรายการ M-Cut Radio Show เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะ

และนี่คือบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวขออภัยค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ M-Cord Radio โชว์เมืองเหนือนะคะซึ่งเราเจอกันในทุกๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะเวลา 12:30 นาทีไปจนถึง 13:00 นค่ะโดยในสัปดาห์นี้อสมทสุโขทัยเป็นแม่ข่ายค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับบิ๊มซิริธิดาจันอูนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวค่ะนำมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังในเครือข่ายวิทยุอสมทภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะรวมไปถึงจะชวนไปเที่ยวนะคะไปชิลช่วงนี้ต้องบอกว่าสภาพอากาศนี่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากๆนะคะรวมไปถึงมีเรื่องเกี่ยวกับโกลกรีนด้วยก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะในเรื่องของธรรมชาติค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่ใช่หน้าที่ของ

0: ใครคนใดคนหนึ่งค่ะแล้วก็เราทุกคนก็สามารถทำได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงกับสภาพอากาศในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะคะณขณะนี้ค่ะถือว่าอากาศดีมีแดดเล็กน้อยนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วค่ะบางวันก็จะมีวันที่ฝนตกนะคะซึ่งพอฝนตกมากๆในบางพื้นที่ก็มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะแต่บางพื้นที่ก็ตกน้อยนะตกน้อยถึงขั้นที่แบบว่าตกบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกมาประกาศนะบอกว่าอาจจะเป็นช่วงของฝนทิ้งช่วงในช่วงถึงในช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็ต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการกักเก็บน้ำนะคะไว้ใช้ในพืชผลทางการเกษตรของคุณนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเรามีทั้งหมด3ช่วงรายการนะคะเริ่มจากเปิดเมืองเหนือนะคะที่จะไปติดตามรับฟังนะคะเรื่องของที่จังหวัดน่านค่ะในเรื่องของการจัดตั้งนะคะมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดน่านค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวจังหวัดน่านมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็จะปักหมุดเป็นเมืองไม้นะคะระดมสมองยกร่างยุทธศาสตร์ดันนักรบนะคะก็จะมีการส่งเสริมค่ะในเรื่องของการจัดอีเวนต์กิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวติดตามรับฟังกันในช่วงของรายการนะคะส่วนเจอนั่นเจอนี่ที่เมืองเหนือค่ะคุณผู้ฟังจะพาไปขึ้นดอยนะคะขึ้นเขาค่ะที่เขาหลวงสุโขทัยเชื่อว่านักเดินป่านะคะหรือว่าผู้ที่อยากจะพิชิตยอดดอยเนี่ยคงจะรู้จักกันดีแล้วก็คงเคยมาสัมผัสนะคะที่เขาหลวงจังหวัดสุโขทัยวันนี้มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเขาหลวงมาบอกกันด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีประกาศออกมาค่ะในเรื่องของการปิดเส้นทางเดินเทรลนะคะมณฑาทานขุนช้างเคี้ยนตลอดฤดูฝนนี้นะคะแล้วก็จะปิดท้ายที่จังหวัดพิจิตรค่ะเป็นงานบุญบั้งไฟแก้วนะคะซึ่งจัดในช่วงนี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้กันเลยค่ะปิดท้ายกับช่วงของโกกรีนนะคะจะพาไปดูกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็เป็นการกำจัดวัชพืชนะคะซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะเราทุกคนสามารถทำร่วมกันได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เราจะนำมาบอกต่อคุณผู้ฟังในช่วงของ MCOT Radio โชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือค่ะ
1: MCOT Radio โชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
0: ช่วงเปิดเมืองเหนือนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะทางครม.ได้เห็นชอบหลักการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดน่านนะคะซึ่งจะยกฐานะมทร.ล้านนาค่ะสู่สถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดนะคะซึ่งวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านค่ะโดยการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านนะคะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดน่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปีพ.ศ. 2570นี้ค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้นะคะก็จะถูกออกแบบในรูปแบบ New Generation University ค่ะหรือมหาวิทยาลัยยุคใหม่ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการบริหารที่คล่องตัวค่ะรวมไปถึงการเรียนรู้ที่

นาชุมชนและขับเคลื่อนจังหวัดน่านสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคตนั่นเองนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณผู้ฟังที่ทางจังหวัดน่านนะคะจะมีการหรือว่าจัดตั้งนะคะมหาวิทยาลัยประจำจังหวัดน่านนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณผู้ฟังในวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ

สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกได้จับมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนยุทธศาสตร์เทศกาลมหาจิตนักรบพิษณุโลกนะคะซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านเกียรติศักดิ์ตรงสิริเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็มีในส่วนของนางวรพรสิงห์เรืองค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อระดมสมองในการขับเคลื่อนพิษณุโลกสู่การเป็นเมืองไม้และเมืองแห่งเศรษฐกิจสากลในระดับสากล นะคะขออภัยค่ะและเมืองแห่งเทศกาลและเมืองแห่งเศรษฐกิจเทศกาลในระดับสากล นั่นเองค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำค่ะถึงศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลกนะคะว่ามีฐานทุนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เข้มแข็งค่ะการขับเคลื่อนร่วมกันในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เป็นการจัดอีเวนต์ชั่วคราวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการใช้แนวคิดนิวเลอร์กาซี่นะคะยกระดับจิตวิญญาณแห่งความกล้าความเสียสละและความเข้มแข็งของบรรพบุรุษค่ะแล้วก็นำมาถ่ายทอดเป็นพลังสร้างสรรค์ร่วมสมัยผ่านกลไกเมืองไม้เพื่อปักหมุดหมายใหม่ด้านภาพลักษณ์เมืองยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะหลังจากที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะได้ผ่านเข้ารอบ12จังหวัดสุดท้ายในโครงการอวดเมืองในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะปี2568ค่ะของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่า TCEB และได้ร่วมจัดแสดงในอวดเมืองพาวิเลียนที่กรุงเทพมาแล้วนะคะโดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่นี้ค่ะก็จะถูกนำไปพัฒนาเป็นเทศกาลประจำเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดจังหวัดพิษณุโลกค่ะพร้อมทั้งตั้งเป้าผลักดันให้เป็นโครงการเทศกาลระดับเรือธงนวัตกรรมใหม่ของจังหวัดอีกด้วยนะคะโดยไฮไลท์สำคัญในช่วงเช้าของกิจกรรมค่ะคือการประสานองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับสากลค่ะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพจน์พฤกษวรรณค่ะตำนานผู้สร้างสรรค์งานแสงสีเสียงไทยมาร่วมถ่ายทอดประวัติศาสตร์ในการกำเนิดงานแสงสีเสียงนเรศวรครั้งแรกเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าดั้งเดิมค่ะที่เกิดจากความรักและความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นค่ะก็เข้าสู่การเติมเต็มวิสัยทัศน์ในภาคเช้าด้วยการบรรยายนะคะจากนายวรวิทย์มาแก้วค่ะซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปน.นะคะหรือว่า TCEB นั่นเองค่ะก็มาร่วมบรรยายเจาะลึกนะคะในหัวข้อพิษณุโลกไมซิตี้กับการขับเคลื่อนเฟสติวัลอีโคโนมีนะคะเพื่อที่จะติดอาวุธทางความคิดแล้วก็ขับเคลื่อนศักยภาพโครงสร้างเมืองไม้ของจังหวัดให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะก่อนที่จะส่งไม้ต่อนะคะให้กับการบรรยายในหัวข้อพิเศษนะคะจากเทศกาลบ้านเราก้าวสู่เฟสติวัลระดับโลกนะคะโดยคุณนิมิตพิพิธกุลค่ะหรือว่าครูหนืดนะคะซึ่งเป็นรองอุปนายกสมาคม TIFA ค่ะแล้วก็เป็นมาสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังหลักสูตรเฟสติวัลอะคาเดมีของ TCEB ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเป็นผู้ออกแบบนะคะเทศกาลระดับสากลค่ะแล้วก็เทศกาลหุ่นโลกด้วยก็มาร่วมเป็นผู้บรรยายนะคะในส่วนของกระบวนการดีไซน์แล้วก็ยกร่างแผนแม่บทในครั้งนี้นะคะซึ่งการร่วมมือของภาคีเครือข่ายค่ะก็มีหลากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะสภาวัฒนธรรมชมรมสื่อมวลชนอบจเทศบาลนครค่ะทททสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะรวมไปถึงกองทัพภาคที่3สถาบันอุดมศึกษาและชมรมอาวุธไทยโบราณนะคะก็จะส่งผลให้เล่มแผนยุทธศาสตร์นะคะเทศกาลมหาจิตนักรบพิษณุโลกนี้เป็นแผนแม่บทที่จับต้องได้จริงนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะเป็นการขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับนะคะในส่วนของบทบาทของจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งก็มีต้นทุนในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราทุกคนนั้นภาคภูมิใจนะคะยกระดับให้เป็นเทศกาลนะคะที่น่าสนใจแล้วก็นักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะและนี่ก็คือในช่วงของเปิดเมืองเหนือนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟัง

0: 2เรื่องราวใน2จังหวัดนี้ค่ะ
1: MCOT Radio โชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
0: กลับมาอยู่ในช่วงต่อไปนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยสภาพอากาศนี่เป็นใจมากๆค่ะอากาศเย็นสบายๆ บางพื้นที่นี่มีความเขียวขจีนะคะไล่ล้อมทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นการผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นนะคะช่วงนี้ค่ะ MCOT Radio นะคะช่วงของ Journey ที่เมืองเหนือนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวกันค่ะ
1: MCOT Radio โชว์เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมืองเหนือ
0: ช่วงนี้ชวนมาเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังสายเดินป่านะคะสายพิชิตยอดดอยเนี่ยต้องฟังทางนี้ให้ดีๆนะคะเมื่อวานนี้ค่ะอุทยานแห่งชาติรามคำแหงนะคะอยู่ที่อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยค่ะก็ได้มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะในวันเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติรามคำแหงค่ะรวมไปถึงเปิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ลานกางเต็นท์รับฤดูกาลท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะท่านธีรยุทธสำราญทรัพย์ก็ร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งก็มีในส่วนของผู้นำในท้องที่ค่ะในอำเภอคีรีมาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเปิดนะคะเปิดเขาหลวงคนในพื้นที่เขาใช้คำว่าเปิดเขาหลวงนะคะซึ่งการเปิดการท่องเที่ยวในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัยค่ะโดยเฉพาะบริเวณเขาหลวงสุโขทัยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและนักเดินป่านะคะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสายรุ้งน้ำตกลำเกลียวและลานกางเต็นท์ภายในอุทยานแห่งชาติรามคำแหงค่ะที่พร้อมเปิดให้บริการและรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะณตอนนี้ซึ่งอุทยานแห่งชาติรามคำแหงค่ะก็จะได้เปิดการท่องเที่ยวประจำปีนะคะตั้งแต่วันที่12มิถุนายนก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเป็นต้นไปค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะเชิญชวนนะคะนักเดินป่าทั้งหลายค่ะรวมไปถึงผู้ที่อยากจัดพิชิตยอดเขาหลวงสุโขทัยนะคะเปิดแล้วนะคะตอนนี้มาเที่ยวกันได้มาชาเลนจ์นะคะความสามารถของตัวเองได้แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สุโขทัยก็ตกนะคะคุณผู้ฟังความชุ่มฉ่ำความเขียวขจีของธรรมชาตินี่ก็โอ้โหมีอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ยิ่งเป็นวันหยุดบิ๊มเชื่อว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยคนจะต้องเยอะอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดเลยนะคะหลายคนก็อยากจะไปสัมผัสนะคะความเย็นความสบายนะหรือว่าพิชิตเขาหลวงในช่วงเปิดฤดูกาลในครั้งนี้ก็เรียนเชิญนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังอุทยานแห่งชาติสุเทพนะคะดอยปุยค่ะประกาศปิดเส้นทางเดินเทรลบนทะทานขุนช้างเขี้ยนตลอดฤดูฝนนี้นะคะแล้วก็เตือนในส่วนของผู้ที่เดินทางและนักท่องเที่ยวด้วยค่ะให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดในการเดินป่าในช่วงหน้าฝนนี้นะคะซึ่งเส้นทางเดินเทรลที่ปิดค่ะได้แก่เส้นทางรอบบริเวณน้ำตกมนทะทานระยะทาง2กิโลเมตรเส้นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ถึงผาลาดระยะทาง4กิโลเมตรเส้นทางผาลาดถึงโค้งขุนกันระยะทาง4กิโลเมตรและเส้นทางดอยปุยขุนช้างเขี้ยนระยะทาง7กิโลเมตรค่ะก็ยังเปิดให้เดินศึกษาธรรมชาติได้ตามปกตินะคะในเส้นทางนี้นะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะอุทยานแห่งชาติสุเทพนะคะดอยปุยนะคะก็เปิดโรงเรียนนักเดินป่าแล้วนะคะก็เป็นรุ่นที่2แล้วค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปตามเส้นทางเดินป่าหลักสูตรขั้นต้นนะคะตั้งแต่ลานกางเต็นท์ดอยปุยถึงน้ำตกมนทาทานค่ะระยะทางไปกลับก็ประมาณ 8.5 กิโลเมตรแล้วก็จะเปิดเรียนนะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะในช่วงวันที่27ถึง28มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยมีผู้สนใจสมัครนะคะโรงเรียนนักเดินป่าเนี่ยเป็นจำนวนมากค่ะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ

0: เพื่อที่การเดินป่านั้นจะเป็นการเดินป่าอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็เป็นการเรียนรู้การเตรียมตัวไปเดินป่าและศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะลานกลางเต็นท์ดอยปุยถึงน้ำตกมนทาทานด้วยนะคะซึ่งผู้ที่สนใจสมัครนะคะคุณสมบัติค่ะก็คือจะต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินป่าและสามารถแบกสัมภาระเองได้นะคะเนื่องจากที่ไม่มีลูกหาบค่ะไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะส่วนกรณีผู้ที่สมัครเนี่ยที่อายุต่ำกว่า18ปีค่ะต้องมีเอกสารการยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครองและกรณีเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องมีผู้ปกครองดูแล1คนนะคะต่อเด็ก1คนค่ะตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งโรงเรียนนักเดินป่าและกิจกรรมนี้ค่ะก็ใครที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเรียนออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ใครที่เรียนจบหลักสูตรนี้นะคะก็จะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตด้วยนะคะที่ทำการอุทยานดอยสุเทพปุ๋ยนั่นเองนะคะนี่ก็ฝากบอกต่อนะคะสำหรับนักเดินป่านะคะหรือว่านักท่องเที่ยวทุกๆคนด้วยนะคะมาปิดท้ายในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวค่ะที่จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ฟังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลห้วยแก้วค่ะซึ่งก็จะมีการแสดงลายเซิงบุญบั้งไฟห้วยแก้วด้วยนะคะซึ่งเป็นสีสันแห่งวัฒนธรรมอีสานค่ะที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเชื่อเรื่องการขอฝนนะคะและความสามัคคีของชุมชนนะคะซึ่งงานนี้ค่ะจัดอยู่2วันก็คือวันที่13และ14เสาร์อาทิตย์นี้นี่เองนะคะส่วนวันนี้ค่ะ13มิถุนายนในช่วงเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ที่วัดห้วยแก้วตำบลห้วยแก้วอำเภอบึงนารางจังหวัดสุโขทัยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้14มิถุนายนค่ะเขาจะมีการจุดบั้งไฟช่วงเช้าด้วยนะคะใครอยากชมก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เขาจะมีขบวนแห่ค่ะตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นการแสดงพื้นบ้านและบรรยากาศงานบุญใหญ่ของชาวไทยห้วยแก้ว1ปีมี1ครั้งนะคะห้ามพลาดค่ะคุณผู้ฟังใครที่สะดวกหรือว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็สามารถไปชมขบวนแห่กันได้นะคะหรือว่าไปร่วมงานบุญบั้งไฟห้วยแก้วประจำปี2569ได้เชิญชวนทุกท่านนะคะสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราให้คึกครื้นค่ะ
1: M-Cord Radio โชว์เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมืองเหนือ
0: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ12นาฬิกา54นาทีค่ะกับ M-Cord Radio โชว์เมืองเหนือนะคะซึ่งจะเจอกันทุกวันเสาร์ค่ะก็ทางเครือข่ายวิทยุอสมทภาคเหนือก็จะเวียนกันมาเป็นแม่ข่ายนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังนั้นติดตามกันด้วยค่ะไม่ว่าจะติดตามในช่องทางนะคะของแต่ละสถานีนะคะช่องทางหลักนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ก็แอปพลิเคชัน M-Cord Connect นั่นเองค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนี้ค่ะจะพาไปติดตามรับฟังนะคะเรื่องราวค่ะในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้กับ M-Cord Radio Go Green ค่ะ
1: M-Cord Radio โชว์เมืองเหนือช่วง M-Cord Radio Go Green
0: ช่วงนี้หันไปทางไหนนะคะก็เจอกับความเขียวชอุ่มนะคะเนื่องจากที่เป็นช่วงฤดูฝนกันแล้วบางพื้นที่ก็จะตกมากตกน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของน้ำนะคะที่ถ้าตกมากๆนี่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะคะในหลายพื้นที่ก็เกิดน้ำท่วมน้ำป่านะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนี้ค่ะในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็เปิดให้ไปพักไปเที่ยวกันเยอะแล้วนะคะเนื่องจากที่ความเขียวขจีค่ะของธรรมชาติก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าพูดถึงธรรมชาตินะคะถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์นะคะก็จะทำให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนคนในพื้นที่อีก

0: ด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะ M-Cord Radio Go Green นะคะบีมจะพามาติดตามรับฟังค่ะกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่พุทธมณฑลทุ่งทะเลหลวงตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะท่านสมรักยกน้อยวงค่ะก็ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็เป็นการกำจัดวัชพืชเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติอีกด้วยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนผู้แทนสถานศึกษาเครือข่ายเกษตรกรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะด้วยในงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยค่ะร่วมกันจัดขึ้นสำหรับกิจกรรมนี้ซึ่งก็ได้มีการปลูกต้นจามจุรีค่ะและกำจัดวัชพืชในพื้นที่รอบบริเวณและยังได้รับการสนับสนุนพันไม้จากไร่เทียนสว่างนะคะซึ่งมีอาจารย์เทียนกลำบุตรมาให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธีด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้วัดพลายชุมพลสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยโครงการชลประทานสุโขทัยสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัยก็ร่วมกันสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมด้วยรวมๆทั้งหมดก็10หน่วยงานนะคะที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมๆคนร่วมกิจกรรมก็150คนนะคะถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันได้ในทุกๆภาคส่วนจริงๆนะคะในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะให้โลกใบนี้ค่ะสามารถทำเป็นกิจกรรมก็ได้สามารถที่จะปลูกก็ได้นะคะซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะไม้ยืนต้นนะคะไม้สมุนไพรนะคะแล้วเป็นพืชผักต่างๆนะคะก็สามารถที่จะปลูกได้เลยตามความต้องการนะคะว่าถ้าหากว่าอยากได้ไม้ที่ให้ร่มเงาก็ปลูกไม้ยืนต้นนะคะอยากได้อาหารก็ปลูกเป็นพืชผักที่นำมาประกอบอาหารได้นะคะหรือว่าในส่วนของยาสมุนไพรก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้ช่วงฤดูฝนแล้วอากาศเย็นชุ่มฉ่ำค่ะคุณผู้ฟังนะคะร่วมกันค่ะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติในทุกๆกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะให้ธรรมชาติของเรานั้นอยู่คู่กับเรานะคะไปนานๆ นะคะนี่ก็คือทั้งหมดค่ะกับ M-Cord Radio โชว์เมืองเหนือนะคะในวันนี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวติดตามรับฟังกันใหม่นะคะจะเป็นคลื่นอสมทนะคะจังหวัดไหนก็ติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้บิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น. M-Cord Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: นำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นอีกทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเป็นต้นไปโครงการบำเพ็ญอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงคประธานวิทยาสิทธิ์หนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้แทนในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน

0: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสการะและถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบำเพ็ญอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่าง13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายนจากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบำเพ็ญอุปสมบทเฝ้าถวายสการะและทรงประกอบพิธีปลงผมและมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมแก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนฉลามจู่โจมหญิงที่นครซิดนีย์บาดเจ็บสาหัสเกิดเหตุหญิงรายหนึ่งถูกฉลามทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ชายหาดในนครซิดนีย์นับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมนุษย์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียหน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าที่หาดกูจีทางตะวันออกของเมืองซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียว่ามีหญิงอายุ35ปีถูกฉลามขนาดใหญ่กัดในระยะห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณ30เมตรผู้เห็นเหตุการณ์ได้พยุงร่างของหญิงเคราะห์ร้ายขึ้นมาจากน้ำและปฐมพยาบาลในทันทีโดยเหยื่อได้รับความบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนและขาเจ้าหน้าที่หน่วยรถพยาบาลรัฐนิวเซาเวลส์เปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บมีบาดแผลชะกันสูญเสียเนื้อเยื่อขนาดใหญ่บริเวณขาและแขนส่งผลให้มีการสั่งปิดหาดคูจีรวมไปถึงชายหาดอื่นๆในเขตสภาท้องถิ่นแรนวิกเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store

0: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ MCOT Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง MCOT Radio FM 99.0 MHz
2: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

หนึ่งผลงานเพลงนะครับจากศิลปินพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนี่คืองานเพลงนอนฟังเครื่องไฟนะครับแล้วก็ก่อนหน้าฮันกับทางด้านของสาวนาสั่งแฟนนะครับกับในส่วนของงานเพลงที่นำเข้ารายการมาทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของ M-COT Radio วันนี้นำเข้ารายการมานะครับมีเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ตัวนะครับนั่นก็คือวันนี้13มิถุนายน2535เนี่ยนะครับก็เป็นวันที่พุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตนะครับในช่วงเจ้าของวันที่13มิถุนายน2535ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เดินทางออกจากบ้านพักนะครับย่านพุทธมณฑลพร้อมด้วยครับทางด้านของแม่และก็ปีน้องนะครับโดยจุดหมายปลายทางก็ไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตั้งใจว่าระหว่างทางก็จะแวะนมัสการพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ป๋าทางด้านของครอบครัวนะครับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ทางด้านของญาติญาติก็มาพบร่างของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับในวันท่านเปิ่นก็บอกว่าในสภาพของดวงพุ่มพวงดวงจันทร์ก็บ่มีพ้นทว่าอาการบ่สู้ดีนักนะครับนั่นก็คือมีอาการเหนื่อยหอบนะครับง่วงซึมนะครับในระหว่างที่เดินทางประมาณสัก4วันเนี่ยนะครับจากนั้นก็ได้เข้าห้องพยาบาลนะครับอาการของพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนเสียชีวิตระหว่างนั้นก็ไปรักษาโรงพยาบาลพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกตามลำดับนะครับคือได้ฟังครับจนกระทั่งนะฮะวันที่13มิถุนายน2535พุ่มพวงดวงจันทร์ได้จากแฟนเพลงจากครอบครัวนะครับไปนะครับสร้างความเสียใจนะครับเพื่อกับแฟนๆเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับอันนี้ข้อมูลข่าวสารนะครับอ้างอิงจากรายงานการรักษาพยาบาลของนางรำพึงลีละเมคินนะครับหรือพุ่มพวงดวงจันทร์โดยโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะครับเมื่อวันที่26มิถุนายน2535เป็นได้รายงานนะครับข่าวสารนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นการรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับซึ่งก็ยังมีเสียงเพลงนะครับมาเฮือกับแฟนๆรายการได้ฟังกันอยู่ในปัจจุบันนะครับมีหลากหลายผลงานเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ครับที่ยังตราตรึงนะครับแฟนๆรายการยังจำได้กันอยู่นะครับเอาก็นำมาเปิดให้ได้ฟังกันนะฮะอยากฟังงานเพลงไหนแฟนๆรายการเบอร์เดิมครับที่อยากจะสื่อสารกัน0543232203แล้วก็0543232204 ID Line FM 99.0ส่งหนึ่งงานเพลงนะครับจากต่างด้านของพุ่มพวงดวงจันทร์กันแล้วกันนะครับคอยรักที่สถานีนะครับเอาขอเป็นต้นฉบับเนาะนะฮะตีอสมทลำปางนำส่งให้แฟนๆรายการอ๋อถ้าสมมติว่าคอยรักที่สถานีเออบ่มีเสียงห้องของพุ่มพวงต้องขออภัยตัวนะครับแฟนๆรายการเพิ่มเติมมาได้นะนะครับงานเพลงไหนนะครับอยากจะฟังกันในช่วงบ่ายจะอีนะครับจนเข้าถึงบ่าย

3โมงครับยินดีต้อนรับนะครับทุกเสียงทุกสายที่อยู่ด้วยกันตัดนี้นะครับหลากหลายพื้นที่ฟังกันอยู่ที่ไหนตั้งใดนะครับทักทายมากันละกันดีเจดิวส่งต่อที่1งานเพลงนะครับของพุ่มพวงกันละกันนะครับขอโลกของพึ่งนะครับได้ฟังกันช่วงเวลานี้

็นหนึ่งงานเพลงนั่นก็คือโลกของผึ้งเสียงห้องจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแฟนๆรายการเพิ่มเติมมานะครับอยากฟังงานเพลงอย่างของพุ่มพวงก่อบอกกล่าวดีเจดิวได้เลยนะครับบรรยากาศของการฟังเพลงไปด้วยกันมีทักทายเข้ามาครับบอกว่ามีข่าวอะไรมาใหม่ไหมคะนะครับเพลงตลอดเวลาค่ะอีกนะครับจากคุณแคทนะฮะข่าวก็ติดตามตังเพจ Facebook อสมทลำปางได้นะครับบ้านฝ้าอสมทลำปางนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวิทยุก็จะเป็นข่าวต้นชั่วโมงติดตามกันให้ได้นะนะครับติดตามได้เลยนะครับข้อมูลข่าวสารเนาะแต่ถ้าสมมติเข้ามาในช่วงเนี้ยนะครับก็จะเป็นรายการเพลงนะครับก็จะสลับซับเปลี่ยนในส่วนของข่าวกันตัวนะครับซึ่งวันนี้ครับ13มิถุนายน2569ก็เป็นวันรำลึก34ปีแห่งการจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งของเมืองไทยเฮานะครับพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเกิดที่จังหวัดชัยนาทนะครับครอบครัวปาย่ายมาเติบโตที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุ15ปีป่อปามาฝากไว้กับทางด้านของเป็นลูกบุญธรรมกับป่อไวยพจน์เพชรสุพรรณอัดแผ่นเสียงชุดแรกนะครับในจื่อเพลงแก้วรอพี่นะครับต่อมาครูมนเมืองเหนือ

ได้ตั้งชื่อให้เป็นพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับมาความสามารถนะครับแล้วก็ความจำแม่นร้องเพลงผสมผสานระหว่างเพลงป๊อปแล้วก็เพลงลูกทุ่งเป็นที่นิยมในยุคของ80

นะครับโอ้ก็ยังฝากผลงานเพลงนะครับกับแฟนๆรายการได้ห้องแล้วก็ได้ฟังกันในจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะมีนักห้องนะครับรุ่นใหม่ๆนำเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับมาห้องในการประกวดตัวในเวทีต่างๆนะครับมีในส่วนของหนึ่งงานเพลงนะครับที่ดีเจดิวจะนำมาฝากกับแฟนๆรายการนะครับกับงานเพลงนักร้องบ้านนอกนะครับของศิลปินพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับส่งให้ได้ฟังกันนะครับผมกับงานเพลงนี้

0: ว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store

0: ียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปาง

งั้นจากพุ่มพวงดวงจันทร์ครับหนึ่งเพลงจัดเทมีเพิ่มเติมงานเพลงเข้ามาทางด้านของไลน์ครับมีสาว AM ตะกี้แก้วรอพีก็จากทางด้านของไลน์เช่นเดียวกันนะครับทางทิกต็อกขอทักทายกันก่อนนะครับทิกต็อกตะกี้แก้วรอพีก็มาจากทางด้านของไลน์เหมือนกันนะเออขอไปครับทางทิกต็อกและข้อความต่อไปพวงมะนาวนะตะกี้แก้วรอพีจากคุณ CHAI ใช้เหมือนกับคุณใช้789ของานเพลงนี้เข้ามาต่อไปข้อความของคุณตินหรือเปล่าครับ TIN 1289ขอพวงมะนาวเข้ามานะครับแล้วก็สวัสดีเจ้านะแกงเลียงกุ้งสดนะครับแล้วก็ขอเพลงได้ไหมนะได้เลยครับผมแล้วขอเพลงคนรักตอจวมนรักตอจวนะครับแล้วก็ขอเพลงพวงมะนาวขอได้แต่ตะกี้แล้วยังบ่ได้เลยโหบัดเดี๋ยวนี้ดิเจดิวเปิดเพลงแก้วร้อผีอยู่จากคิวก่อนหน้าที่ขอเพลงพวงมะนาวเพราะฉะนั้นขอตะกี้ก่อนขอหลังจากเพลงแก้วล้อผีดิเจดิวเพิ่งเปิดเพลงแก้วล้อผีจบเพราะฉะนั้นเพลงพวงว่าหนาวต้องต่อจากเพลงคิวจากอันยังก็หลายแหมกำหนึ่งใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะฮะบดีฟังบดีหีเผาอยู่ด้วยกันปุ๊นะจนข้าเท่าถึง3โมงนะครับบดีใจฮ้อนนะครับใจจุ่มๆสลับกันทั้งTikTok ทั้งหลายขอเข้ามาตะกี้เปิดเพลงคิวใน TikTok ก็ได้ฟังกันละนะครับเนาะมาที่คิวในไลน์นะฮะบอกว่าขอฟังเพลงนี้ตัวเอสาว AM มาฝากกันกับเพลงนี้พวกผมดวงจันทร์เช่นเดียวกันนะครับ

มีเพิ่มเติมงานเพลงเข้ามาครับดีเจดิวขอฟังเพลงหัวอกปีนานจิมหมอบฮือกับน้อยรุดรถไทยใจเย็นห้วยไร่นะครับห้วยไร่อยู่ตังใดจ้าตะบนมันเอื้อมกอซาวเอเอ็มนะฮะเอินหมาแล้วก็รวมถึงดีเจดิวขอฟังเพลงเธอคือชีวิตของเบียร์วราวุฒิฮือกับไอบ่าวร่านจงจิตฮือกระต่ายแม่เมาะตุยเนอร์นะฮะแล้วก็มีเข้าบะหมี่ขายนะครับเพลงนี่แผ่นทะยันลุไปว่าละก้าพี่นานแหลมเฮ้ยเออเข้ามีขายนี่เปิดมันนะเพลงนี่นะฮือกับชมรมรถทีปลุงออนปลาเหียงซอย13รถแห่พี่กุลทองเทศบาลไม่บ่อแห้วด้วยนะครับมีสาวนาสั่งแฟนตะกี้เปิดไปแล้วนะต้นชั่วโมงอ่ะต้นชั่วโมงครับกับงานเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะวันนี้รำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์น้อยนึงนะครับคุยด้วยฟังครับขอเวลาเปิดเพลงตีหมู่เฮาก็เติงหากันแล้วกันนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์วันนี้เป็นนะครับแบบหนึ่งวันที่เฮาจะได้รำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ตะกี้มีขอเพิ่มเติมเข้ามานะครับสยามเมืองยิ้มครับเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเฮามาอู้จ่าและทักทายข้อความจากแฟนๆรายการกันเนาะ

คืนนี้เมื่อปีกลายพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับพี่ฟ้องบอกว่าจัดเพลงเพราะดีเจ้าขอบคุณจันนักนะครับแม่วันเพ็ญนะครับบอกว่าป้าขอฟังเพลงเก็บตะวันจิมช่วงนี้ลูกทุ่งเนอะนะครับจะได้ก่อขอเพลงลูกทุ่งเฮือดีเจดิวจิมนะครับป้าน้อยทักทายมาบอกว่าวันนี้มาขอเพลงละนะฮะมาฟังกันอยู่เนาะขอบคุณป้าน้อยตัวเอกละกันเดี๋ยวทิ้งท้ายนะครับสองผลงานเพลงวันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงลูกทุ่งของพุ่มพวงดวงจันทร์ให้ได้ฟังกัน13 มิถุนายน

ป็นวันตีพุ่มพวงดวงจันทร์จากแฟนเพลงเฮาไปผ่านไป30กว่าปีละคือด้วยฟังครับวันนั้นวันที่13มิถุนายน2535ครับช่วงหน้าป้ากันครับคุณผู้ฟังครับหลังข่าวเนอะ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนเฝ้ารอรับริ้วขบวนพระศพตลอด2ฝั่งถนนบรรยากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดช่วงบ่ายวันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่2ฝั่งทางออกไปถนนอังรีดูนังเพื่อเฝ้ารอรับริ้วขบวนพระศพอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้นำเสือกว่า500ผืนมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่งตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านตั้งแต่ในโรงพยาบาลยาวไปจนถึงทางออกถนนอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายไปถนนพระราม4เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมเพื่อดูแลผู้ที่มาปักหลักรอเป็นเวลานานในขณะที่นายพิชัยจงสุขวัฒนาจิตอาสาที่คอยเดินบริการน้ำดื่มและคอยเก็บขยะจากประชาชนเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเมื่อปี2562ในการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งในครั้งนั้นได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขณะเสด็จทรงติดตามการดำเนินงานด้วยพระองค์เองจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตนสืบสานงานจิตอาสามาจนถึงปัจจุบันเหตุกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจังหวัดลำปางร่วงมีคนเจ็บ2คนเกิดอุบัติเหตุกระเช้าซ่อมบำรุงไฟฟ้าหักทำให้คนงานร่วงกับพื้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยตัวกระเช้าหักและหลุดร่วงลงมาจากความสูงประมาณ4เมตรส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในกระเช้า2คนได้แก่คนงานอายุ28ปีและนักศึกษาฝึกงานอายุ19ปีจากวิทยาลัยแห่ง1ร่วงตกลงมาพร้อมกับกระเช้าที่หักร่างกระแทกพื้นคอนกรีตอย่างรุนแรงทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลลำปางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุจากอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งรัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขายหัวนิติบุคคลเสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยผลจากมาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

0: งแต่วันที่1มกราคม2569ส่งผลให้จำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก549รายในปี2568เหลือเพียง19รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2569สะท้อนผลสำเร็จในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางจากการติดตามข้อมูลพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทหรือชักชวนให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนนิติบุคคลก่อนนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบคัดกรองและดำเนินคดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจนสามารถลดการนำนิติบุคคลไปใช้เป็นบัญชีม้าได้อย่างชัดเจนขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ขายชื่อหรือยินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงเพราะอาจจะมีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
10: ช็อปมาเนีย
11: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิต

0: เยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ

0: อสมทลำปางคลื่นของคนลำปาง M-Cord Radio FM 99.0 MHz
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดย DJ D

ที่เรโดนรักนะครับแล้วก็มีคุณชายโรงแรมพรพันวนานะครับแล้วก็มีมนรักลูกทุ่งนะครับ3ผลงานเพลงนำเข้ามาทักทายคือได้ฟังกันในช่วงของ M-Cord Radio ตอนนี้14นาฬิกาครับ30นาทีนะครับที่สถานีวิทยุอสมทลำปางดีเจหุ่นกินข้าวลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันนะครับพร้อมข้อมูลข่าวสารอัปเดตแฟนๆรายการกันช่วงเวลานี้0543232203แล้วก็0543232204นะครับ ID Line FM99.0 ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะครับมีงานเพลงไหนอยากฟังก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับขอเป็นแนวจ้าๆไปก่อนนะฮะก็ได้ฟังครับที่ฟังไปด้วยกันกันตัดนี้คิดทอดวันละหน่อยนะครับก็ยังดีที่ยังกึดตึงหากันเนาะช่วงนี้ดีเจดิวอยู่แล้วแฟนๆรายการครับสีมืดฝนมาแล้วฮะก็ได้ฟังที่ไหนฝนตกกันพองครับเป็นบอกกล่าวกันได้นะ

ไข่ก้อยคอยอายนะครับศิลปินดอกอ้อทุ่งทองที่แฟนๆรายการเจอกันเรียกมานะครับมีฟังเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมนะครับของไผ่ห้องจะซ้อนท้ายพี่ไหมนี่นะครับงานเพลงไข่ก้อยคอยอายนี่เป็นองค์การเอิ้นมาเนาะแล้วก็แก้วรอพี่แต่คลิปเปิดไปแล้วก็แก้วรอพี่ช่วงที่แล้วนะยาน้องมาปรังนะฮะบายนี่ป้าน้อยขอฟังเพลงผู้หญิงหลายมือนะครับเพื่อกับสาวน้องจ้างน้องหญิงสาวมะปรางหวานปีสาวสาวน้องฮารุเสียงทุกสายพิเศษดีเจดิวดีเจปูนะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายนะครับที่ฟังกันอยู่นะครับบรรยากาศที่ฟังเพลงเป็นด้วยกันตัดนี้นะครับหลากหลายผลงานเพลงนะฮะเอาเป็นว่าแก้วรอพี่ดีเจดิวบันแน่ใจเปิดไปอะไรยังนะฮะช่วงที่แล้วนี่นะนะครับเนี่ยแม่ละเปิดไปแล้วตอนบ่ายโมงเกิงบ่ายโมง35โดยประมาณมีเพลงผู้หญิงหลายมือนะครับของป้าน้อยนะครับอุจากันเข้ามาจัดให้ตามคำขอเนาะส่งต่อให้ได้ฟังกันก่อนสิริพรอัมไพพงศ์ส่งให้ได้ฟังครับ

0: ว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด Mcot Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย Mcot Connect บน App Store และ Play Store

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปาง

0: สียงห้องจากระเกดนะครับกับงานเพลงวันที่อกหักนะครับหนึ่งงานจากแฟนๆรายการขอกันเข้ามาจะเทตามคำขอนะครับมีซ้อนท้ายพี่ไหมของไรอันนะครับเอิญกันเข้ามาวันนี้ก็มีฝนอยู่เนอะแฟนๆรายการครับภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากมรสุมตัวตกเฉียงใต้กำลังปั่นกระดังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากก็ตีเมืองสอนเจียงใหม่เชียงไฮ้ลำปูลำปางนั่นกำแพงเพชรตากแล้วก็พิษณุโลกนะครับจะได้ก็ติดตามข่าวจากเพจอสมทลำปางได้เราจะได้นำข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยามาอัปเดตให้แฟนๆรายการกันตัวนะครับ
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดย DJ ดิวหุ่นกินข้าวล้ำ
0: ส่งต่อ

เดี๋ยวดีเจดิวทิ้งท้ายกันละกันครับสำหรับในส่วนของงานเพลงทรงเพื่อแฟนรายการได้ฟังกันทักทายปีพิมพ์ดีไซน์ตัวนะฮะช่างทักษิณบาร์เบอร์ไปเอาในกันจ้าหนอขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาหากันขอบคุณแฟนรายการดีที่ตามรับฟังครับเพลงที่ขอมาเดี๋ยวดีเจดิวส่งต่อให้ได้ฟังแน่ขอบคุณในการที่ตามฟังครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำถวายน้ำสงฆ์และสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น2หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานนำส่วนราชการประชาชนและกลุ่มจิตอาสาประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อถวายความอาลัยโดยส่วนราชการที่ร่วมถวายความอาลัยแต่งชุดปกติขาวประชาชนแต่งชุดสีดำไว้ทุกในขณะที่กลุ่มจิตอาสามาพร้อมกับหมวกและผูกผ้าพันคอพระราชทานร่วมพิธีประธานสภาเปิดมินิธัญญารักษ์หนองหงผนึก6อำเภอสร้างโมเดลบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดครบวงจรนายสุพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่การเปิดอาคารมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลหนองหงเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วและใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นปัจจุบันพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ6อำเภอมีมินิธัญญารักษ์แบบ LTC ที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์และโรงพยาบาลลำปลายมาตรรวมทั้งมินิธัญญารักษ์แบบ IMC ที่โรงพยาบาลคูเมืองโรงพยาบาลบ้านใหม่ชัยโพธิ์โรงพยาบาลนาโพและโรงพยาบาลหนองหงตลอดจนห้องมั่นคงในหลายพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรสี่ด้านได้แก่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนและประชาชนลดผู้เสพรายใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในการปราบปรามบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงความจำเป็นในการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงสุราบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและกระท่อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนและการลดผลกระทบต่อสังคมชนินแชร์เบื้องหลังเกมการเมืองใช้คำพิพากษาเป็นตรายางไล่เช็คบินยืนยันเขากระดงต้องจบด้วยข้อเท็จจริงนายชนินกันฮิรันทนายความรับผิดชอบคดีเขากระโดงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าบางคนยังพูดเรื่องเขากระโดงวนซ้ำไปมาเหมือนอยากให้สังคมเชื่อว่าศาลฎีกาตัดสินแล้วทุกคนในพื้นที่ 5,083 ไร่คือผู้บุกรุกและกรมที่ดินต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดทันทีทั้งที่หากรู้กฎหมายจริงหรือมีสติพอจะอ่านกฎหมายให้ครบจะรู้ว่า

0: นี่คือการพูดแบบตัดตอนจนทำให้สังคมเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงคำพิพากษาคดีหนึ่งไม่ได้เป็นตรายางปิดปากประชาชนทั้งพื้นที่โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเป็นคู่ความในคดีนั้นกฎหมายยังให้สิทธิบุคคลภายนอกพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิที่ดีกว่าหรือมีข้อได้จริงและพยานหลักฐานที่แตกต่างจากคดีเดิมคำพิพากษาที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์อาจจะนำไปใช้ยันบุคคลภายนอกได้ในบางกรณีแต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลภายนอกหมดสิทธิอธิบายหมดสิทธิโต้แย้งหรือหมดสิทธิต่อสู้คดีของตนเองหากคดีทุกอย่างจบแล้วอย่างที่บางคนพยายามปั่นคำถามง่ายๆคือแล้วเหตุใดศาลยุติธรรมจึงยังรับฟ้องคดีที่รฟท.ฟ้องประชาชนเป็นรายแปลงอยู่ในจังหวัดสระบุรีรัมย์เหตุใดศาลยังเปิดกระบวนการให้คู่ความนำพยานหลักฐานเข้าสืบกันต่อไปและเหตุใดศาลปกครองจึงไม่ได้สั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดทั้งหมดทันทีย้ำว่าคดีเขากระโดงต้องจบด้วยข้อได้จริงพยานหลักฐานและคำพิพากษาของแต่ละคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
6: ช็อปมาเนีย
7: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: ับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะชั่วโมงที่3ค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะขออนุญาตนะคะเอาจ่อคิวฮิตทั้ง5เพลงเนี่ยยกมาไว้อยู่ในชั่วโมงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีนะคะดังนั้นเราก็จะต้องยกจ่อคิวฮิตมาไว้ชั่วโมงนี้เนาะนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจ่อคิวฮิตนี้นะคะเราจะไปเปิดวนกันไปนะคะตั้งแต่วันที่15ถึง19มิถุนายนนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะของพี่ๆดีเจทุกช่วงนะคะเพลงแรกที่จบไปเมื่อกี้นี้ชื่อเพลงว่าแจ่มจังนะคะจากโบซูเปอร์วาเลนไทน์สังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองเนี่ยได้พี่ลูกหนามนะคะหรือว่าหนามเตยเทดอลมิวสิกมาเขียนเอาไว้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปิยวัฒน์หมื่นสนิทนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่ออย่างรวดเร็วเลยนะน้องคริสนะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเพลงที่สองค่ะนะคะ
1: เพลงที่2เป็นผลงานเพลงจากพอดีม่วนสตูดิโอครับผมของนิกสเลอร์ปี้ครับถ้าเป็นที่รักไม่ได้ครับเดี๋ยวไปฟัง
0: พร้อมๆกันค่ะ

0: นี่นะครับผลงานเพลงจากนิคเซเลปี้ครับสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอถ้าเป็นที่รักไม่ได้คำร้องทำนองโดยนิคเซเลปี้ครับเรียบเรียงโดยพอดีม่วนสตูดิโอครับ
1: ค่ะเอาละค่ะเราไปกันต่อเพลงที่3เลยก็แล้วกันนะคะเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนจากลำเพลินวงศกรนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะว่าเพลงนี้เป็นยังไง

ชื่อเพลงว่าบ่อได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเพลงนี้จากลำเพลินวงศกรจากสังกัดแกรมมี่โกลค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่กี้พงศักดิ์มาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บอสสังกลีนั่นเองนะคะเพลงนี้เห็นน่าจะมีลำเพลินเนี่ยน่าเขาน่าจะเข้ามาพูดคุยสัมภาษณ์แล้วนะคะก็เห็นน้องๆหลายๆคนเนี่ยทาง Facebook Live ค่ะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยพี่หมายไทยใช่ไหมไอ้จอมยุทธเข้าไปคุมร้องด้วยตัวเองเลยนี่เขารู้รายละเอียดลึกเลยเนี่ยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปกันต่อเพลงที่4เลยกันละกันนะคะเพลงนี้จากพี่ตาต่อจวอค่ะชื่อเพลงว่ามักใหญ่ไฟสวยค่ะ

พลงที่4ครับมักใหญ่ไฟสวยของต้าจอตอจอวอครับผมคำร้องทำนองโดยจตุพลกองสอนเรียบเรียงโดยเดอะเจซี่ครับผมสี่ผลงานเพลงมาเพลงที่5เลยครับชื่อเพลงว่าไอ้บ่ฮู้ซวงของไอดินอภินันท์ครับผมเดี๋ยวไปลองฟังกันเลย

0: ายบ่หูสวงของไอดินอภินันท์ครับสังกัดซิงมิวสิกคำร้องทำนองโดยศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันครับผมเรียบเรียงโดยศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะครับของจ่อเคียงฮิต15ถึง19มิถุนายนน
1: ะ
0: พักโฆษณากันสั้นๆ
1: ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังขาวันนี้เนี่ยจริงๆยังไม่หมดเวลาของพวกเราหรอกนะคะยังเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงแต่ว่านะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องทิ้งท้ายเอาไว้นะคะอีกสักประมาณ 3-4 เพลงนี่แหละดูเวลาอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมีการถ่ายทอดนะคะพระราชพิธีถ่ายทอดเสียงมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสองคนอาจจะต้องลากันไปก่อนเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ
0: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็เจอกันในสัปดาห์หน้ากับผมคริสสงคริสเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะแล้วเจอกับพิมดาได้นะคะทุกวันพฤหัสศุกร์10โมงจนถึงบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะคะความหมายดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะนะคะ3เพลงที่เราเลือกมาให้ฟังกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่ายังพอมีเวลาเหลือเดี๋ยวต่อกันไปยาวๆเรื่อยๆเลยนะคะต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในการขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมสารวงศ์จะได้เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและในการได้แสดงความอาลัยนะครับในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งได้สิ้นพระชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันที่12มิถุนายนตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับที่ได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะเลื่อมไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไทเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีได้สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้การเคลื่อนเชิญขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจาก

0: ากรสภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังก็จะใช้เส้นทางในการเคลื่อนพระศพนั้นนะครับตลอดเส้นทางนั้นประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งระหว่างการเส้นทางที่จะได้เคลื่อนพระศพไปนั้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายที่ถนนอังรีดูนังจากนั้นจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วผ่านยังวัดเบญจนาถบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนพระพลานจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมราชวังซึ่งในระหว่างเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนั้นประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนต่างได้สวมแต่งกายในชุดสีดำนะครับเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็ได้มานะครับเข้าเฝ้าในช่วงเวลาที่จะมีการเคลื่อนนะครับขบวนเชิญพระศพนั้นผ่านในเส้นทางต่างๆตามที่ได้ดำเรียนกัน10กิโลเมตรนะครับซึ่งในเส้นทางนั้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนต่างได้เข้ามากันในพื้นที่กันอย่างเนื่องแน่นในการแต่งกายชุดสีดำและภายในมือนั้นก็มีทั้งพระฉายาลักษณ์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมด้วยในสิ่งต่างๆที่จะได้นำมาเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการไว้อาลัยนะครับแล้วก็แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ซึ่งในระหว่างที่ผ่านมานั้นนะครับในการที่ได้ส่งพระประชวรก็จะได้มีลำดับการที่ได้ส่งพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการมาเป็นระยะนะครับซึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับได้เดินทางมาถวายความอาลัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาแล้วก็บางท่านนะครับก็นำรูปมาหลากหลายอิริยาบถที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงปฏิบัติพระกิริยากิจมากอดไว้แนบอกด้วยเช่นเดียวกันการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเราร่วมส่งเสด็จนะครับผู้ที่เคยมีโอกาสนะครับได้ปฏิบัติงานรับสนองพระกิริยากิจมาก่อนก็ต่างแสดงความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่พระองค์ทรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะครับมีบางท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเฝ้านะครับบริเวณริมสองฝั่งถนนที่จะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังบริเวณพระมหาราชวังนะครับก็ต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จกันด้วยนะครับที่บริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสด็จในวันนี้และตั้งใจมาเพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตลอดพระชนมชีพนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยากิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรของพระองค์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโดยรวม

ก็มีประชาชนมาร่วมรอเฝ้านะครับร่วมส่งเสด็จสู่สุวรรณคาลัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดระเบียบของพื้นที่โดยรอบนะครับการจราจรโดยรอบแล้วก็มีการเฝ้าร่วมแสดงความอาลัยและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะเคลื่อนขบวนพระศพจากออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 นของวันนี้ด้วยนะครับขณะที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับทุกวันเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดประชาชีพนะครับที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะครับในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณ

ิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยทรงน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการทรงงานและทรงสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการทรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัสรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนณวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีหลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริพระชนษา47ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับ1จังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหัตถ์ไทยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6 ดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจากแถลงการของสำนักพระราชวังนั่นคือการประกาศสิ้นพระชนโดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
1: ้อจับในพระนาภีนะครับช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระราชสัปดาห์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา 19:48 นาทีนั้นได้สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สานุวงศ์นะครับจะได้เสด็จเชื่อมเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจกรณีพิริยพัฒน์ราชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตติยราชนารีและพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระราชดำเนินรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกูลสิริวิบูลย์นะครับสิริวิบูลย์ราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในเวลา 16:30 นาทีนะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคานุสรณ์จะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลประสบขึ้นรถยนต์หลวงรอยล.1 ดอเด็ก0929เชิญประสบ ขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสารีวงศ์ตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์นะเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายนโมทนาถวายอิทธิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนัทนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาว

0: างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6/2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพล การสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928/2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ศูนย์ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสตมวานปนารสมวานปัญญาสมวานและสตมวานและให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสตมวานนะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37/2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบรรเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานแจกันดอกไม้2คู่พานพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำสงฆ์พระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ระยะเวลา15วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช. พื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวัชรีเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้

0: อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกนิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มานะครับเป้าที่จะได้แสดงความอาลัยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับพระศพในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10กิโลด้วยกันก็จะได้ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่

ประสบครับเป็นรถโบกสวาเก้น T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระ

0: ความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่าน3ย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน4อยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขนาดนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ
2: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอด2ข้างทางนะครับเต็มไปด้วยพระศพคณิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งได้เชิญนะครับในขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นน้อมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาที่ขบวนเชิญพระศพนั้นได้แล่นผ่านนะครับบรรยากาศของสองฝากฝั่งเส้นทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญพระศพครับ

0: ซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบคณิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างหนึ่งแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์คสวาเก้นคันเดียวกันนี้นี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชียงชานะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา 40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปฏิหารของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถานอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถานสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จ ในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักการโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
3: การเชื่อมโยงของ
0: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้นั้นกระบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับโดยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงาน เพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสักดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการทรงงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ฟังคะขณะน
0: ี้
1: ขบวนอ
0: ั
1: ญเช
0: ิ
1: ญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
2: สำหรับในส่วนของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้ แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อส่งใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฝากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมิให้สร้างตึกแถวหรือร้านที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัสกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัสกรควรตั้งชื่อให้ทันก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกนิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
3: ท่านผู้ฟังคะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระรานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสำหรับถนนหน้าพระลานหรือว่าเรียกกันว่าวังถนนหน้าพระลานนะคะเป็นพื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวังสามวังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาภดินทร์ค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาภดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชยาราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสาย ซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนสิ้นพระชนม์ในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอ

0: ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทรราชาพิเศษมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้สื่อถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานพระศพของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับเมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำไห้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียม

0: ในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับทำให้นานาชาตินะครับได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งในพระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
1: ท่านฟังครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำสงพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายนี่นับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีริกธาตุชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดและการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้า3ก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจดตำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำสงพระศพเสร็จแล้วจะพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบุรุษรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจนนท์ประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักธงขวางและชุ่มสายหักธงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและส่งพระปัจไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่ง

0: พิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ารักกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นาทีนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพรรคการเมืองกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอันเชิญมาในช่วงท้ายนันนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยขับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์พาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์พาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพี่อาทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
1: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2ในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อไปครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของพระ

จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521และพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระบริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแต่หน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้น

ในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากคนที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาได้ทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎ

และสอบไล่ได้นิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปริชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ีให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
1: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันตสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช

0: ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
2: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่น

0: ี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมนะว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงประกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้สองจะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำในยูเอ็นหรือว่าทวีภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับ

าบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

ชรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและ

0: ด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวะและบ้านไร่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมาตามแผนงานโครงการสลวัดไร่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24 คนบ้านไร่โว่จำนวน26 คนต่อมาได้มีการแผ่ความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจัดแก่บ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28 กันยายน 2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้แล้ว1 ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไร่โว่นะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่สามก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการคุมกำเนิดผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขารได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50 แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200 ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200 ถุงข้าวสารจำนวน500 กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2 ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24 ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2 ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง

0: ประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
1: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านดังนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้แล้วชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการรวมกลุ่มสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
2: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดผมกับพวกท่านทำไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบรออยู่
0: การช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
3: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้ยังตีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมในสองชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกอม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
4: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562 2ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
5: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
0: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจัดสารมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะ

0: มเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันตสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์เข้าอย่างนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอกเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้

0: การดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้น้ำขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง16%นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
1: วันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนประสงค์มาเนาะค่ะแต่ว่าในหลุมอากาศที่ติดนะคะได้ข้าสมานเครื่องมือตามเดินตามต่างๆที่ก็คือระคาตรวจตาหรือว่าสลิดแลมทำให้ลูกขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
2: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อย

0: ที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสอดอนสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสอดอนนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
1: ก็ดีใจครับความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้ขังเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
2: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ความปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
3: ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียด

0: าในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
1: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
0: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
2: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทานปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
3: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: เทพกรณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังนะครับพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับจากที่ในช่วงแรกนั้นเวลา 15:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงพิธีเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งสองข้างทางฝากฝั่งประชาชนนั้นนะครับได้แสดงความเสียใจในอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างสุดซึ้งนะครับและในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นช่วงพิธีการนะครับซึ่งมีการทำพิธีธรรมนะครับโดยเวลาประมาณนะครับโดยเวลาประมาณ 17:00 ที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนพระศพมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณเทียนหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพวดี พระราชธิดาในรัชกาลที่1เสด็จไปประทับและในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพยาสุดารัตน์ราชประยูรเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
1: ครับและในครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับต่างพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่งในตรงนี้นั้นนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับโดย
3: ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระกิตติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่จบตรงนี้อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระกิติยศเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

ลักษณ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศหลังจากที่ได้เป็นการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ

0: ังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดงถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
2: หลังจากที่ได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วนะครับจะได้ส่งพระไตรพระสงฆ์47รูปในขณะนี้การประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ได้มีการประดิษฐานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตติยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการประดิษฐานทั้งพระโกศทองใหญ่และพระบรมชาพระบรมรูปของนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่ก็จะได้มีรายละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้มีการลาดพระภูษาโยงที่หน้าอาสงโดยขณะนี้นะครับที่อาสงด้านฝั่งที่จะได้ตรงด้านตรงข้ามกับที่ประทับนั้นนะครับก็จะได้มีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสิทธิมหาสีมารามนะครับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพยาพระพรหมโมลีวัดปักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกษนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิระราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับราดรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศลครับ

เมื่อพระสงฆ์ได้สนับสนุนนะครับก็จะได้มีการสนับสนุนแล้วจะได้ถวายอนุโมทนานะครับและถวายอดุลเลกและถวายพระพรลาซึ่งพระโกศในการประดิษฐานภายในพระมังพระธิดาภิบาลพัทยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณทกนะครับภายในพระธิดาภิบาลพัทยานะครับ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ประสงค์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตก

รินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันครับ

0: ้นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสงครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชวงศ์กลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำและพระพรหมประสิทธิ์วัดสักเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมทรงบำเพ็ญในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสันนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับก็จะมีทั้งพระอารามที่ได้การทำอาราธนาไว้สำหรับในการพระพิธีธรรมดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสระเกศวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ
2: ครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุดุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: ได้ขึ้นอย่างอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งสิบรูปได้
2: ครับ
0: นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจะพนักงานจะได้ลาผู้สายโยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทอดผ้านะครับจำนวน10รูปในระดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเป็นที่ประทับทั้งมีการจัดที่ประทับไว้นะครับทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาจุฬาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตนราชกัญญาครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสงขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: และเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรในชุดที่2ครับประสงค์ทั้ง10รูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการจัดแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของพระรูปนะครับพระรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เรื่องขวาทางด้านของทางพระโกศครับ
1: ครับสำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูปในท้องพระโรงพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรประสงค์ในชุดที่2แล้วประสงค์จะได้สดับประกอบครับ

0: จากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์แล้วนะครับจะพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยงที่หน้าอาสงซึ่งผู้สายโยงนั้นก็จะมีได้กันสองชั้นนะครับถึงลาดจากในส่วนของพระโกศพระศพนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับผู้สายโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยผู้สายโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างผู้สายโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับประกอบหรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าผู้สายโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานผู้สายโยงใช้สำหรับลาดรองรับผู้สายโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของผู้สายโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระผู้สายโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระผู้สายโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีผู้สายโยงสองสายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์ครับเมื่อจะเริ่มพิธีสดับประกรณ์ให้ลาดผู้สายโยงสายสองไปบนอาสน์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำผู้สายโยงสายหนึ่งมาเชื่อมต่อกับสายสองที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับประกรณ์เสร็จจึงเก็บผู้สายโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดผู้สายโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกศหรือพระรองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลัวยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพศพเรียกว่าพระบรมโกศพระโกศโกศพระรองและรองมีสองชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่ารองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกศและกลับมาเรียกว่ารองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศพพระศพศพชั้นนอกนี้ทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกศซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกศทองใหญ่พระโกศทองน้อยพระโกศไม้12โกศ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกศชั้นในเรียกว่าพระรองและพระรองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับประกอบที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บังสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าประกอบทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
0: ในขณะนี้หลังจากที่ได้ราชผู้สายโยงทั้งสองชั้นแล้วนะครับแต่พนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านหน้าสงในพระสงในลำดับชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จพระชำเนินส่งทอดพระไตรสำหรับพระสงในชุดที่3ดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงฆ์ในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชิรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ครับพระถึง10รูปนะครับเมื่อสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานพรดีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ส่งทอดพระไตรในจำนวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชตามเดิมครับ

0: निरुच्छन्ति तेषाम् उपशमो सुखो
1: รูปได้สนับประกอบแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เก็บพระพุทธโยงทั้งสองชั้นนะครับและจะได้นิมนต์พระสงฆ์จากอาสงที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาออกจากพระที่นั่งไปและจะได้ครับนมัสการในการนิมนต์พระสงฆ์ในชุดที่สี่นะครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้งสิบรูปนะครับดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่4นะครับประกอบด้วยพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิทยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางศาสนพิธีนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับปกรณ์ในลำดับถัดไปครับณขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาสงแล้วนะครับเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการนิมนต์พระสงฆ์ครับซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกฏโกฏหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกฏไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนนะครับโดยมีการแบ่ง

0: ครับตามลำดับของเกียรติยศหรือพระเกียรติยศของเจ้านายต่อไปนะครับในตอนนี้สำหรับผ้าภูษาโยงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานลำดับพิธีทางศาสนาพุทธครับและในลำดับนี้ครับทางเจ้าพนักงานนั้นได้โยงนะครับผ้าลาดขาวลองโยงนะครับเพื่อการถวายอนุโมทนานะครับพระสงฆ์สถาปกรทางนั้นนะครับและในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะได้ทรงถอดผ้าไตรในพระสงฆ์ลำดับชุดที่4ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวดตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทํานองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังคหะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการนินทาว่าร้ายว่ากล่าวแต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนำมาใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนำเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรมเช่นเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศผลบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติครับ

ในชุดที่4นะครับได้สดับประกอบแล้วครับแล้วจะได้ออกจากอาสงโดยทำเช่นเดียวกันกับทั้ง3ชุดที่ผ่านมาซึ่งในการนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง47รูปนะครับทางกรมการศาสนาได้นะครับนิมนต์พระสงฆ์ตามพระอารามต่างๆและได้ตามสมณศักดิ์นะครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนั้นก็จะได้มาปฏิบัตินะครับซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้เข้าสู่ในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกฏสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักอันแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชจะประเพณีครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกศพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่ารองนะครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองก็ประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกศทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองรองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับรองหรือพระรองที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกศนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระรองเป็นพระโกศจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับถึงก็จะมีในการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่าได้นะครับเฉลิมพระอิสริยยศในส่วนของสมเด็จท่านสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานะครับนะครับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับประโกศที่ลดหลั่นกันตามลำดับนะฮะอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีก็มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศคือพระโกศทองใหญ่ที่มีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกศอย่างครบถ้วนนี่เป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกศนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชนเนรไปที่เตียงพระที่สวดพระพิธรรมนะครับจะคือเตียงด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ติดกันที่พระนั่งพิมานรัตยาและจะได้

0: ครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้ง4จบแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นจะเป็นตําแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ส่งพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จําพรรษาในพระอารามนั้นๆทําการฝึกหัดสวดพระพิธีธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทํานองสวดจะต่างไปจากทํานองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทํานองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทํานองสังโยคนะครับทั้ง10พระอารามแห่ง10แห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะครับคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสะเกษวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระอารามทั้งพระอารามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธรรมทำนองต่างๆนะครับคือทำนองหลวงปกติแต่ละพระอารามจะมีพระพิธีธรรม1สำหรับหรือ4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สำรองไว้1สำหรับเพื่อไว้แทนสำหรับหลักของเป็นสำหรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับรายนามพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับได้ติ่งสวดที่1จากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัฒน์อภิวัฒโนและพระปลัดประทวนชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทํานองที่สวดคือทํานองกะนะครับส่วนเตียงสวดที่2นั้นเป็นพระจากวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิทย์อัสโกพระมหาอัฐสิทธิ์อัคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
2: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้พระสงฆ์สถาปกรนะครับซึ่งในรายนามของพระสงฆ์ในลำดับนี้จะประกอบด้วยพระธรรมวชิรานพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิรยะปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิรสุทธีวัดเทพศิรินทราวาสและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราภรณ์วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรพระสงฆ์จำนวนรูปที่ได้นิมนต์เข้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาจำนวนหนึ่งครบทั้งสิ้นแล้วครับ47รูปครับในขณะนี้ทอดพระไตรในพระสงฆ์ตามรายนามที่ได้นำเรียนท่านฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีนะครับในการมาเป็นราชกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: พระสงฆ์ได้สนับสนุนแล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ทรงหลังทักษิโณทกครับ
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อติเรกวัสสสตังจีวัตโตอติเรกวัสสสตังจีวัตโตอติเรกวัสสสตังจีวัตโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพ

ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สรรพกรถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาระดับนี้ในส่วนของการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะครับก็จะได้เริ่มต้นขึ้นในจากวันนี้ไปจนเป็นเวลาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะได้มีการสวดพิธีพระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ

0: นอกจากจะมีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นพระสวยตชัดนะครับที่พระพุทธรูปประจำบรรประสูตรนะครับนะทรงกราบนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านผู้มักเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีในส่วนของพระบรมสารีวงศ์ครับคณะองคมนตรีครับคณะผู้ที่มักเข้าเฝ้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรณอัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขวัตวรคัตยราชดารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวดีดารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะครับทำโดยผู้มาเฝ้าในวันนี้ก็ได้ออกจากภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ทรงพระนาโปรดเกล้าในการให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนครับรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลงวันละ8รูปและประคมย้ำยามกำหนด100วันซึ่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการนะครับตั้งแต่งตามที่ได้นำเรียนถึงพระกิตติยศได้พระทานอย่างสูงสุดแล้วนะครับและพร้อมกันในขณะนี้การประคมย้ำยามซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญถือว่าเป็นราชพิธีเก่าแก่อันเป็นเสมือนเสียงแห่งแผ่นดินที่ก้องกังวานอยู่คู่ราชสำนักไทยมาแต่โบราณเป็นการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพเพื่อเทิดพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมสารีวงศ์อีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งเวลาบอกยามให้เราเจ้าพนักงานได้รู้กำหนดแห่งหน้าที่ดังเสียงดนตรีที่ขับขานความเป็นระเบียบแห่งราชพิธีและจังหวะแห่งชีวิตในราชสำนักซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการโปรดเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงจากทางกลุ่มริยางไทยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเข้าร่วมประโคมต่อจากวงสังแต่และกลองชนะเพื่อสืบสานขนบอันทรงคุณค่าที่เคยใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีชื่อปีพาทย์นางหงได้มาจากนาทับนางหงจังหวัดตีอันอ่อนช้อยดังได้รำของนางหงในห้วงเวหาประกอบด้วยวงนั้นจะประกอบด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกองทัดและชิงซึ่งบรรเลงเพลงเรื่องนางหงที่เรียงร้อยด้วยบทเพลง5ท่อนได้แก่พราหมณ์เก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แมลงปอทองและแมลงวันทองซึ่งทุกท่วนทำนองล้วนเปี่ยมด้วยรสแห่งความอาลัยอันละเมียดละไมขั้นตอนการประโคมนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงมโหระทึกสังแตรฝรั่งและแตรงอนซึ่งบรรเลงเพลงสำหรับบทก่อนส่งต่อให้ปีชนัยเปิงและกองชนะบรรเลงเพลงพญาโศกลอยลมเพลงแห่งความเศร้าสะเทือนที่เป็นดั่งลอยตามลมแห่งอาลัยเมื่อจบลงวงปี่พาทย์นางหงจึงขึ้นประโคมเพลงเรื่องนางหงปิดท้ายพระราชพิธีอย่างสง่างาม
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระพิธรรมในทำนองเฉพาะนะครับและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่หากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน9วัดนะครับคือวัดพระคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดประเชตุพลวิปุลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสเกตวัดมูลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามและในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดมูลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงครามวัดจักรวรรดิราชวาสและวัดประยุรวงศาวาสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นนะครับวัด พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้สวดทำนองกักครับสำหรับในส่วนของการกำหนดสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปจากตามพระอิสริยยศนะครับดังงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับละสี่รูปนะครับเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน100วันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะโดยเรียกรวมกันว่าเป็นทำนองหลวงนะครับส่วนหลังจากที่มีการสวดพระพิธีธรรมแล้วมีการประโคมย่ำยามในงานพระศพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไทยที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำว่าประโคมย่ำยามจากการที่มีเป็นตามราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประโคมย่ำยามในเวลาที่มีพระบรมศพหรือว่าพระศพราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยมีกำหนดจังหวะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับในส่วนของนอกจากการประโคมย่ำยามนั้นนะครับจะเป็นการบอกเวลาแล้วยังจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเครื่องประกอบพระอิสริยยศยังถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาแก่การที่มีการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานประโคมนี้โดยมีการอัดรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณนะครับโดยจะมีการกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับรูปแบบของการประโคมย่ำยามจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยปี่ฉไหนกลองชนะสังแล้วก็แตรงอนนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงส์ร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของหลังจากสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับโดยในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเชื่อมโยงต่อด้วยมุกรสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวตัวอาคารทอดยาวตามทิศเหนือใต้นะครับเฉลียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ในระดับพื้นดินเฉลียงด้านทิศใต้ยกพื้นสูงนะครับต่อกับชานหน้าเรือนจันทร์แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงครับในส่วนของหลังคานั้นเป็นหลังคารถ3

0: และพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการและข้าราชบริพารฝ่ายในและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตได้ส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีนะครับ
1: ครับครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับทหารตั้งแถวกองเกียรติยศนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้นะครับในการประดิษฐานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับซึ่งภายในพระที่นั่งภายในโถงนะครับเสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับทำกลางการเฝ้ารับเสด็จของทหารกองเกียรติยศนะครับในการนี้นะครับในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกับเสด็จออกพร้อมด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกู

0: สิริวิบูลราชกุมารนะครับในการเสด็จกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและในช่วงสุดท้ายนี้ของการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา2ช่วงนะครับโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มการถ่ายทอดเสียงในเวลา 15:40 นาทีในช่วงที่1ของการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นการเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยเคลื่อนขบวนมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับและในช่วงที่2นั้นเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครับในช่วงสุดท้ายครับบทกลอนถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพสถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเกื้อล่าครู่แล้วลับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผสกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมีเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพระเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงนะครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระ

ากแถลงการสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาส่งสิ้นพระชนพระองค์ทรงพระประชวรตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาโดยตลอดจนกระทั่งเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดโดยมีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการฟื้นฟูพระวรกายอย่างต่อเนื่องแต่ในที่สุดพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569พระองค์จะสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ายุวดีเรืองฉายสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่13มิถุนายนพ.ศ. 2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาทรงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาหลานพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มักได้รับการขนานนามสั้นๆว่าพระองค์พาและได้รับพระราชทานพระนามจากในหลวงรัชกาลที่9คำว่าพัชรกิติยาภานั้นมีความหมายว่าผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเป็นแสงสว่างประดุจเพชรคำว่าพัชรหมายถึงเพชรมาจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารในหลวงรัชกาลที่10ส่วนคำว่ากิตติหมายถึงคำสรรเสริญมาจากพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคำว่าอาภาหมายถึงความสว่างและเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปีพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีและต่อมาเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นเจ้านายต่างกรมฝ่ายในมีพระนามที่จารึกในพระสุภ
พรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระองค์ทรงมีพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาทีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นพระองค์ทรงสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ไอ้โปรย

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight, Thailand.
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

งพาได้รับการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮีสฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาระดับปริญญาตรีในปีพุทธศักราช2544จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1เนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาปีการศึกษาพุทธศักราช2547Master of Laws มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐ Doctor of the Science of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐและด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเติบโตในวังเทเวศจึงทรงห่วงใยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวทรงกล่าวเอาไว้ว่าไม่หวงมากนักแต่มีความเป็นห่วงมากกว่าทั้งเรื่องความประพฤติการวางตัวอยากให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงจึงมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาว์และด้วยทรงพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกอย่างเช่นในด้านกฎหมายและงานอัยการภายหลังจากพระองค์สำเร็จการศึกษาทรงเข้ารับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยและทรงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนซึ่งนำไปสู่การริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของพระองค์ควบคู่ไปกับพระเมตตาธรรมนำสู่การผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงพร้อมขับเคลื่อนโครงการกำลังใจคืนโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีระหว่างประเทศพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียและผู้แทนถาวรไทยประจำพระองค์การสหประชาชาติณกรุงเวียนนาพร้อมทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมาธิการด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแม้วันนี้

องค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่ร่องรอยแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังคงปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังผู้พ้นโทษครอบครัวและประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากพระราชกรณียกิจของพระองค์นานับประการพวกเราประสบนิกรชาวไทยต่างน้อมรำลึกด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาพระราชหฤทัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยในทุกมิติตราบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพพระองค์จะสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หลังจากสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นด้านในของศาลาสหทัยสมาคมจัดเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีพระภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำส่งพระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยมีรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนตลอดจนสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลต่างๆและประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนแถวของประชาชนทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพอย่างเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบประชาชนหลายคนกล่าวด้วยน้ำตาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจะจารึกไว้ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายทำคุณนายพรทิพย์ดิฉันจะทำหน้าที่ถามให้สิ้นสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์ข้างสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังเดินทางและก็ติดอยู่ณที่ใดที่หนึ่งนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะกำลังใจจดใจจ่อนะครับรอฟังเสียงคุณแหม่มนะครับซึ่งน่าจะกำลังพากฟุตบอลอยู่นะครับผมว่าจะว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยกับออสเตรเลียยู19นะครับกำลังเปิดกำลังจะแข่งนะครับตรงกับที่เราบรรยายทีนี้กลัวว่าแฟนรายการเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าตอนรายการจะไปบอลนะครับแล้วจะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่เรื่องราวของกฎหมายนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะอาจารย์คะและเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะคะตาก็ดูบอลค่ะส่วนหูฟังความรู้นะคะซึ่งอาจารย์สละเวลามาบรรยายในค่ำคืนนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะอาจารย์คะมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีทนายตั้มนะคะหลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยแถลงศาลเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าให้นำคดีของตนเนี่ยไปเป็นกรณีศึกษาตั้งขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นคดีฉกหวยยายขยันที่สวรรคโลกนะคะตอนนี้ผู้ก่อเหตุก็คือลุงเดชกับป้าแหววก็รอดนอนคุกข้อหาลักทรัพย์โดยใช้กฎอุบายและร่วมกันลักลอตเตอรี่เนี่ยนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามยุ่งเหยิงกับพยานส่วนอีกคดีหนึ่งนะคะก็น่าสนใจเป็นคดีของสายสมุทรฉีกสัญญาเลยนะคะหลังจากที่ไปขึ้นศาลแล้วก็หลังจากที่ลงศาลกันมาชาวเน็ตก็อึ้งเพราะว่ามีคนคนหนึ่งอ้างเป็นตัวแทนฝั่งแม่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มทนายแต่เข้าไปในศาลแล้วก็ออกมาแถลงว่าตัวเองก็ไม่ใช่ทนายแต่งตั้งเพียงแต่เป็นคนสังเกตการแต่เวลาพูดเป็นฉากเป็นตอนตรงนี้ต้องถามอาจารย์นะคะ3เรื่องเลยนะคะว่าเอ๊ะแล้วทนายทำแบบนี้ถูกไหมนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือฉกหวยแล้วจะยังไงแล้วก็ยายขยันจะได้สตังค์ค่าหวย6ล้านหรือเปล่าแล้วก็ทนายตั้มยังไงคะอาจารย์คะ
1: ครับก็ขอเอาเรื่องทนายตั้มนะครับขึ้นนะครับอธิบายก่อนเพราะว่าเรื่องมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาก็1ปีกับ8เดือนนะครับเป็นเรื่องราวที่เราเคยวิพากษ์วิจารณ์นะเรื่องการกระทำของทนายตั้มนะครับซึ่งผมก็เคยวิเคราะห์ไว้แต่เบื้องต้นว่าไอ้เรื่องการกระทำความผิดนะครับในเรื่องกระทำโดยเป็นปกติเนี่ยนะครับนิสัยเนี่ยนะครับซึ่งคือถ้ากรณีเข้ารักษาเนี่ยมันจะมีคดีต้องฟ้องเงินตามมาด้วยนะครับแต่คือก็เราก็บรรยายไว้แต่ต้นแล้วว่าพฤติกรรมลักษณะเนี้ยนะครับไม่ใช่เป็นอาชญากรกระทำผิดติดนิสัยนะครับไม่ใช่เป็นปกติธุระหรือทำเรื่องทำนองนี้อยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับคือกระทำต่อมาดามแค่คนเดียวเพียงแต่ว่ากระทำต่อเรื่องอยู่2 3 4เขาบอกว่าเป็น10กรรมอ่ะในข้อจริงเนี่ยบอกว่ายกฟ้องไปเจ็ดกระทงแล้วเหลืออยู่สองสามกระทงความผิดนะครับแต่ว่าดูแล้วศาลสั่งให้คืนเงินเนี่ย70กว่าล้านเนี่ยก็น่าจะเรื่องช่อโกงเรื่องหวยออนไลน์นะครับมาทำธุรกิจเรื่องหวยออนไลน์ซึ่งคือก็จริงเนี่ยการที่ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับพิพากษายกฟ้องไปแล้วก็ลงอยู่บางกระทงเนี่ยแต่ว่าศาลก็ได้ผมว่าศาลก็ได้พินิจพิเคราะห์พยานหลักฐานในสำนวนเนี่ยนะครับอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับจนฟังได้ปราศจากข้อสงสัยแล้วที่ศาลพิพากษาลงโทษนะครับว่ามีความผิดจนที่ศาลยกฟ้องเนี่ย ผมเข้าใจว่าพยานหลักฐานโจทย์ที่นำสืบมายังมีข้อพิรุธมีข้อน่าสงสัยหรือว่ามันมีความเครือบแคลงหรือว่าพยานหลักฐานโจทย์มีความไม่ชัดเจนอยู่ว่าการกระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องช่อโกงเรื่องทุจริตหรือไม่นะครับหรือช่อโกงเนี่ยเป็นต้องเป็นความผิดฐานหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและจากข้อความหรือคำหลอกลวงนั้นนะครับเป็นเหตุให้ผู้จ่ายหรือบุคคลที่3เนี่ยหลงเชื่อว่าเป็นความจริงได้ส่งมอบเงินนะครับทรัพย์สินให้กับผู้หลอกลวงหรือให้ทำเอกสารสิทธิ์หรือทำลายเอกสารสิทธิ์นะครับอันนี้ก็มีความผิดฐานฉ้อโกงโทษจำคุกจริงๆเนี่ยกระทงหนึ่งก็ไม่เกิน3ปีอันนี้รู้สึกเขาโดนไป5ปีกว่าน่าจะ 2-3 กระทงนะครับที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดส่วนที่ศาลยกฟ้องก็อย่างที่บอกนะครับว่าพยานหลักฐานไม่น่าจะฟังได้ชัดว่าเป็นการแสดงข้อความอันเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและจากการใช้คำหลอกลวงนี้ได้เงินจากมาดามไปนะครับแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าทางฝ่ายโจทย์ก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะครับกระทงไหนที่เป็นช่อโกงธรรมดาเนี่ย เมื่อยกฟ้องเนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ยคดีก็จะต้องห้ามอุทธรณ์นะครับเพราะว่าโทษจำคุกเนี่ยถ้าช่อโกงธรรมดามันไม่เกิน3ปีนะครับเมื่อศาลยกฟ้องเนี่ยกฎหมายว่าต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงโจทย์จะอุทธรณ์ได้ก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษานะครับอนุญาตคือเห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับควรที่จะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ได้นะครับและรับรองให้อุทธรณ์ขึ้นไปถึงจะอุทธรณ์ได้ไอ้เรื่องตรงนี้มีทนายบางคนหลงลืมก็มีนะคุณแม่เพราะว่าพอโทษจำคุกเนี่ยอย่างคดีหมิ่นประมาทนะครับถ้าโทษจำคุกไม่เกินไม่เกิน3ปีหรือปรับเนี่ยนะครับไม่เกิน 60,000 บาทเนี่ยทีนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกินก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งโทษจำคุกไม่ถึงโทษปรับไม่ถึงคือง่ายก็อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวงเนี่ยนะครับแม้จะฟ้องในศาลอาญาเพราะบางกระทงเนี่ยอยู่อำนาจศาลอาญาบางกระทงอยู่อำนาจศาลแขวงก็แต่ว่ามันความผิดต่อเนื่องกันโจทก็สามารถยื่นฟ้องมาในคดีเดียวกันได้และศาลอาญาก็มีอำนาจจะรับฟ้องในข้อหาที่อำนาจไม่อยู่อำนาจตัวเองไม่อยู่อำนาจศาลนั้นน่ะแต่ว่ามันมีกระทงอื่นที่เกี่ยวเนื่องและอยู่อำนาจศาลก็สามารถรับทุกข้อหามาพิจารณาพิพากษาได้นะครับอันนี้ก็พอตัดสินไปแล้วเนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ยพอไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะต้องยื่นอุทธรณ์นะถ้าจำเลยไม่เห็นพ้องด้วยฟังโจทย์ที่ศาลยกฟ้องไม่เห็นพ้องด้วยก็ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์แต่โดยปกติเนี่ยหลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยคู่ความเนี่ยโดยทั่วไปบางทีก็สงสัยก็มีการสอบถามพูดคุยกับผู้พิพากษามีอยู่หลายคดีนะครับบางทีผู้ต้องหาสงสัยหรือโจทก์สงสัยว่าทำไมยกฟ้องทำไมลงโทษเนี่ยหรือลงโทษหนักไปเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะแถลงศาลในขณะนั้นได้นะครับซึ่งศาลก็จะแนะนำว่าศาลเห็นหรือมีองค์ศาลเป็นแบบนี้นะถ้าคุณไม่เห็นพ้องด้วยกับเหตุผลที่ศาลหยิบยกขึ้นวิจัยเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์จะใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้นะครับและก็มีหลายๆคดีหลายๆเคสหลายๆกรณีนะครับที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยเห็นไม่ตรงกับศาลชั้นต้นไม่เห็นพ้องด้วยนะครับก็กลับคำพิพากษาของศาลต้นนี่ก็มีให้เห็นอยู่เป็นปกตินะครับถึงต้องมี3ศาลนะครับก็อย่างบอกว่าประสบการณ์ศาลเนี่ยแต่ละชั้นศาลเนี่ยบางทีประสบการณ์น้อยกว่าศาลที่สูงกว่านะครับเพราะศาลที่สูงกว่าก็มองทะลุปลุกโปร่งได้ดีกว่ามองมุมต่างๆมิติต่างๆได้ละเอียดรอบคอบและเขียนได้ลึกซึ้งกว่าเนี่ยนะครับก็ บางครั้งก็กลับคำพิพากษาชั้นต้นเป็นจากลงโทษเป็นยกฟ้องหรือจากยกฟ้องเป็นลงโทษหรือแก้คำพิพากษาชั้นต้นนะครับจากโทษหนักให้เป็นโทษเบาลงนะจาก5ปีอาจจะเหลือ3ปีก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางคดีแพ่งคดีอาญาคดีแรงงานคดีภาษีหรือว่าคดีปกครองนะครับก็มีเรื่องลักษณะเนี้ยนะครับเกิดขึ้นอยู่ให้เห็นอยู่เนืองๆนะครับแล้วทนายความก็จะรับทราบจะรู้กันดีว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะมีหลายคดีที่ผมบางทีแพ้ในชั้นต้นเนี่ยผมอุทธรณ์นะครับก็กลับชนะในชั้นอุทธรณ์ซึ่งบางมุมมองเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยครับเราเนี่ยเห็นไม่ตรงกันเราก็มั่นใจของเราถูกศาลชั้นต้นก็มั่นใจว่าศาลถูกนั้นต้องให้ศาลอุทธรณ์วิจัยชี้ขาดตรวจสอบความเห็นของศาลชั้นต้นกับอุทธรณ์ของทนายจำเลยเนี่ยดูว่าเหตุผลใครดีกว่าได้ผลของทนายจำเลยคดีนั้นมีคดีหนึ่งนะครับผมอุทธรณ์ไปเรื่องสัญญาเช่าซื้อเลิกหรือไม่เลิกเลิกแล้วหรือไม่นะครับถ้าจะไม่เลิกโจทก็ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจะฟ้องเรียกรถคืนถ้าเลิกแล้วก็มีสิทธิ์เรียกคืนนะครับศาลชั้นต้นว่ามีสิทธิ์เลิกสัญญานะการเลิกสัญญาชอบแล้วจำเลยต้องส่งรถคืนฟ้องกับค่าเสียหายนะครับถ้าคืนไม่ได้ชดใช้ราคามาเราก็ต่อสู้ว่าทางนำสืบพยานหลักฐานของโจทของจำเลยเนี่ยมันสอดรับกันว่าสัญญาเนี่ยนะครับการที่จำเลยประพฤติผิดสัญญาเนี่ยปรากฏว่าโจทไม่ได้ถือเป็นสาสำคัญนะครับชำระค่างวดช้าบ้างเร็วบ้างชำระหลายๆงวดรวดเดียวหรือขาดไปเนี่ยกระทำพฤติกรรมลักษณะนี้กันมาโดยตลอดโจทย์ไม่เคยเห็นว่ากรณีอย่างนี้จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญานะครับพอจำเลยผิดสัญญาอยู่ยังไม่ครบ3งวดเนี่ยนะครับคือถ้าคิดทุกงวดเนี่ยเหมือนว่าผิดเกิน3งวดนะครับแต่ว่าพอผิดแล้วเลยเวลาแล้วเดือนนี้ไม่จ่ายข้ามอีกเดือนหนึ่งก็รับต้องจ่ายวันที่5ไปจ่ายวันที่10 11ก็รับไม่เคยทักท้วงว่าจำเลยผิดสัญญานะครับไอ้อย่างเนี้ยทางฝ่ายโจทย์ต้องกำหนดให้ชัดเจนอีกรอบหนึ่งว่าต่อไปนี้จะกำหนดให้จำเลยชำระหนี้ทุกวันที่5นะห้ามผิดนัดแล้วนะที่ผ่านมาโอเคมันไม่กำหนดเวลาที่ชัดเจนเพราะเราไม่ถือเป็นสำคัญที่ผิดนัดต่อไปจะต้องทุกวันที่5ที่5ที่5นะครับห้ามผิดปรากฏว่าโจทย์ไม่เคยมีพฤติกรรมลักษณะนี้กับจำเลยปล่อยปละละเลยมาอยู่ๆจะหยิบยกขึ้นบอกว่าจำเลยผิดนัด3งวดแล้วแล้วบอกเลิกสัญญาไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีประกาศของสคบคุ้มครองจำเลยอยู่ด้วยนะครับคุ้มครองลูกหนี้อยู่ด้วยนะครับศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยกับเราว่าสัญญายังไม่เลิกโจทก์ยังไม่มีอำนาจฟ้องประชกยกฟ้องไอ้กรณีของทนายตั้มก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไอ้ที่ศาลลงไว้5ปีนะครับ5ปีกว่าหรือตีประมาณ6ปีเนี่ยนะครับก็ศาลอุทธรณ์อาจจะเห็นพ้องด้วยศาลชั้นต้นยืนตามศาลชั้นต้นนะครับโทษไม่เกินนี้นะถ้าโจทย์ไม่อุทธรณ์เรื่องโทษเนี่ยศาลก็มีแต่เสมอตัวนะเรื่องกำหนดโทษเนี่ยศาลจะไปรักษาเกินเลยจากเดิมไม่ได้ศาลอุทธรณ์เนี่ยมีแต่เท่าเดิมหรือลดลงมานะครับแต่ถ้าโจทย์อุทธรณ์บอกว่าที่ศาลชั้นต้นตัดสินในกรณีที่ฟังว่าผิดเนี่ย5ปีกว่าเนี่ยมันยังต่ำเกินไปมันควรจะ7ปีเลยแหละถ้าอุทธรณ์รักษาเนี่ยศาลเห็นด้วยว่าจำเลยควรได้รับโทษหนักกว่านี้นะครับไอ้กรณีก็ศาลก็สามารถพิพากษาเพิ่มเติมโทษในชั้นอุทธรณ์ได้ในขณะเดียวกันคุณนะครับทนายตั้มเนี่ยก็มีสิทธิ์จะอุทธรณ์ว่าที่ศาลต้นตัดสินไม่ถูกต้องยังคลาดเคลื่อนอยู่นะครับโดยเขาได้ท้วงติงศาลหลังจากศาลอ่านคำสั่งว่าศาลฟังคำพยานบุคคลเนี่ยมากจากมากกว่าพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับพยานทางวิทยาศาสตร์ในนิติวิทยาศาสตร์ พยานทางหลักการทางวิทยาศาสตร์คือบันทึกข้อความที่ปรากฏทางไลน์การพูดคุยบันทึกเสียงไว้เนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะปรับแต่งกันได้นะครับคือจริงๆการรับฟังพยานหลักฐานของศาลเนี่ยเป็นดุลพินิจนะครับว่าจะศาลจะเชื่อบุคคลหรือจะเชื่อนิติวิทยาศาสตร์หรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มีคดีอยู่หลายๆคดีนะครับที่ศาลไม่เอาด้วยกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอย่างเช่นกรณีที่ฟ้องเรื่องลายเซ็นปลอมนะครับว่าปลอมนะครับผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่าปลอมแต่ศาลดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่าไม่ปลอมเหมือนกันนะครับแต่ศาลดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยเราก็ได้ลาย

0: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีหลายเคสหลายคดีลักษณะที่ศาลไม่เอาหลักฐานทางวิชาไปศาลเชื่อพยานบุคคลที่ให้การสอดคล้องต้องกันนะครับในทุกจุดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยไม่มีตำหนิที่จะหยิบยกขึ้นวิจัยเลยอาจจะมีข้อแตกต่างแต่เป็นข้อปลีกย่อยเล็กน้อยเนี่ยไม่ใช่ข้อสงสัยอันสำคัญนะครับศาลยกศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยไม่ได้ไอ้กรณีนี้ผมเข้าใจว่าศาลก็จะเชื่อว่าพยานบุคคลที่นำสืบมาเนี่ยมีเหตุมีผลนะครับมีความสัมพันธ์เป็นผลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วก็อาจจะมีฐานอื่นสอดรับนะครับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดนะฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดและพิพากษาลงโทษอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะแต่ว่าไอ้ข้อขัดแย้งข้อแตกต่างนะครับของพยานเนี่ยมันก็เป็นมุมมองศาลอาจจะเห็นว่าเบิกความสอดคล้องต้องกันแต่จำเลยบอกอันนี้มันขัดแย้งกันนะครับเป็นสาวสำคัญนะไม่ใช่ปลีกย่อยก็เกิดขึ้นแล้วนะครับกรณีนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าเรื่องนี้ศาลอุทธรณ์จะว่าไงนะครับแต่ว่าที่ทนายตั้มบอกว่าเอาเรื่องของเขาเนี่ยไปบรรยายนักศึกษาฟังด้วยเนี่ยนักศึกษาบอกว่าอาจจะนะแต่ว่ามันมีแนวรักษาฎีกาผมว่าที่มีคดีที่สลับซับซ้อนลึกซึ้งและมีปัญหาทางกฎหมายมากกว่าเนี่ยที่เขานำไปสอนอันนี้ผมว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งนะครับอาจจะประเด็นที่ผมบอกว่ากระทำผิดเป็นปกติธุระเนี่ยนะครับซึ่งเราผมตั้งแต่ต้นผมก็เห็นว่าไม่น่าจะเข้ากรณีนี้นะครับพอไม่เข้ากรณีนี้ปั๊บเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องฟอกเงินนะครับความผิดฐานความผิดฐานฟอกเงินก็ไม่มีพออาญาไม่มีไอ้ทางแพ่งเนี่ยนะครับเรื่องฟอกเงินที่ศาลสั่งริบไม่ริบเนี่ยมันก็ตกไปด้วยอันที่ศาลแพ่งยกคำร้องของทนายตั้มไปก่อนก็ผมก็เห็นคล้อยตามนะครับอาญาที่ตัดสินลักษณะนี้ผมในทัศนะผมเห็นคล้อยตามว่ามันไม่เข้ากรณีฟอกเงินนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับเมื่อคุณเบียดบังยักยอกหรือฉ้อโกงทรัพย์สินเข้าไปนะและการยื่นคำขอนะครับให้จำเลยคืนเนี่ยศาลก็พิพากษาให้คืนเงินนั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแม้คดีแพ่งอย่างที่ผมบรรยายไว้ครั้งก่อนว่าคดีแพ่งยกคำร้องก็จริงนะครับว่าไม่เข้าฟอกเงินแต่ในคดีอาญาเนี่ยแม้จะไม่ฟอกเงินนะแต่คุณฉ้อโกงเงินเขาไปจริงๆศาลเขาจะสั่งให้คืนพอสั่งให้คืนก็ถือว่าตกเป็นลูกหนี้ตามการรักษาในส่วนแพ่งนะครับให้กับเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ก็อาจจะยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับในส่วนแพ่งเนี่ยเพื่อห้ามย้ายถ่ายเทขึ้นมาเขาเรียกว่าสำทับทับไอ้คำสั่งของศาลคดีแพ่งที่อายัดไปชั่วคราวนะยึดไปชั่วคราวก่อนเนี่ยไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าเป็นประโยชน์ถึงทางฝ่ายผู้จ่ายหรือโจทย์นะครับนั่นคือกรณีของทนายตั้มนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องลอตเตอรี่นะครับคุณแม่มก็มีประเด็นว่าเมื่อตัวลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยถูกเผาไฟไปแล้วถูกทำลายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีต้นฉบับที่ป้าขยันเนี่ยจะนำไปแสดงตนต่อกองสลากเพื่อรับเงินเนี่ยก็จะมีปัญหานี้ขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องจำนองนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดคุณแม่มเกิดมาแล้วตั้งแต่ปี30นะครับหรือปี49เนี่ยอย่างน้อยมี2คดีขึ้นสู่ศาลฎีกานะครับซึ่งศาลฎีกาเนี่ยนะครับเห็นว่าการที่ด้านหลังสลากบอกว่าต้องมีต้นฉบับมาแสดงเนี่ยนะครับถึงจะรับเงินได้นะศาลฎีกาบอกว่านั้นเป็นเพียงนะครับเป็นเพียงข้อเท็จจริงที่คือถ้าสมมติว่าอยู่ๆจะไปรับเนี่ยแล้วไม่มีสลากใดๆเลยเนี่ยไม่มีต้นฉบับหรือมีสำนองมารักษาเนี่ยนะครับ เขาก็อาจจะไม่ให้ก็ได้นะครับเพราะแต่ว่าถ้ามีข้อเท็จจริงมันชัดเจนมีเรื่องราวเกิดขึ้นชัดเจนนะครับว่าฟังข้อจริงได้ยุติว่าป้าเนี่ยซื้อจริง
1: ค่ะ

0: เลขนี้จริงแล้วเกิดเหตุว่าถูกลักทรัพย์ไปจริงนะครับลักทรัพย์โดยใช้กลบายหรือว่ายักยอกทรัพย์ไปจริงเนี่ยครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยป้าก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินจากกองสลากถ้ากองสลากปฏิเสธการจ่ายเงินป้าก็ยื่นมีสิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งนะครับนะครับ
1: ค่ะ
0: ให้จำระนะฮะรางวัลตามสลากได้หรือตามลอตเตอรี่ได้สลากกินแบ่งได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไม่ต้องป้าไม่ต้องกังวลนะครับไอ้สลากไอ้กองสลากจะอ้างความชอบธรรมจะไม่จ่ายว่าไม่มีต้นฉบับมาเนี่ยอันนี้ศาลวินิจฉัยไว้เป็นที่ยุติอยู่ 2-3 คดีแล้วฮะกองสลากต้องจ่ายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ระวังเรื่องระมัดระวังนะครับการที่เราไปซื้อขายสลากออมสินเกินราคาแต่ของป้าไม่มีประเด็นนะแต่กรณีที่ไปซื้อสลากออมสินเยอะๆเกินราคาเนี่ยแล้วถูกช่อโกงไปเนี่ยอันนี้เวลาเราจะไปฟ้องเขาเนี่ยเราจะฟ้องไม่ได้เพราะเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเราเสนอนะครับไปเสนอซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะแล้วคือรู้แล้วราคาเกินเนี่ยแล้วยังเสนอซื้อเนี่ยกฎหมายบอกว่ามีเจตนามุ่งประสงค์ต่อผลประโยชน์อันเกิดจากการกระทำผิดกฎหมายวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งไม่สุจริตนะครับเป็นผู้มีมือไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่สุจริตมาใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยอันนี้ศาลยกฟ้องได้นะครับ
1: ก็
0: คงจบประมาณนี้นะครับคุณแม
1: ่ครับ
0: คงได้สองเคสครับ
1: ค่ะก็เป็นสรุปว่าตกลงใครซื้อลอตเตอรี่ต่อไปนี้ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ส่วนลุงเดชเป็นแฟนป้าแหววไม่ใช่แฟนป้าขยันเพราะฉะนั้นห้ามมาตรวจสลากแล้วยึดถือสลากไว้ตามนี้นะคะช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. My yum yum hot hot Korean kimchi. Mmm.

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: โดยศศิธรกุวังคดีโลกประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิ

0: ก่อนเป็นอเนกปริยายเมื่อสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉาตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันชาววัดบ้านไร่โคราชลำลึกถึงอดีตที่พระองค์พาเคยเสด็จกราบหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาวัดเก่าแก่ที่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณพระเกจิชื่อดังเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้และเมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณยังไม่มรณภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาหรือพระองค์พาเคยเสด็จพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่11ตุลาคม2538ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและสนทนาธรรมกับพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่วัดบ้านไร่นี้ด้วยหนึ่งในคณะกรรมการวัดบ้านไร่เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเสด็จมาพร้อมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีซึ่งมีประสบนิกรมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากเต็มพื้นที่วัดบ้านไร่เพราะทั้งสองพระองค์ทรงเป็นที่รักเทิดทูนอย่างมากของประสบนิกรชาวไทยและเมื่อได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์พารู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะพระชนสายังน้อยและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรอย่างต่อเนื่องและไม่ทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยแต่การแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่หลีกหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายอาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนทุกหมู่เหล่าคุณยายอุษณีณลำพูนอดีตพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่วัย75ปีบอกว่าวันนี้ที่พระองค์ท่านจากไปรู้สึกเสียดายในคุณงามความดีอยากให้คนไทยเอาแบบอย่างพระองค์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมต่อไปบัณฑิตร่างเล็กอาลัยพระองค์พาครั้งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์นางสาววราพรสร้อยเสนชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิการร่างเล็กที่โลกโซเชียลเคยจารึกไว้ครั้งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อเดือนกันยายน2565ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่ธนาคารอมสินสาขาสตึกโดยนางสาววราพรเผยทั้งน้ำตาถึงความทรงจำในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรว่ายังคงชัดเจนอยู่ในใจเนื่องจากตนเป็นนักศึกษาทุนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงตั้งใจว่าจะต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเช่นเดียวกับบัณฑิตทั่วไปเพื่อถวายความเคารพและเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตและสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำคือตอนที่เข้ารับปริญญาบัตรแต่ด้วยข้อจำกัดด้านร่างกายทำให้คณะผู้จัดงานปรับให้เข้ารับในลำดับสุดท้ายและพระองค์พาทรงให้ความเมตตาเพราะรู้ว่าตนเอื้อมรับปริญญาบัตรไม่ถึงเห็นภาพพระองค์โน้มตัวลงมาจนตนใจหายนางสาววราพรกล่าวว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังคงเชื่อมั่นว่าพระหัตถ์แห่งรักของพระองค์ได้ยื่นมาถึงเธออย่างแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นความพยายามของคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สัสสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ดเฮโมวิตโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น

0: ไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: สองบทเพลงนะคะจักรยานคนจนคุณยอดรักสลักใจขับร้องแล้วก่อนหน้านั้นนักเพลงคนจนคุณสายันสัญญานะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและสืบเนื่องนะคะจากข่าวน็อตสกรูค่ะตกกระจายบนท้องถนนตอนแรกก็บอกว่ารถเนี่ยนะคะที่ขับตามมาเนี่ยยางรั่วไปเกือบ10คันล่าสุดบอกเกือบ100คันนะคะก็เป็นเหตุที่น็อตสกรูค่ะมันตกบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกแล้วก็มีรถขับเหยียบยางก็รั่วนะคะเจ้าหน้าที่เก็บน็อตออกหมดแล้วก็เคลื่อนย้ายรถแล้วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาจารย์จะบรรยายให้ฟังด้วยประเด็นของภาษากฎหมายในเรื่องของความรับผิดในละเมิดของนายจ้างและตัวการอาจารย์ขา
1: ครับผม
0: ครับค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ครับ ก็ประเด็นที่นะครับที่นำมาพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับเนื่องจากว่าเรื่องราวการเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าการกระทำละเมิดบนท้องถนนก็ดีนะครับหรือว่าการงานอื่นก็ดีนะครับที่ลูกจ้างนะครับกระทำการไปในทางการที่จ้างนายจ้างเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งเป็นละเมิดนายจ้างก็ต้องร่วมรับผิดนะครับกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดและอีกกรณีที่ไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างนะครับแต่เป็นตัวการตัวแทนนะครับถ้าตัวแทนเนี่ยนะครับไปกระทำละเมิดในกิจการที่ได้รับมอบหมายจากตัวการเนี่ยคล้ายนายจ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่สัญญาจ้างเป็นเรื่องตัวการตัวแทนถ้าตัวแทนกระทำการนะครับในกิจการรับมอบหมายและไปละเมิดต่อบุคคลที่สามบุคคลภายนอกและเกิดความเสียหายเนี่ยตัวการจะต้องร่วมรับผิดกับตัวแทนในผลแห่งละเมิดนะครับซึ่งตัวแทนได้กระทำไปในกิจการที่รับมอบหมายนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยนะครับคล้ายๆกันแต่ว่านิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างกับตัวการกับตัวแทนเนี่ยนะครับอันนี้มันมีข้อที่ไม่ที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นเวลา

0: มีคดีความเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องดูนะครับว่าเป็นเรื่องตัวการตัวแทนเป็นเรื่องนายจ้างลูกจ้างหรือเป็นเรื่องผู้ว่าจ้างนะครับคือถ้านายจ้างลูกจ้างเป็นกฎหมายแรงงานแต่ถ้าผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างเนี่ยจะเป็นเรื่องกฎหมายแพ่งเรื่องรับจ้างทำของกับเรื่องตัวการตัวแทนเนี่ยนะครับสามเรื่องนี้นะครับเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยทางนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องทำความเข้าใจกันว่าเราจะต้องรับผิดหรือเราจะได้สิทธิ์ฟ้องนายจ้างหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในเรื่องนายจ้างต้องรับผิดหรือไม่มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425นะครับบัญญัติโดยสรุปว่านายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนะครับอันดับแรกคือเป็นนายจ้างกับลูกจ้างหรือไม
1: ่
0: อันที่สองก็คือกระทำในทางการที่จ้างหรือไม่นะครับถ้าครบทั้งองค์ประกอบทั้งสององค์ประกอบนะครับอันนี้นายจ้างก็รับผิดชอบนี่ครับทีนี้เราต้องพิจารณาความสัมพันธ์นะครับระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะครับว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ก่อนนะครับถ้ามีความสัมพันธ์ลักษณะนี้ก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์กันในทางสัญญาจ้างทำของนะครับผู้ว่าจ้างก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเว้นแต่ว่าผู้ว่าจ้างมีส่วนประมาทเลินเล่อในคำสั่งที่ทำให้ผู้รับจ้างก็คือเรื่องจ้างทำของนะครับกระทำเนี่ยอันนี้ก็ต้องร่วมรับผิดในการทำละเมิดนั้นนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับว่ากรณีเนี้ยเป็นเรื่องนายจ้างลูกจ้างหรือกฎหมายจ้างแรงงานหรือจ้างทำของนะครับเขาบอกว่าจำเลยนะครับจำเลยที่จ้างพอไปยึดรถของจำเลยคืนจากพอคืนนะไปยึดรถของจำเลยคืนพอจ้างทอนะจำเลยจ้างพอไปยึดรถคืนพอไปจ้างทอไปยึดอีกต่อหนึ่งกรณีนี้ความสำเร็จของงานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องลักษณะคือไม่สามารถบังคับบัญชากันได้ครับก็ยึดถือความสำเร็จของงานเป็นวัตถุประสงค์ของสัญญานะครับก็เป็นลักษณะสัญญาจ้างทำของนะครับก็บอกสัญญาระหว่างจำเลยกับพอเป็นสัญญาทำของจำเลยกับทอไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันทอกับรถที่ยึดมาไปส่งให้พอระหว่างทางไปชนรถของโจทย์ชายนี่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบนะครับที่เป็นนายจ้างประจำนะครับแต่ว่าจ้างเฉพาะเคสเนี้ยว่าช่วยไปยึดรถจำเลยบอกให้พอไปช่วยยึดรถคืนให้หน่อยนะครับซึ่งจำเลยจ้างพอให้ไปยึดรถเนี่ยจำเลยไม่สามารถบังคับบัญชาพอให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับก็คือแค่คุณไปยึดรถมาให้จำเลยและจำเลยจะให้ค่าตอบแทนค่ายึดรถนะครับถ้าเกิดว่าพอไปยึดรถแล้วระหว่างรถกลับมาให้จำเลยเนี่ยและเกิดไปเฉี่ยวชนกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ผู้ที่เสียหายเนี่ยจะฟ้องจำเลยคนที่จ้างพอเนี่ยให้รับผิดในผลแห่งละเมิดเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงานเมื่อพอรับจ้างครับนี่เป็นจ้างทำของพอก็ไปจ้างทออีกทอดหนึ่งครับ
1: ค่ะ
0: ทอก็เป็นเรื่องเป็นผู้รับจ้างทำของนะครับทีนี้จำเลยกับทอก็อีกทอดหนึ่งไม่ได้เกี่ยวคือพอจ้างพอไปจ้างทอจำเลยกับทอไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเป็นแต่ว่าทอรับมอบหมายจากพอไปยึดรถนะครับก็ฟ้องไม่ได้นะครับไม่ว่าจะพอกับเฉียวชนเองหรือทอกับเฉียวชนเนี่ยผู้เสียหายก็ฟ้องจำเลยไม่ได้เจ้าของรถเนี่ยนะฮะไม่ได้ของยังไม่ได้อีกอันหนึ่งนะครับมาดูว่าเป็นจ้างแรงงานจ้างทำของเขาบอกว่าจำเลยที่หนึ่งรับจ้างล้างและเฝ้ารถจำเลยที่หนึ่งนะครับรับจ้างล้างและเฝ้ารถซึ่งจอดอยู่ริมถนนอันเป็นที่ซึ่งตนเฝ้ายามอยู่นะครับคือก็มีหน้าที่เฝ้ายามแต่ว่าไปรับจ้างล้างรถได้เฝ้ารถซึ่งอยู่ริมถนนที่ตัว

0: เป็นยามนะโดยเจ้าของรถเนี่ยไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใดนะครับคงต้องการแต่ผลสำเร็จของงานคือความสะอาดและความคงอยู่ของรถจึงเป็นเรื่องจ้างทำของปรากฏว่าจำเลยหนึ่งเนี่ยนะครับคืออาจจะล้างรถแล้วรถเนี่ยไปใช้นะครับไปใช้ปรากฏว่าไปเฉี่ยวชนรถกันอื่นนะครับด้วยความประมาทเนี่ยไอ้อย่างนี้ผู้ที่รับความเสียหายหรือผู้เสียหายเนี่ยจะฟ้องเจ้าของรถไม่ได้หรือจำเลยที่สองไม่ได้เพราะจำเลยสองเนี่ยแค่รถมาล้างจ้างล้างอ่ะนะครับเราไปจ้างล้างจ้างเขาล้างรถตามศูนย์ล้างรถเนี่ยนะครับคาแคร์ล้างรถเนี่ย นะครับพอล้างเสร็จเราก็จ่ายตังค์ออกมาเราบังคับบัญชาสั่งนู่นสั่งนี่ก็ไม่ได้ไอ้คนนี้ถ้าแอบรถไปขับละเมิดก็ฟ้องคนขับอย่างเดียวนะครับไปฟ้องเจ้าของรถแต่รถมาล้างเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เป็นนายจ้างลูกจ้างกันนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทนะครับบริษัท A เนี่ยนะครับธุรกิจอะไรก็แต่ก็จ้างนาย B เป็นคนขับรถประจำของบริษัทเนี่ยแล้วนาย B ก็ไปเอาของรับของบริษัทไปส่งที่นู่นที่นี่ไอ้อย่างเนี้ยนาย B เป็นลูกจ้างรับเป็นเงินเดือนเป็นพนักงานประจำของบริษัท A อย่างเงี้ยนะครับแล้วขับรถไปเฉี่ยวชนไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานเพราะนายจ้างบังคับบัญชาได้และจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนรายเดือนเป็นการรับจ้างขับรถนะครับไม่ได้ผลสำเร็จของงานเป็นหลักคือทำงานประจำตามที่นายจ้างมอบหมายหน้าที่ไปลักษณะนี้นะครับไอ้อย่างนี้ถ้าเป็นเฉี่ยวชนใครขึ้นมาก็ต้องนายจ้างหรือบริษัท A ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของพนักงาน B นะครับเรียกค่าผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายได้นะครับอีกอันหนึ่งโจทย์ติดต่อกับจำเลยสองที่คลินิกนะครับของจำเลยสองอันนี้ก็เคยมีคดีรักษาเนี่ยนะครับผมก็เคยสู้คดีนะครับเรื่องหมอเนี่ยนะครับโจทย์ติดต่อกับจำเลยสองที่คลินิกของจำเลยสองนะฮะไอ้ติดต่อที่เวลาจะผ่าตัดบางทีจำเลยที่สองเนี่ยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือตัวเองผ่าตัดนะครับจึงตกลงผ่าตัดโดยจำเลยสองเนี่ยตกลงให้โจทย์เนี่ยเข้าไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะครับของจำเลยที่หนึ่งนะครับ
1: ค
0: ือสองเนี่ยไปใช้โรงพยาบาลจำเลยหนึ่งโดยสองก็จ่ายเงินค่าใช้เครื่องมือค่าบริการต่างๆเนี่ยนะครับและปรากฏว่าพอทำการผ่าตัดเนี่ยไปและเกิดความเสียหายโดยละเมิดเนี่ยนะครับทำให้คนโจทย์เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยรับความเสียหายลักษณะเนี่ยนะครับพยานหลักฐานลักษณะเนี้ยศาลบอกว่าไม่ได้ความแน่ชัดว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างหรอกเพียงแต่ไปขอใช้แผนกของโรงพยาบาลของจำเลยที่1ตนเองและเกิดละเมิดขึ้นมานี่ฟ้องโรงพยาบาลไม่ได้ในฐานะนายจ้างนะครับแต่ว่าบางทีก็ต้องหามุมมองอื่นนะครับหรือรูปแบบกฎหมายอื่นนะครับว่ามันเข้ากรณีอื่นได้หรือไม่ที่จะฟ้องโรงพยาบาลเนี่ยนะครับบางทีอาจจะเข้าลักษณะเป็นตัวการตัวแทนแต่คดีนี้เขาฟ้องเรื่องความเป็นนายจ้างแต่พอศาลฎีกาบอกว่าความเป็นนายจ้างไม่เข้าแต่ถ้าเขาฟ้องเรื่องลักษณะตัวการตัวแทนหรือทำงานร่วมทำงานด้วยกันเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็อาจจะได้เข้ากรณีนี้ได้เมื่อวันที่10ผมไม่พยานกฎหมายบรรยายกฎหมายเรื่องเทคนิคการว่าความให้ผู้ที่จะสอบขึ้นทะเบียนทนายความฟังเนี่ยก็ได้บรรยายเรื่องที่เคยมีเรื่องราวที่มี FC ของเรานะครับให้เขายืมเงินไปแล้วก็หลักฐานการกู้ยืมเงินไม่มีแต่ว่าพฤติการดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเข้ากู้ยืมเงิน 100% มันอาจจะเข้ารักษาตัวการทดแทนซึ่งคดีนั้นผมเคยฟ้องให้เขานะครับเรื่องตัวการทดแทนเป็นแฟน FC รายการเราเนี่ยที่บอกหาทนายมา 4-5 ปีแล้วฟ้องไม่ได้ทนายบอกว่าการกู้ยืมเงินไม่มีหลักฐานในหนังสือฟ้องไม่ได้แต่เราปรับเข้ากฎหมายเลยละตัวการทดแทนจนสามารถฟ้องได้แล้วก็จำเลยก็ยอมชดใช้คืนมา นะครับอันนี้เช่นเดียวกันบางทีมันไม่เข้านายจ้างลูกจ้างแต่มันอาจจะเข้าจ้างทำของและมีการสั่งบังคับสั่งเกี่ยวกับการกระทำตรงนั้นเนี่ยในคำสั่งนั้นไปละเมิดเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะฟ้องเรื่องสัญญาจ้างทำของแต่ผู้ว่าจ้างมีส่วนในการสั่งให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะเข้ากรณีนั้นได้หรือมอบหมายเชิดถ้าเป็นตัวแทนเชิดนะครับก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะเป็นตัวการตัวแทนได้นะครับอันนี้เราต้องโมดิฟายหรือประยุกต์ใช้ได้นะครับหรืออีกอันหนึ่งนะครับเรื่องอันนี้เรื่องของตำรวจนะครับเรื่องตำรวจเนี่ยในโรงพักเนี่ยบางทีลูกน้องกับนายเนี่ยก็มีคดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็คือเขาบอกจำเลยที่หนึ่งที่สองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่สน.เดียวกันน่ะจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่สองศาลบอกว่าการที่จำเลยที่สองขับรถยนต์ของจำเลยที่สองการที่จำเลยที่หนึ่งขับรถยนต์ของจำเลยที่สองอาสาไปส่งจำเลยที่สี่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานศาลบอกเป็นเรื่องเอื้อเฟื้อส่วนตัวของจำเลยหนึ่งฟังไม่ได้ว่าจำเลยหนึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่สองก็คือผู้บัญชานะครับจำเลยที่สองจึงไม่ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของต่อโจทย์ที่หนึ่งนะครับคือขับรถไปแล้วเฉียวชนเนี่ยนี่เป็นเรื่องนอกหน้าที่นอกคำสั่งบังคับบัญชาของจำเลยที่สองนะครับเป็นเรื่องไปส่งเพื่อนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ศาลบอกว่าไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างนะครับ
1: ค่ะอีกอันหนึ่งนะครับถ้าถามแบบนี้แบบนี้ไม่ได้กวนใจอาจารย์นะคะแต่อยากรู้จริงๆอะค่ะเลิกงานแล้วค่ะไอ้เจ้าคนขับรถของเราเนี่ยนะคะได้รับโทรศัพท์จากแฟนก็เอารถของเราดีละค่ะไปรับแฟนแล้วรถเกิดไปผิดพลาดชนแบบเนี้ยค่ะเราเป็นนายจ้างใช่ไหมคะเราจ้างเขามาขับรถเป็นรถส่วนตัวค่ะอาจารย์เราเป็นนายจ้างเราต้องรับผิดชอบเขาไหมคะแต่เวลาเข้างานเขาอะก็คือ8โมงเช้าเลิก5โมงเย็นแบบนี้ค่ะแต่บางทีก็มี OT ถ้าใช้เกินเวลาไปเราก็จะจ่ายให้กับลูกจ้างเราแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: แบบนี้เราเป็น
0: ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาว่ามันอยู่ในหน้าที่เรียกอยู่ในกระทำการในทางการที่จ้างหรือเปล่าหรืออยู่ในหน้าที่หรือไม่นะครับคือถ้าเขามีหน้าที่เป็นคนพลขับเป็นคนขับรถเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือถ้าสมมติว่าเขาเข้างานไปขับรถเนี่ยสมมติ9โมงเลิก5โมงระหว่างเวลาเนี่ยนะครับถือว่ายังอยู่ในทางการที่จ้างแล้วคุณออกนอกเส้นทางคุณไปรับอันเนี้ยรับแฟนอะไรพวกเนี้ยนะครับแนวคำพิพากษาที่ศาลฎีกาตัดสินเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในทางการที่จ้างแต่ถ้าจบคงแล้วนะครับหมดหน้าที่เรียบร้อยแล้วเอารถมาคืนแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าพอนายจ้างเผลอเนี่ยแอบไปเอากุญแจมาขับออกไปนี่อันนี้เป็นเรื่องนอกหน้าที่ทางการที่จ้างนะครับ
1: อ้าวแล้วค่ะ
0: ต้องรถถึงว่า 5:00 นเอารถมาส่งจบหน้าที่แล้วอันนี้จบหน้าที่เด็ดน้ำเสด็จน้ำเรียบร้อยแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแอบกลับเข้ามารถไปรับแฟนไปรับกิ๊กไปเฉี่ยวไปชนเนี่ยอันนี้นายจ้างไม่ต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่าตัวลูกจ้างคนขับก็ต้องรับผิดชอบอยู่นะครับอันนี้ไม่รอดพ้นนะครับที่บอกว่าทางการที่จ้างอ่ะในความหมายทางการที่จ้างนะครับว่า อยู่ในบางทีดูเหมือนจะนอกเรื่องอ่ะแต่ศาลฎีกาวิจัยว่าเมื่ออยู่ในกรอบเวลานะครับคุณขับรถออกนอกเส้นทางไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยแต่ก็แปลความว่าถ้าอยู่ในหน้าที่เวลางานเนี่ยต้องรับผิดชอบนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับ
1: ตาย
0: ซึ่งก็จะมีตัวอย่างอันหนึ่งบอกว่าเนี่ยอย่างตัวอย่างที่ศาลฎีกาตัดสินบอกว่านายแดงเป็นลูกจ้างนายดำวันเกิดเหตุนายดำใช้นายแดงขับรถยนต์ไปเดินสายไฟฟ้าในวัดแห่งหนึ่งแดงเดินสายไฟฟ้าแล้วได้ขับรถออกนอกเส้นทางไปดื่มสุรากับพวกจนเมาจึงขับรถกลับระหว่างทางขับรถกลับนายแดงขับรถไปชนร้านค้านะครับศาลฎีกาวิจัยว่าการที่นายแดงขับรถไปเดินสายไฟฟ้าในวัดก็เนื่องจากคำสั่งของนายจ้าง คำสั่งนายดำ

ถ้ายังไปแล้วยังกลับไม่ถึงปลายทางนะครับอันนี้โอเคนะแต่ว่าต้องเกี่ยวข้องหน้าที่เขานะไม่ใช่ขับรถไปแล้วไปยิงคนตายแม้อยู่เวลางานก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหน้าที่คำสั่งบังคับบัญชาหรือในงานของนายจ้างนะครับอันนี้ต้องดูเป็นกรณีไปแม้จะอยู่ช่วงเวลานะแต่ถ้าไม่เกี่ยวหน้าที่เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆเลยเนี่ยอันนี้นายจ้างไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่ามันก็มีอยู่ฎีกาหนึ่งนะแต่นี่ถือว่าเกี่ยวในหน้าที่นะครับคล้ายๆอย่างที่ผมบอกนะบอกว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นลูกจ้างนะครับจำเลยที่สองทำหน้าที่เป็นยามรักษาทรัพย์สินของเหมืองแร่โดยจำเลยที่สองกับจำเลยที่สามร่วมกันเข้าหุ้นคือสองสามเข้าหุ้นการธุรกิจการเหมืองแร่นะครับชั้นศาลบอกว่าจำเลยที่หนึ่งจำเลยหนึ่งเนี่ยนะคนที่มีหน้าที่ดูแลรักษาเป็นยามเนี่ยจึงเป็นลูกจ้างของจำเลยสามด้วยการที่จำเลยที่สามเนี่ยมอบอาวุธปืนให้จำเลยหนึ่งไปใช้ในการอยู่ยามเพื่อรักษาทรัพย์สินของจำเลยสองที่สามและการที่จำเลยหนึ่งใช้ปืนนั้นลอบนะฮะไปยิงโจทย์ในขณะที่จำเลยหนึ่งแบบหน้าที่ยามเพื่อรักษาทรัพย์สินของจำเลยที่สองสามซึ่งอยู่ในเหมืองอันนี้มันเกี่ยวข้องในเหมืองมันเกี่ยวพันนะครับก็แบบอันนี้ก็ศาลฎีกาไปความว่าถือว่าเป็นการกระทำในหน้าที่ทางการที่จ้างจำเลยที่สองสามเนี่ยต้องร่วมรับผิดคือคุยหน้าที่เฝ้ายามอ่ะนะครับให้ปืนไปแล้วไปยิงเขาในงานที่ตรงนั้นแหละนะครับดูมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่มันเกี่ยวข้องไปลอบยิงเขาอ่ะไม่รู้เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพย์สินหรือเปล่านะไม่ชัดเจนแต่ศาลฎีกาแปลความว่าอันนี้อยู่ในกรอบเวลาอยู่กรอบหน้าที่คุณไม่ทำอย่างนี้ก็นายจ้างต้องร่วมรับผิดนะครับทีนี้สัญญาจ้างแรงงานรักษาเนี่ยนะครับเป็นละเมิดในทางการที่จ้างเนี่ยก็บอกนายจ้างเนี่ยต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดเนี่ยนะครับในผลแห่งละเมิดฉะนั้นเนี่ยผมก็เคยบรรยายว่าคือนายจ้างที่มีความปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาดเนี่ยบางทีเขาสามารถเอาตัวรอดได้นะครับเพราะกฎหมายบอกว่ามูลละเมิดเนี่ยนะครับต้องให้นายจ้างรับผิดชอบในมูลละเมิดถ้านายจ้างมีวิธีการให้มูลละเมิดเนี่ยรับสิ้นไปเนี่ยนายจ้างก็หลุดพ้นได้นะครับก็จะมีเกิดเหตุพร้อมรถเกี่ยวชนกันนะครับทำให้ลูกจ้างไปทำละเมิดกับผู้เสียหายที่ถูกรถชนเนี่ยที่นายจ้างก็โทรศัพท์ไปหาลูกจ้างบอกเอ้ยมึงรีบเจรจากับไอ้คนที่ชนมึงนะรีบเจรจาอาจจะเสนอให้สูงๆหน่อยก็ได้นะครับบางทีลูกจ้างก็เงินน้อยอ่ะเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับก็ไอ้โจทย์ก็ไม่ทันเกมคิดว่าเออจะได้ค่าตอบแทนสูงกว่าแล้วไม่ต้องไปฟ้องไม่ต้องอะไรเนี่ยก็ไปตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับลูกจ้างอ่ะคนที่ขับรถอ่ะต้องเข้าละต้องเข้ารักษาเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความรับความพิพาทจากเหตุที่เกิดขึ้นและก็จำเลยผู้ชนจะรับผิดชอบหรือลูกจ้างจะรับผิดชอบต่อโจทย์เท่าไหร่ยังไงให้ชัดเจนแล้วก็มีหลักฐานในหนังสือนะครับที่เขามาทำกันเนี่ยเกิดเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความปั๊บทำให้มูลหนี้ละเมิดเนี่ยยุติรับขึ้นไปในทันทีไปผูกพันตามสัญญายอมนะครับไอ้กรณีอย่างนี้คนที่ถูกทำละเมิดหรือเสียหายเนี่ยฟ้องลูกจ้างทำสัญญายอมได้จะไปฟ้องจะกลับไปฟ้องเรื่องละเมิดไม่ได้เลยครับเพราะได้แปลสภาพได้แปลงหนี้เนี่ยนะครับมากลายเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความการว่านายจ้างเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในมูลละเมิดพอมูลละเมิดไม่มีนายจ้างหนีไปเลยนะครับผู้เสียหายก็ฟ้องลูกจ้างพอฟ้องลูกจ้างมันฟ้องตามสัญญายอมก็มันหนีไม่ออกต้องรับผิดชอบแต่ลูกจ้างเงินเดือนนะครับอาจจะ12,000คุณแม่มันไม่เกิน20,000-30,000เนี่ยบังคับคดีกับลูกจ้างไม่ได้เพราะเงินเดือนเนี่ยมันไม่พอยังชีพนะครับกลายว่าชนะคดีจริงโจทย์เนี่ยชนะคดีลูกจ้างแต่บังคับคดีลูกจ้างไม่ได้แล้วจะไปฟ้องนายจ้างก็ไม่ได้

0: อีกเพราะมูลละเมิดมันถูกแปลงนี่ไปเป็นสัญญายอมอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยถ้าตามไม่ทันเนี่ยหรือบางทีนักกฎหมายก็หลงมุมนะรีบๆไปทำแบบเนี้ยหรือว่าฝ่ายผู้เสียหายเอ้ยลูกจ้างมันเสนอยอดค่าเสียหายเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์เอ้ยเนี่ยกูเสียหายสัก 300,000 มันให้ 300,000 เลยเรียกบันทึกปรากฏว่าเรียกร้อยโรงเรียนตีนนายจ้างนะครับเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีต้องทำความเข้าใจได้ครับเพราะว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยมันมีอะไรลึกซึ้งอย่างเหมือนตัวอย่างอีกกรณีลักษณะเนี่ยผมไม่เป็นตัวอย่างเหมือนกันว่าเวลาเราไปฟ้องคดีเช็คเนี่ยผิดพอเช็คเด้งก็เราไปฟ้องซึ่งตอนนี้เราจะยกเลิกกฎหมายอยู่นะครับว่าเช็คเนี่ยไม่เป็นความผิดอาญาต่อไปนะครับแต่ยังไม่เรียบร้อยแต่ว่ามันมีกรณีลักษณะเนี่ยก็คือพอเราไปกู้ยืมเงินเขาแล้วออกเช็คชำระหนี้เขาปรากฏไม่มีเงินเช็คเด้งพอเช็คเด้งผู้ส่งเช็คเนี่ยเขาเช็คและสัญญากู้ไปฟ้องคดีอาญาระหว่างที่คดีอาญาไม่จบปรากฏว่าโจทก์เนี่ยเขาไปฟ้องคดีแพ่งตามยากู้เนี่ยนะครับเรียกเงินตามยากู้สมมติว่า 500,000 คดียาเขาฟ้องเช็คอยู่ 500,000 เรื่องผิดพ.ร.บ.เช็คเด้งเนี่ยในแล้วโจทก์เนี่ยก็ไปฟ้องคดีแพ่งเสียกู้แล้วทนายจำเลยมันฉลาดกว่าเพราะมันรู้กฎหมายว่าคือถ้ามีการแปลงหนี้เนี่ยนะครับจากเช็คเนี่ยจากสัญญากู้เนี่ยไปเป็นสัญญายอมปั๊บเนี่ยทำให้มูลหนี้ที่ใช้เช็คนั้นจะชำระหนี้เนี่ยมันรับสิ้นไปแปลงหนี้ใหม่เป็นสัญญาปฏิญญายอมความปั๊บมูลหนี้สัญญากู้มันจะถูกรับสิ้นไปทันทีไปผูกพันตามสัญญายอมปั๊บไอ้เช็คที่จ่ายสัญญากู้เนี่ยมันทำให้มูลหนี้เนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไม่มีมูลอีกต่อไปอะคดีอาญาก็ถูกยกฟ้องไปเพราะการทำลักษณะนี้ที่เราไปทำยอมในคดีแพ่งเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆถ้าฟ้องคดีแพ่งเนี่ยโจทก์อย่าไปทำยอมต้องสืบพยานให้ศาลตัดสินไปตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นก็คือตัดสินตามสัญญากู้นะครับแต่ระหว่างคดีพอศาลเจจาไก่เกลี่ยไปทำปั๊บเนี่ยอันเนี้ยนกมาหลายรายเพราะรู้เท่านะครับไม่ถึงการเกี่ยวเรื่องหมายถึงเนี้ยนะครับก็แพ้คดีอาญาเพราะจริงๆเนี่ยเขาต้องการใช้คดีอาญาเนี่ยคดีเช็คไปบีบเพื่อจำเลยชำระหนี้เงินกู้ไม่นั้นเนี่ยนะครับทรัพย์สินก็ไม่มีไปฟ้องแพ่งทำอะไรเขาไม่ได้ที่บางทีทนายบางคนก็อยากได้สองคดีไปฟ้องแพ่งคิดแค่นาจากหักแล้วเผลอเรอหลงลืมแล้วไม่รู้กฎหมายไปทำยอมปั๊บเสร็จมาหลายคดีแบบนี้นะครับและทนายจำเลยจ้องอยู่แล้วเนี่ยฟ้องเมื่อไหร่กูจ่ายเต็มตามสัญญากู้แหละมึงเอาดอกเบี้ยเท่าไหร่ทำยอมไปเลยเรียบร้อยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ครับพลาดลักษณะเนี่ยก็มีนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็เทียบเคียงเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับนายจ้างได้รับผิดนายจ้างรวยมีฐานะการเงินดีเนี่ยมีนักกฎหมายอยู่นะครับก็รีบทีแนะไอ้ลูกจ้างรีบไปทำยอมกับผู้เสียหายไม่มีทนายความหรืออาจจะมีทนายความเอ้ยได้เงินเยอะๆไม่ต้องไปพิสูจน์ไม่ต้องฟ้องร้องมีสัญญาเอกสารยอมความมาแล้วไม่ต้องพิสูจน์เรื่องค่าเสียหายแล้วนี่เขายอมรับ300,000แล้วนี่คิดว่าจะได้รับแถมมันได้300,000เลยรีบทำเลยเสร็จ
1: ค่ะ
0: เสร็จนายจ้างนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็
1: เพราะฉะนั้น
0: เรื่องลูกจ้างนายจ้างนะครับแต่ถ้าเป็นตัวการตัวแทนก็ผมยกตัวอย่างไอ้ทักอันหนึ่งนะครับว่าถ้าเราใช้ใครเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างนายจ้างนะแต่เราใช้เขาขับรถไปทำธุรกิจธุรกรรมอะไรให้เราเนี่ยนะครับและปรากฏว่าเขาไปเกิดเหตุไปเฉียวชนกันการรักษาเนี่ยอันเนี้ยเราในฐานะตัวการเราชอบตัวการสมองตัวแทนด้วยนะครับ
1: ถ
0: ้าโอเคยืมรถเราไปนะครับยืมเนี่ยมีอะไรต้องรับผิดชอบต่อกันครับเขายืมรถเราไปแล้วเขาไปขับประมาทเลื่อนไปชนคนเนี่ยจะฟ้องเจ้าของรถนะครับซึ่งการเขายืมรถไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ผู้อื่นขับรถเรือเนี่ยไอ้ของรถเรือแล้วเรานั่งไว้ด้วยเนี่ยอันเนี้ย ก็ถือว่าผู้ถูกใช้เป็นตัวแทนโดยปริยายเราคือเราบางทีเราเจ้าของเรือเราขับเรือเองแต่อยู่เมื่อยก็ใช้คนอื่นช่วยขับให้หน่อยนะครับรถก็ดีเรือก็ดีแล้วไปเฉียวชนอันนี้ไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างนะครับวานเขาช่วยขับแล้วนั่งอยู่ด้วยนะครับไอ้อย่างนี้อันบอกว่าเป็นตัวแทนโดยปริยายคนขับเรือเราเป็นตัวการเขาเป็นตัวแทนโดยปริยายไปเฉียวชนเกิดความเสียเขาต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นนะครับในกิจการของที่กระทำไปแต่นี้ไม่มีเรื่องละเมิดนะตัวการตัวแทนไม่ว่าไม่ใช่เรื่องทางการที่จ้างก็ได้กระทำในกิจการนะครับในกิจการที่มอบหมายเนี่ยก็อันนี้ถึงแม้จะเซ็นสัญญายงยอมเนี่ยเขาก็ยังสามารถฟ้องตัวการได้ถ้าเป็นเรื่องนายจ้างลูกจ้างกฎหมายบอกเลยว่านายจ้างต้องรับผิดในละเมิดไม่พูดเรื่องอื่นในละเมิดเลยเมื่อละเมิดหายไปนายจ้างหลุดเลยนะครับ
1: ค
0: ำคืนนี้ก็จบประมาณนี้คุณแม่ครับ
1: ค่ะโอ้พอดีเวลาพอดีเลยอาจารย์คะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมาคุยกันอีกนะคะในประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจค่ะค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วค่ะ
0: ครับขอทุกท่านโชคดีครับหลับฝันดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้า

0: าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%

0: ือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: M-Cod Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcod.net

0: มาขณะนี้เวลา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ไอ้นี่ก็พาไปคือเอ่ยชื่อมันไม่ได้ครับ
11: จะบอกว่าตีหม้อไอ้ตีหม้อที่นี่คือเล่นเกม
10: ครับ
11: กับตีหม้อไง
10: ไม่ทันแล้วจะได้ไม่ต้องไม่ต้องแก้แล้วโอ้เอาซะชัดอันนี้ก็บอกโอ้ลั่นเลยนี่นะครับแล้วก็บอกว่า
11: พี่ๆหยองมอง
10: ว่าบอลบอลโลกภาคทุกคู่ไหมภาคทุกคู่นะ
11: ทุกคู่ครับทุกคู่ครับขอเกินนิดนึงเก็บให้หมดเลย
10: เออเขาเดี๋ยวช่วงหน้าเขาคงไม่ค่อยส่งแล้วล่ะนะครับก็อุ้ยหันอุ้ยหันเครื่องเลย
11: ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้านะครับเดี๋ยว FM 99
10: ยาวๆเลย
11: ทั่วประเทศ
10: เรามีถ่ายทุกคู่นะครับก็ตามได้เลย
11: เดี๋ยวเจอกัน
10: แล้วก็บอกว่าคุณอะไรคุณเป็กกี้บอกสเตตัสครูอะไรไม่ถึงคุณเบ็คแฮมกันแน่นอนอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันบอกคุณเจ๋งอ่านข้อความไม่ได้เลยครับไม่ครบเหมือนวิเคราะห์ข้อความจนเพี้ยนอะไรอ๋อประมาณนี้
11: ครับ
10: อืมอ่ะของผมมานุมส่งให้ครบอ่ะช่วงหน้าครับชิตตี้กับหยองมารอแล้วนะครับวันนี้ผมกับจันเอกก็ขออนุญาตลาไปก่อน
11: ครับผม
10: ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม
11: สวัสดีครับ
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48 ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net บอลโลกสตอรี่
2: จอลึก4ทีมกลุ่ม A เยอรมนีถูกยกให้เป็นเต็ง1ของกลุ่มภายใต้การทำทีมของยูเลียนนาเกลมันส์ทัพอินซิเล็กกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งด้วยแกนหลักอย่างจามาลมูเซล่าและฟลอเรนเวสทำให้พวกเขามีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงถึง 74% นัดเอลกวาดอร์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มทีมรองแชมป์จากรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะพลังหนุ่มและมีเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้พวกเขาถูกมองว่ามีภาษีดีที่สุดในการเบียดแย่งตั๋วใบที่2 Ivory Coast อดีตแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์มีจุดเด่นเรื่องพละกำลังและความสามารถเฉพาะตัวแม้จะเป็นรองเยอรมนีและเอลกวาดอร์แต่พวกเขาคือตัวแปรสำคัญที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมื่อหากทีมใหญ่เผลอส่วนกระซาวทีมมามืดจากโซนคอนคาเคฟที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเวิลด์คัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้จะเป็นทีมเต็งบ๊วยของกลุ่มแต่การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: This is a World Cup นะครับตามที่เพลงบอกสวัสดีคุณผู้ฟังเที่ยงคืน12นาทีนะครับ99 Live บอลโลกขออภัยชื่อรายการยังไม่ค่อยเข้าปากผมหยอกอยู่กับพิชิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวทำไมมันชื่อผสมไทยคำอังกฤษคำ
0: เขาบอกว่ามันอาจจะใช้คำว่า World Cup หรือใช้คำว่าฟุตบอลโลกไม่ได
1: ้
0: ติดลิขสิทธ
1: ิ์ World Soccer
0: ไม่สื่อมั้งไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เอาแต่ว่าสังเกตดูอะไรรายการทีวงทีวีอะไรต่างๆ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: มันจะใช้คำว่า
1: ทุกปี
0: ไม่ได้นั่นแหละ
1: ม
0: ันคนก็เลยสงสัย
1: กับวันชโลเราก็ต้องเป็นลูกหนังยุโรป
0: ประมาณนั้น
1: ใครเป็นเจ้ายุโรป
0: ประมาณนั้น
1: แปลงไทยหน่อย
0: เดี๋ยวนี้คือมันมีลิขสิทธิ์เป็นเงินเป็นทองทุกอย่างไป
1: สูกจดอยู่ในวาระเงื่อนไขของเครื่องหมายทางการค้า
0: ครับปวดหัวไปหมดเลยจำกันไม่ไหวไม่ไหวนะฮะอ้าววันนี้ก็ปกติตามคิวเนี่ยเป็นอู
1: ๋ครับ
0: แต่ว่าอู๋เนี่ยให้แทน
1: มันติดอะไรรู้ไหมแจ้งอะไรไปปะ
0: ถ้านั่นก็น่าจะมีกรณีเดียวแหละก็น่าจะภาคคู่กาตาร์ดีละมั้ง
1: ก็น่าจะรู้มันก็น่าจะรู้ก่อนหน้าดีกว่า
0: ไลน์มาตอนค่ำๆเนี่ย
1: หรือไม่ก็อาจจะแบบอุบัติเหตุต้องไปสลับแทนฉุกเฉินอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
1: อื
0: ไม่มีปัญหาผมรอสแตนบายอยู่แล้วฮะช่วงนี้ไม่มีที่อื่นนะที่นี่ล้วนๆ
1: เขาเป็นช่วงที่แบบฤดูแล้ง
0: ครับบอลไทยปิด4เดือนด้วย
1: ตามปกติปิด4เดือนเฮ้ยแต่มันก็มีทีมชาติก่อนมันมี
0: ไม่น่าเกี่ยวกับผมมาสิ
1: ตอนนั้นจะเป็นอะไรนะ FF
0: ใช่
1: ก็คืออ
0: าเซียนครับ
1: เพราะเดี๋ยวต้องพูดให้ชัดละไอ้ FF ไอ้อาเซียนเนี่ยมันมี2ค่าย
0: เดี๋ยวมีอาเซียนอาเซียนฟีฟ่าอาเซียนซีรีส
1: ์เป็นของอาเซียนออริจินอล1
0: กับฟ
1: ีฟ่าอาเซียน
0: ครับ
1: อีก1หรือแบบเนชั่นลีกเวอร์ชั่นอาเซียนว่างั้นเถอะ
0: ใช่เขาบอกว่าไอเนี้ยให้เรียกชื่อเป็นสปอนเซอร์เขาไปเลยก็คือฮุนได
1: ฮุนไดคุณก็เรียกผิดอีก
0: ใช่ไหมผมก็ได้ยินมาเหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่ให้เรียกฮุนได
1: ชอนเด
0: เหรอต้องชอนด้วยเหรอ
1: ผมก็นั่งแกะกันแล้วก็เถียงแล้วก็เถียงกันด้วยแล้วก็เถียงกันด้วยชอนเดแล้วหรือว่าฮุนเดหรือว่า
0: เมื่อก่อนได้ยินว่าฮยอนเด
1: ชอนเด
0: ต้องชอนด้วย
1: ผมออกเสียงไม่เหมือนหรอกคำหน้าแต่คำหลังก็ชัดคำหลังชัดไปก่อนคำหน้ากึนกึนเมื่อก่อน
0: เหรอ
1: ชนเด
0: โอ้ครับดีฮะนวดเตรียมตัวนวดโคนลิ้น
1: เราต้องไปโทษตำรวจตั้งแต่คนนำเข้า
0: เอาจะแบบในประเทศไทยอ่ะพี
1: ่ตั้งแต่คนนำเข้ามาตั้งแต่ยุคยุค
0: เราอ่าน
1: ปีแล้ว
0: เราอ่านตรงตัวกันนะ
1: ใช่
0: ไปดูตามศูนย์แบบบริษัทฮุนไดประเทศไทยทั้งนั้นเลย
1: เดี๋ยวถ้าปีถัดไปเปลี่ยนมาเป็นซัมซุงอีก
0: เอาอีกแกหมายว่าอะไรพ
1: ี่ผมจำไม่ได้อันนี้จำไม่ได้
0: มันต้องซองไงครับหลัง
1: แต่ทุกวันนี้เราก็เรียกไม่ได้ตรงชื่อหรอกเราก็เรียกในเวอร์ชันไทยแกะกันแบบจากภาษาอังกฤษตรงไปตรงมา
0: ถูกฝรั่งก็เรียกเหมือนเราฝรั่งก็เรียกฮุนไดแล้วกันเลยฮะใช่ไหม
1: ใช
0: ่มันก็นั่นแหละเขากำชับมาว่าต้องเรียกให้ถูก
1: ชอนเด
0: สวัสดีครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลชอนเดครับ
1: เนี่ยแล้วชอนก็ไม่ได้ถึงกับชอนซะทีเดียวนะชอนระหว่างชอนชุนงงง
0: ชยอนชยอนเหมือนในนี่ไงพี่จอนจีฮุนเมื่อก่อนเนี้ยนางเอกอะ
1: จอนจีฮุน
0: สมัย
1: ผมฮะจอนจีฮุน
0: เขาต้องบอกต้องเป็นยอนจีชอนอะไรก็ไม่รู้สักอย่าง
1: ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าโดยหลักๆถ้าอะไรมีซีเรียสอะเรียกกันง่ายๆไปก่อน
0: ครับ
1: เข้าใจกันแหละ
0: เหมือนชื่อนักบอลนี่แหละมันก็
1: เนื้อหาสาระสำคัญกว่านั้นยังมีอีกเยอะ
0: ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกกันนี่แหละ99 live อะไรนะ
1: ดีแกดีแกดีแก
0: เรียบร้อยนะอ่ะก็2ชั่วโมงก่อนจะเข้าเกมคู่ตี2นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งจะเป็นคู่แรกของวันนี
1: ้ช่วงนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่แต่ปกติแล้วเนี่ยคุณอาจจะรับฟังคลื่นวิทยุท้องถิ่นสำหรับผู้ที่อยู่นอกกรุงเทพและปริมณฑล
0: ครับ
1: แต่เดิมเนี่ยคลื่น99เราเนี่ยไปไม่ถึงหรอกอย่างมากก็จะสลับไปถึงชลบุรีใช่ไหม
0: ชลบุรี
1: ทางฝั่งตะวันออกจะไปไกลหน่อย
0: ชลบุรีชัดปทุมบางที่ไม่ชัด
1: บางใหญ่ก็ไม่ชัดแล้วนนทบุรีบางจุดก็ไม่ชัด
0: งงเลยเกินมัน
1: แต่ว่าไม่รู้อ่ะด้วยทางเทคนิคอ
0: ่
1: ะออกไปหาคลื่นทะเลเ
0: ยอะอ๋อทางนั้นคลื่นเยอะ
1: มันเกี่ยวกันทางเทคนิคแล้วแต่ว่านี่เป็นช่วงมหกรรมฟุตบอลโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นวาระซึ่งเราก็ทำบ่อย
0: ๆ
1: ก็คือจะมีการถ่ายทอดสดสัญญาณเสียงของเราเนี่ยไปลงทางสถานีภูมิภาคที่อยู่ในเครือข่ายของอสมททั่วๆประเทศเลย
0: ครับ
1: 50กว่าสถานีเพราะฉะนั้นใครได้ยินเสียงเราเนี่ยก็ เรามาจากสำนักงานใหญ่เรามาจากยานแม่ครับผม
0: ยานแม
1: ่เรามาจากสำนักงานใหญ่อสมทที่พระรามเก้ากรุงเทพ
0: งั้นต้องสวัสดีพี่น้องทั้ง51เอ๊ะไม่ใช่51ดิทั่วประเทศ
1: ใช
0: ่เออ
1: เกือบทั่วประเทศ
0: เกือบทั่วประเทศ
1: สวัสดีเป็นภาษาเหนื
0: ออสวัสดีเจ้านี่พอมีเพื่อนอยู่เหนืออยู่
1: สวัสดีไปถึงพี่น้องชาวใต้
0: สวัสดีครับปันพื้นลาวเป็นยังไงกันบ้าง
1: ครับผมสวัสดีพี่น้องทางอีสานด้วยครับ
0: สบายดีอันนั้นเลยไปนู่นเลยเวียงจันท
1: ร์อันนั้นทะลุแล้วก็ไม่แน่เขาอาจจะฟังได้บางส่วน
0: ครับ
1: ครับผม
0: กินข้าวแล้งหรือบ่
1: แล้วก็ทางฝั่งตะวันตกไปไหนดีไปเอาแค่สุพรรณก็พอ
0: กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีได
0: ้กาญจนบุรีมันเหนื่อยเฉย
1: ๆใช่ก็นั่นแหละเอาให้ได้สำเนียงเขา
0: อย่างไรวะเดี๋ยวนะเอาสวัสดีไปทางถึงบ้านผมได้ไหมเพชรบุรีประจวบ
1: มีด้วยเหรอคุณมีท่วงทำนองของตัวเองด้วย
0: เพชรบุรีเนี่ยมีภาษาของตัวเองนะผมไม่เรียกว่าเนอด้วยนะภาษาเพชรบุรีเนี่ย
1: เอาเหรอ เอาเป็นคำของตัวเอง
0: เหมือนวิธีการวางรูปประโยคและคำบางคำเนี่ยมันไม่เหมือนภาษากลาง
1: โอเคอันนี้ไม่เคยรู
0: ้ไปไม่หรอก
1: ไปไม่หรอก
0: แสดงว่าพูดแปลว่าไม่ไปหรอก
1: อ๋อไม่ไปหรอกอ๋อกับอ๋อเป็นไวยากรณ์แบบอังกฤษนี่หว่า
0: สลับหน้าสลับหลัง
1: ครับผม
0: รอน้ำให้แก้วดู
1: เติมน้ำให้แก้วดิ
0: ประมาณนั้นรินน้ำให้แก้วหนึ่ง
1: อ
0: ุ้ยลูกกระติงมันวิ่งเต็มบ้านเลย
1: โอ้เด็กๆเล็กๆเนี่ยวิ่งกันเต็มบ้านเลยลูกกระติง
0: ลูกหมา
1: ลูกหมาม
0: ีลูกแอร์กับลูกกระติง
1: โอเคถือว่ามีภาษาของตัวเอง
0: มีภาษาของตัวเอง
1: ทั้งที่อยู่ไม่ห่างกันมาก
0: เอาล่ะไอ้พี่คนที่ไหน
1: ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ไกลกรุงเทพเท่าไหร่ไงเพชรบุรีคุณน่ะ
0: ครับ
1: จริ
0: งๆแล้วผมก็ไม่ใช่คนเพชรบุรีด้วยนะแค่ไปเรียนเพชรบุรีเฉย
1: เอ้าหรอแต่ก็
0: ลูกครึ่งลูกครึ่ง
1: มัวนี่เป็นชาวถิ่นไปเลย
0: ประมาณ
1: โอเค
0: เพื่อนผมได้พูดภาษาเพชรกันค่อนห้องนะอยู่จนฟังเป็นละ
1: โอเคเพราะฉะนั้นเราเจอกันนะครับเต็มจนจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนี่แหละดึกๆหลังเที่ยงคืนยันแม่ก็จะปล่อยสัญญาณไปเจอพี่น้องทั่วประเทศ
0: อะไรคนที่ฟังอยู่แล้วบอกโอ้ยรายการช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นรีรันเนี่ยคิดถึงยังเลยกลับมาแล้วช่วงนี้
1: ใช่แล้วก็จะเป็นการตามบรรยายเกมฟุตบอลโลกนี่แหละ
0: ครับ
1: ที่เราลุ้นกันกระหืดก็หอบจนกระทั่งแบบ เหลือแทบไม่ถึงวันดีอ่ะ
0: เป็นไงบ้าง
1: คอนเฟิร์มทุกอย่าง
0: เป็นไงบ้างผ่านมา2วัน
1: ผ่านมา2วัน
0: สภาพเป็นยังไงช่วงนี
1: ้4คู่
0: ครับ
1: ปริมาณเกมที่ได้ดูดีกว่า
0: เออ
1: หยองได้ดูไปกี่เกมครบไหมจาก 100% 4คู
0: ่4คู่เนี่ยผมดูถ้าว่าแตะเนี่ยทุกคู่แต่ว่าคู่อเมริกาเมื่อเช้าไม่ไหวจริงๆล่วงไปตอนประมาณนาทีที่50
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะหนักหน่วงยิ่งกว่านั้น
1: ใช่ๆๆเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่รอบนี้ครับเดี๋ยวเคาะระฆังกันใหม่เนี่ยตั้งแต่คืนนี้ตี 2เนี่ยแล้วคุณจะไปจบกันบ่ายโมง ครึ่งวันครึ่งวันทันเหตุการณ์
0: เออเอาก็4ปีมีครั้งครับเตรียมร่างกายเตรียมจัดสรรเวลากันให้ดีแต่สำหรับท่านที่เจตนาตั้งเจตจำนงไว้ว่าผมจะดูทุกคู
1: ่เมื่อก่อนผมเป็นคนในลักษณะนั้นมาตลอดนะมาตลอดจนแบบทุกแบบรายการฟุตบอลเมเจอร์เนี่ยมาจนกระทั่งหนสุดท้ายที่ผมก็ลากไปถึงครั้งที่แล้วผมก็ยังพยายามเต็มที่ผมดูแบบแทบจะ 100% ของทัวร์นาเมนต์มาตลอดเวลามีฟุตบอลรายการใหญ่ของยุโรปของฟุตบอลโลกเนี่ยจนถ้าครั้งนี้ผมแบบผมเคลียร์ตัวเองชัดผมรู้ตัวเองตั้งแต่ว่ารูปแบบเนี้ยการจัดรูปแบบนี้มันจะออกมาเป็นอย่างนี้ผมรู้ตัวเองว่าโอเคถึงเวลาของเราแล้วที่จะต้องแบบลาดมือจากศึกครั้งนี้ก็ดูได้เท่าที่ดูครับดูไม่ไหวก็ยอม
0: เพราะว่ามันช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาของเราที่จะนอน
1: แต่ละคนจะมีช่วงเวลาประจำของเขาเนาะคนที่เป็นมนุษย์มนาปกติเนี่ยก็จะไล่ดูตั้งแต่คู่เช้าถ้าเร็วหน่อยก็ตีห้าเลยใครตื่นเช้ามืด
0: ทำงานออฟฟิศทั่วไปหรือว่าตื่นกลางวันนอนกลางคืนปกติเนี่ยสักคู่ตีห้าก็เริ่มไล่ดูไป
1: หรือว่าแบบตื่นไม่ต้องถึงกับเช้ามากคุณ8โมง9โมงก็เริ่มไล่ดูไป
0: แต่อย่างเราเนี่ยผมเนี่ยสมมติผมเนี่ยทุกวันเนี่ยนอนประมาณ 6-7 โมงเช้าเนี่ยพอคู่8โมงนี่ก็เริ่มตาปล่อยแล้วไม่ไหว
1: ผมจะนอนประมาณ 8-9 โมงไม่เกิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เพราะงั้นผมก็จะได้แบบช่วงนี้ผมก็เก็บเต็มๆได้มาวันละคู่2วันคู่ที่2อ่ะดูเต็มเกมเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังไม่หลับแล้วตกใจเอ้าเฮ้ยลืมดูน้องลิซ่า
0: อุ๊ย
1: ไม่ทันเพราะว่าเรากะเวลาลำบากเขา จะก่อนเกมชั่วโมงกว่าใช่ไหม
0: ชั่วโมงครึ่งเลยประมาณ
1: ก็ลืมอีกแล้วดูไม่ทัน
0: แล้วก็กว่าลิซ่าจะมาก็นู่นแหละเฉียดเฉียดตีหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะ
1: ก็แบบไม่ได้ดูไม่ได้ดูน้องลิซ่าโชว์ในช่วงแบบช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างเช่นของที่เปิดที่แคนาดาก็เหมือนกันยังไม่หลับหรอกใช่ไหมเพราะมันเตะตีสอง
0: แต่ลืมเรา
1: ลืม
0: เราจำไว้ว่าบอลมันเตะตีสอง
1: เราลืมนึกถึงพิธีเปิดเพราะมันเปิดโอ้โหเปิดตั้งสามที
0: ่แต่ผมว่าที่แคนาดาพี่ไม่ต้องเสียใจอะไรหรอกครับดูไม่ค่อยมีอะไร
1: จริงก็มีขวัญใจผมแคทตี้เพอร์รี่
0: อ่านั้นที่อเมริกาไง
1: อ่านั้นที่อเมริกาก็ลืมดู
0: ที่แคนาดาดูไม่
1: แคนาดา
0: ไม่ค่อยมีอะไรผมเนี่ยรอดูที่แคนาดา
1: ไม่ขึ้นบูเบอะไรพวกนี้ใช่ป่ะ
0: ก็เอามาร้องเพลงหนึ่ง
1: เขาร้องเพลงอะไรเพลงดังไหมอ
0: ะไรก็ไม่รู้ครับผมไม่โอดผมไม่ได้ฟังเขานานมากแล้วไม่รู้เพลงใหม่เขาป่ะแต่ว่าจุงเด็กมาร้องเพลงหนึ่งอ่ะ
1: ครับผม
0: เหมือนแคทตี้เพอร์รี่อ่ะจุงเด็ก
1: แล้วเมื่อเช้านี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าแคทตี้เพอร์รี่นั้นเป็นแฟนกับเจสตินทรูโดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเน
0: ี่
1: ยไม่รู้เรื่องเลย
0: นายกแคนาดาใช่ไหม
1: นะอดีตนายก
0: อดีต
1: เพิ่งหลุดจากตำแหน่งไว้ไม่นาน
0: ครับ
1: เพิ่งรู้
0: แกแล้วไม่ไปพิธีเปิดที่แคนาดาด้วยนะแกไปอยู่ที่อเมริกาก็แกถือแกไม่มีหน้าที่แล้วไง
1: ใช่
0: ถ้าแบบพ้นไปแล้วเดี๋ยวผมไม่สนแล้วผมจะไปอยู่กับแฟนผมเป็นไงล่ะก็แล้วแหละครับพิธีเปิดก็ลูกสาวแห่งชาตินี้ก็ได้รับการชื่นชมบางคนนี่บอกว่า
1: ไม่ลิซ่า
0: หนูลิซ่าเนี่ยช่วยให้โชว์ที่อเมริกาเนี่ยดูมีราคาขึ้นเยอะเลย
1: ครับผม
0: นะครับโลกันแล้วแต่แล้วกัน
1: แล้วแต่แล้วแต่
0: แล้วแต่
1: เราก็นิยมเราก็เชียร์อยู่แล้ว
0: ก็ต้องเชียร์เด็ก
1: เราเชียร์อยู่แล้วเด็กเรา
0: ถูกต้อง
1: เราเชียร์อยู่แล้ว
0: เป็นคนไทยคนที่3ที่มีส่วนร่วมโดยตรงกับฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: เอาใช้คำว่าปรากฏตัวในฟุตบอลโลกดีกว่าเพราะว่าถ้าถามว่าคนมีส่วนร่วมเนี่ยโอ้ยผมว่าเยอะ
1: จันอั๋นนะจันแป๊ก
0: บาปถ้านับว่ามีส่วนร่วมเนี่ย
1: 2คน
0: ในถ้านับว่ามีส่วนร่วมเนี่ยบางยีก็ได้แหละบางยีนี่เคยเป็นก็เรียกอะไรผู้ดูแลประจำโซนของการฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แกก็ไปทำหน้าที่อยู่บ่อยๆนะครับเพียงแต่มันไม่ได้ออกหน้าจอแค่นั้นใช่ไหม

0: อันนี้ก็มีอาจารย์อั๋นพิรมอั๋นประเสริฐป่วยอยู่ด้วยนะไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจารย์เปาแป๊กปัดยาเพิ่มพันนิด
1: ครับ
0: ก็รุ่นพี่ในวงแวดวงสื่อมวลชนกีฬาเหมือนกัน
1: จริงๆก็เสียดายจริงๆครับเพราะว่าครั้งเนี้ยควรจะมีของเราเข้าไปช่วยตัดสินสักคนนึงโดยเฉพาะตัวเต็ง
0: อย่าง
1: เอาโค้ชศิวกรภูอุดม
0: ครับ
1: ก็ตอนแรกเต็งๆว่ามีโอกาสจะเข้าไปนั่ง VR
0: อ
1: ่
0: าใช่
1: เป็นทีม VR ให
0: ้มันหลุดผมว่ามันหลุดเอาโค้ชสุดท้ายนี่แหละเอาโค้ชอ่ะเพราะว่าปกติเนี่ย AFC แชมเปี้ยนลีกบอลถ้วยหรือรายการใหญ่ของเอเชียในแกก็ไปตลอดนะ
1: ใช่
0: ไปตลอด
1: ก็พูดถึงเรื่องผู้ตัดสินเหมือนผมเห็นข่าวแว๊บๆแต่ไม่ได้อ่านไส้ในเหมือนกับ
0: ไมเคิลโอลิเวอร์
1: ไมเคิลโอลิเวอร์แกเจ็บป่ะ
0: เจ็บ
1: ใช่ไหม
0: นัดแรกทีแรกก็จะเป่าเกมไอวอรี่โค้ชปรากฏว่าก็เป่าไม่ได้ฮะเจ็บนิดหน่อยเอาฟองซัวเลเตซิเย่มาเป่าแทน
1: ก็เปลี่ยนตัวออกไปเลย
0: ครับก็ไปรอเป่าเกมต่อๆไปถ้าหายเจ
1: ็
0: บ
1: อ๋อแต่ยังอยู่
0: ยังอยู่
1: เพราะว่ามันเขาก็ขนมาเยอะมากอยู่แล้วผู้ตัดสินจากทุกภูมิภาค
0: ครับ
1: ก็จะ
0: ก็นี่ก็ว่าเกมแรกนี่หายไป2
1: มีผู้โชคร้ายไป1ก็คือผู้ตัดสินจากโซมาเลีย
0: ครับ
1: ซึ่งก็ตรงเนี้ยเราก็คือองค์กรฟุตบอลระดับใหญ่ด้วยกันเล็งเห็นแล้วก็ต้องการคืออยากช่วยเขาทาง UEFA จัดเลยพี่ไปเป็นทีมผู้ตัดสินใน UEFA ซุปเปอร์คัพไปเลย
0: ให้ไปเป็นทีมให้เป่าเลยพี่เป่าเลยปะ
1: ให้เป็นหนึ่งในทีมผู้มีส่วนร่วมใช้คำว่ามีส่วนร่วมเป็นทีมผู้ตัดสิน
0: ผมว่า UEFA กับ FIFA เขาก็ขบกันนิดๆมาตลอดอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่เพราะทางฝั่ง UEFA เนี่ย
0: เดี๋ยวรีบ
1: ฝั่ง UEFA เนี่ยจะเป็นสหพันธ์ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้คำนี้ก็ว่าได้ถ้าเราแยกเป็นทวีปนะเรื่องของ power อะไรต่างๆมาเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็แน่นอนคือฝั่งสาภาพผู้เล่นก็ต้องอยู
0: ่ยุโรป
1: อยู่เดียวกับฝั่งยุโรปที่มันมี impact พวกสตาร์ดังอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: ก็ทุกคนก็ไม่ได้แฮปปี้กับโปรแกรมที่มันแบบงอกมาเรื่อยๆของ FIFA
0: ใช่คือ FIFA เหมือนพยายามบอกเอ้ยยุโรปมีรายการที่แข็งแรงมี UEFA แชมเปี้ยนลีกทำเงินมหาศาลเนี่ยเอ๊ะทำไมยุโรปได้วอต้องขอบ้าง
1: เพราะว่า FIFA ไม่ได้งอกแค่โปรแกรมทีมชาติอย่างเดียวเขางอกโปรแกรมระดับสโมสรด้วย
0: เพราะฉะนั้นก็เหมือนจะแบบอยากได้ส่วนแบ่งในถังนี้บ้างเอามือล้วงเข้ามาดื้อๆเนี่ย
1: ใช่
0: ยุโรปก็
1: เพราะฉะนั้นก็อีกมุมนึงอ่ะก็เป็นการแบบชิงเหลี่ยมกันด้วย
0: มีอะไรที่สามารถบลัฟใส่นิดๆได้
1: ซึ่งแม้เรื่องนี้ FIFA จะบอกว่า FIFA ควบคุมไม่ได้เจ้าภาพเขาบล็อกของเขาเอง
0: คุยได้ทำไมจะไม่ได้
1: ใช่ไหม FIFA คือผู้ตัดสินโซมาเลียผู้โชคร้ายเนี่ยคือทางตม.อเมริกาแจ้งให้เหตุผลภายหลังว่าตรวจพบแล้วมีความเชื่อมโยงกับอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับหน่วยก่อการร้ายอะไรอย่างนี้เรื่องนั้นก็เด้งไปมีถ้าเรื่องพวกนี้มันก็มีอีกดอกนึงอ่ะโผล่มาเรื่องโทมัสปาเต้คนหนึ่งก็เข้าแคนาดาไม่ได
0: ้ครับ
1: ในเกมแรกกับกาน่า
0: แต่นั้นเข้าอเมริกาได้
1: ใช่ดันเข้าอเมริกา ที่เพราะว่าคดีเนี่ยติดค้างเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศนะครับ เรื่องหลายปีมาก่อนแล้วคดีมันยังไม่ได้รับการตัดสินคือเบื้องต้นอ่ะเวลามีคดีอะไรพวกนี้พวกที่มันอื้อฉาวไงมันใช้เวลาตรวจสอบหลายปีมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งแบบเบื้องต้นปาเต้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาร
0: ัฐบาลเราอะสามส
1: ารแคนาดาไม่ให้เข้าไว้ก่อน
0: ถูก
1: แคนาดาไม่ให้เข้าไว้ก่อน
0: คล้ายกรณีเดียวกับ
1: เข้าอเมริกาได
0: ้บลิวเซมโบโลอะใช่ไหมมันก็มีคดีติดตัว
1: บลิวเซมโบโลคืออะไรนะฮะผมจำไม่ได
0: ้มีคดีโดนฟ้องมาทำร้ายร่างกายอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ยังคดียังอยู่ในระหว่าง
1: คดีอาญาคดีแพ่งอะไรค้างอยู่ในตัวแต่ยังไม่ได้บทสรุป
0: คือมันเป็นเรื่องกระบวนการธรรมดาปกติของตม.แต่ละประเทศความเข้มงวดไม่เท่ากันแต่ว่าผมว่าในกรณีอย่าง
1: เงี้ยยองเนี่ยมีคดี
0: ฮิวไก
1: ่จอดรถแดงขาว
0: ฮิวไก่
1: รถทับเส้นขับรถทับเส้นทึบอะไรเงี้ย
0: คดีฮิวไก่หัวลง
1: ทรมานสัตว์ ฟีต้าเนี่ยแจ้งไปยังหน่วยตม.ว่าอย่าให้ดีเข้ามันใจร้าย
0: ผมก็ไปเล่นบอลโลกไม่ได้แล้ว
1: ครับผม
0: อะไรหิ้วไก่หัวลงทีเดียวห้ามเตะบอลโลก
1: มันจะมีแบบรายละเอียดเล็กน้อยระหว่างฟุตบอลโลก
0: มันก็เลยมีคำถามเหมือนกันนะพี่นะว่าเอ๊ะฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทำไมโฮสต์เนี่ยเจ้าภาพเนี่ยมันดูไม่ค่อยต้อนรับเลยวะมันดูแบบทุกอย่างมันยากไปหมดเข้าเมืองก็ยากอะไรก็แพงนี่เท่าที่อ่านข่าววะเดี๋ยวผมนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบหลายครั้งนะที่พับลิกทรานสปอร์ตไม่ฟรีนะ
1: ใช่แล้วแพงกว่าเดิมด้วยชาวเมืองซวยตามไปด้วยอีก
0: เออขึ้นมาแบบ2เท่าเลยรถไฟในนิวเจอร์ซีย์อย่างเงี้ยเหลือเชื่อ
1: ใช่เพราะว่า
0: ตั๋วเข้าชมเง
1: ี้ยด้วยวิธีการบริหารของแต่ละรัฐไง

0: อ่ะเขาก็จะมีงบเอาพวกนี้คุณมากินทรัพยากรของผมหน่วยกลางไม่ได้ส่งตังค์มาช่วยโปะเว้ย
1: เออ
0: ผมก็หารายได้เข้าดิ
1: มีรัฐบาลของแต่ละรัฐ
0: คุณมาใช้ทรัพยากรของผม
1: คือมันไม่ได้มีรัฐบาลกลางขนาดนั้นฟีฟ่าสามารถดิวทีเดียว
0: ใช่
1: แต่ละเมืองที่เป็นเจ้าภาพเขามีรัฐบาล
0: อยู่ที่เจ้าเมืองเขาอีก
1: เออโอ้โหปวดหัว
0: จะคิดยังไง
1: นะครับแล้วก็อันนี้ก็ว่าไปอย่างที่พักก็แพงตั๋วเข้าชมเกมเนี่ยผมไปเช็คดูตั๋วแคตตาล็อต1เนี่ยรอบชิงนะพี
0: ่
1: ที่กาตาร์เนี่ยรอบชิงตั๋วแคท1เนี่ย 1,600 เหรียญ
0: ใช่เพราะมันมีการปรับระบบขึ้นอยู่กับดีมานด์อะไรสักอย
1: ่
0: างแล้วทำเหมือนหุ้นน่ะ
1: เขาบอกเป็นระบบขายตั๋วแบบของอเมริกันเกม
0: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตเรื่องของการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆเงี้ย
1: เ
0: ราเคยแบบแฟนขาเราเคยตกตะลึงมาแล้วกับคอนเสิร์ต Oasis ทัวร์ที่จบรอบปีใช้ระบบนี
1: ้ก็บอก
0: ใช้ระบบนี้ระบบมันเด้งขึ้นเด้งลงเป็นหุ้นเลยนะยิ่งเพราะช่วงแรกๆเนี่ย
1: แล้วก็บอกว่าหลายคนเนี่ยบินมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยแบบไอ้ Taylor Swift อะไรมาเล่นสิงคโปร์เนี่ยก็บินมาดูนี่ถูกกว่า
0: ใช่เพราะราคาฟิก
1: ตั๋วบอลโลกแคตตาล็อต1นัดชิงปีเนี้ยที่เดิมที่กาตาร์ 1,600 ปีนี้เด้งไป 6,000ห้าเท่าสี่ห้าเท่าอ่ะ
0: รวม 200,000 ต้องมีตังค์ 200,000 นะ
1: ถึงจะถือตั๋วได้ที่พักค่าเดินทางแล้วไอ้สนามนั่นน่ะมันไม่ได้อยู่ในเมืองนิวยอร์กนะมันต้องออกไปครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นฟุตบอลโลกที่โขกแฟนบอลแบบ
0: เพราะฉะนั้นเวลาภาพตัดไปเวลาเราเห็นแฟนบอลอยู่ในสนามคนมีตังค์ทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบแฟนบอลแบบบ้านๆคนทั่วไปจะเข้าไปได้ง่าย
1: ๆเออผมไปอ่านเจอนี่อย่างนะ ไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่ามีแต่ว่าครั้งเนี้ยแต่ละเมืองมันจะมี FIFA Fan Fest บางเมืองเข้าเนี่ยไม่ฟรีนะ
0: โอเค
1: เหลือเชื่อเลย ปกติเนี่ยไป Fan Fest เนี่ยอ่ะใครก็ได้เข้าไปมันก็มีแค่ตรวจความปลอดภัยก็ดูแล
0: ที่เหลือคุณจะเสียตังค์แล้วคุณไปซื้อเบียร์ซื้ออะไร
1: ซื้อเบียร์ไปซื้อของที่ลึกข้างในแต่เนี่ยบางใช้คำว่าส่วนใหญ่ด้วยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีฟิลาเดลเฟียเมืองเดียวมั้งที่เข้าค่าเข้าไม่มีส่วนใหญ่มีค่าเข้าด้วย
0: เข้านิดหน่อยเอาไว้ก่อน
1: โอ้ขูดมากเลยบอลโลกครั้งนี้แบบก็ไม่น่าแปลกใจที่บางเกมที่เราเห็นเนี่ยอย่างเกมเกาหลีเงี้ยอาจจะที่นั่งเยอะว่างเยอะหน่อยแต่วันตัวเลขผู้ชมในสนามของฟีฟ่าเนี่ย 44,000 นะ
0: เรื่องนี้อินฟานติโนออกมาเถียงนักข่าวเขาโดนจี้เฮ้ยโอ้โหเนี่ยข่าวว่านักข่าวเพ่งเล็งอยู่แล้วเนี่ยเพราะปัญหาตั๋วแพงแน่ๆคุณเห็นป่ะไอเกมเกาหลีใต้กับเช็กเนี่ย
1: วางบานเลย
0: หลงเหลงที่นั่งว่างเทียบเลย
1: อ
0: ินฟานติโนเอาตัวเลขมาคุณอย่าเอาภาพที่คุณเห็นมาคุณดูตัวเลขคนที่เขาสแกนตั๋วเข้าเนี่ยมันห่างจากความจุสนามแค่600กว่าคนเอง
1: เออ
0: แล้วเพราะอะไรรู้เปล่าที่มันดูหวงๆเนี่ยแฟนเขาชอบไปยืนตามบันไดไปยืนตามทางเดิน เขาไม่ได้ลงไปนั่งที่เขาม ันก็เลยดูแบบที่นั่งเหลือเยอะจริงๆมันเต็มมันเกือบจะเต็มความจุแหละ
1: เหรอ
0: เกมที่ชีวัตสักอย่าง
1: เนี่ยผมไม่นะไม่รู้สึกเป็นอย่างน
0: ั้นแกกล่าวว่าอย่างนั้น
1: แกกล่าวนะ
0: แล้วก็แกบอกคุณไปดูตัวเลข official เนี่ยมันมีหลักฐานชัด
1: สนามจุ 45,000 ตัวเลขคนดู 44,000คือฟีฟ่าเนี่ยก็จะมีตัวเลขผู้ชมในสนามเนี่ยตามจำนวนการขายตั๋วเอางี้แล้วกันซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดอย่างฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาเงี้ยนะพี่ที่สมมติรัสเซียลูสนิกกี้สเตเดียมเนี่ยมันขายตั๋วเต็มทุกนัดเพราะฉะนั้นตัวเลขคนดูเขาจะเท่ากับเตะทุกนัดเลย78111ผมจำได
0: ้
1: ทุกเกมที่กาตาร์ไอสนามนัดชิงเขาก็เหมือนกันตัวเลขกับ8 9สักอย่างเท่ากันทุกเกม
0: อ่าฮะ
1: เพราะว่าเขาขายตั๋วเท่านั้น
0: ก็ถ
1: ือ
0: ว่าขายตั๋วไปแล้วเขาไม่ได้มานับว่าให้บางตั๋วบางใบไม่ได้เข้ามาเว้ยอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันจะเต็มไงตามนั้นแต่คราวนี้ดูเกาหลีอ่ะหลงไปเลยเดี๋ยวรอดู
0: แดดคนหลบแดดอินฟานติโนบอกคนหลบแดดหลบแดดไปอยู่ในฝั่งที่มีหลังคา
1: เดี๋ยวรอดูเกมวันเนี้ยเนี่ยเฮติเนี่ยกาตาร์เนี่ยหนาวแหละไม่รู้ละ
0: ก็นั่นแหละสารพัดหลายเรื่องให้ตามเก็บประเด็นยิ่งแบบพอทัวร์นาเมนต์มันเข้ามาเต็มตัวแล้วล่ะเราก็จะได้เห็นนู่นเห็นนี
1: ่
0: เห็นโจรเห็นขโมยเข้าแคมป์อังกฤษมันอะไรกัน
1: นี่เสียหน้าเจ้าภาพมากนะ
0: มันอะไรกันคือเบสแคมป์ของอังกฤษเนี่ย
1: มันนี่เสียหน้าเจ้าภาพมากนะครับบอกก่อนเลยว่าปกติเบสแคมป์ของแต่ละทีมเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็เข้าไปได้นะ
0: ใช่แล้ว แต่ละประเทศเนี่ยเวลาเป็นเจ้าภาพเนี่ยฟุตบอลรายการใหญ่เอาหลักๆท็อปๆสองโลกของโลก2อย่างนะคือยูโรกับบอลโลกเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหเรื่อง security เนี่ย
1: โอ้โหที่สุด
0: ที่สุดมาก
1: ๆผมเคยไปเบสแคมป์ของบราซิลที่กาตาร์เนี่ย
0: อ
1: ือโอ้ตรวจตั้งแต่ลงรถจอดเดินเข้าไป

0: ปวดหัว
1: ไม่รู้คือลักษณะต้องเอารถขนไปครับของมันเยอะ
0: เดี๋ยวผมกำลังดูว่าอังกฤษเนี่ยที่พักกับที่ซ้อมในที่เดียวกันไหมเบสแคมป์เนี่ยอยู่ที่แคนซัสแต่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าที่พักกับที่ซ้อมเนี่ยมันอยู่คนละที่กันบางทีมเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่เดียวกันก็คือเป็นแคมปัสของมหาลัยมีที่พักแล้วก็ซ้อมในนั้นเลยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: มันตามสถานที่จะเอื้ออำนวยให้พักที่เดียวกันได้หรือเปล่า
0: แต่ว่านี่คงคนละที่กันซึ่ง
1: โดนเนี่ยรองเท้าสตั๊ดบางคนก็หายบ้าง
0: ผมว่าถ้าจะขโมยต้องเป็นคนใน
1: ลูกฟุตบอลสารพัดประโยชน์ใช่
0: เข้ายากไม่มีทางเลยแม้จะไม่มีใครอยู่คุณก็เข้าไม่ได้ไม่มีทางก็ไม่เข้า
1: เขาสงสัยพวกรถขนของไว้ก่อนเพราะว่าของมันเยอะมันหอบออกมาไม่ได้นี่ก
0: ็โอ้นี
1: ่โดนเข้าไป
0: เป็นเจ้าภาพที่โคตรเสียหน้าเลยนะทั้งที่แบบว่าโอ้ตอนรัสเซียจัดตอนกาตาร์จัดเนี่ยโอ้สิทธิมนุษยชนคุณไม่ต้อนรับคุณไม่มีอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: เนี่ยเปิดมายังไงทัวร์นาเมนต์ไปได้ยังไม่ถึงสัปดาห์เลยโอ้โหเรื่องอะไรก็ไม่รู้มากมายครับ
1: โอ้แล้วเกมอีกตั้งเยอะทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยร้อยกว่านัด
0: ปวดหัวแทนเลยแบบผม
1: นี่เพิ่งผ่านไป4นัดเหลืออีก100นัด
0: ใช่ร้อยเกมอ่ะคุณคิดดูแล้วกันฮะโอ้โหธรรมดาในบอลโลก64เกมนี่เราก
1: ็
0: วันท้ายๆนี่เราก็ยมเงินเต็มที่นะ
1: ใช่แล้วนี่เรายังแบบอะไรที่แบบถูกจับจ้องว่าเรื่องว่าการจัดการแข่งขันจะสามารถผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นหรือไม่ก็มีประเด็นขัดแย้งระหว่างประเทศเรื่องเดี๋ยวเราต้องดูเรื่องอิหร่านอีกเรื่องความแบบความลำบากลำบนของทีมชาติอิหร่านเนี่ยทีมชุดนี
0: ้
1: เรื่องการกีดกันตั๋วจากแฟนโคต้าจากฝั่งอิหร่านอีก
0: ครับไม่ให้แฟนบอลเข้านี่ผมว่าอาจจะมีเยอะเลยแหละจำนวนที่เข้าอเมริกาไม่ได้เนี่ย
1: อินฟานโนก็ง่ายอ๋ออันนี้มัน
0: ไม่ใช่เรื่องของเรา
1: ไม่ใช่ประเทศมันเป็นเรื่องของประเทศเขาครับ
0: แต่ได้เห็นเขาอนุโลมให้บินเข้าก่อนวันได้แล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่ไหมก็ควรจะต้องเป็นงั้น
0: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถเพราะว่าก่อนเกมแต่ละนัดของฟุตบอลโลกเนี่ย1วันก่อนเกมคุณจะมีเพรสคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ออฟฟิเชียลเทรนนิ่ง
1: อะไรที่มันถูกกำหนดอยู่ในระเบียบการแข่งขันเนี่ย
0: ถูกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า
1: ก็คือต้องแถลงข่าวกับสื่อมวลชนก่อน1วันแล้วก็ซ้อมให้สื่อดูถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันไป
0: 15นาที
1: ครับ
0: แล้วก็ซ้อมใกล้ๆไม่ได้ซ้อมไกลๆ
1: ใช่ในที่เดียวกันน่ะ
0: ไม่ได้ว่านักข่าวอยู่ฝั่งนี้ไปวิ่งซ้อมอยู่ฝั่งนู้นอะไรไม่มี
1: ใครที่ไหนเขาทำหรอกหยอง
0: ล่ะ
1: ใครไปบ้าทำไปซ้อมอีกมุมนึงเพื่อให้ห่างนักข่าว
0: เขาไม่รู้พอเขารู้เขาแก้ไขแล้วเขาแก้ไขแล้ว
1: โคตรหวงเลย
0: ก็ยังล่ะพี่ชายคุณเดียวโอ้ถั่วหมูทะลวงฟันนะแน่นอน
1: ต้องมีคนอย่างเขา
0: เออ
1: ไม่งั้นก็ไม่ปรับปรุงกัน
0: ผมว่าโพสต์คนแรกเลยวันนั้นรูดเฟซถั่วดีเลยเอาแล้ววีเบิร์นรู้เอาแล้วอุ้ยหลุดปาก
1: พี่เบิร์นนั่นแหละยิ่งรักลักสุวรรณ
0: โอ้โห
1: ไม่ได้ไปอันดับหนึ่งของหลายๆ
0: ไม่ได้ไปด้วยนะวันนั้นอ่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ได้ไปด้วยนะ
1: โกรธแทนโกรธแทนเพราะโดนมาหลายรอบ
0: ใช่
1: สมัยก่อน
0: นั่นแหละก็คือถ้าสมมติว่าคุณไม่ให้อิหร่านเข้าประเทศคุณให้อิหร่านเข้าวันเตะเลยเนี่ยนักข่าวที่มันจะมา cover เนี่ยคุณต้องบินไปเม็กซิโก
1: แล้วไหนจะเรื่องการจัดการเรื่องไฟบินอีก
0: อ่ะถูกคุณต้องบินไปเม็กซิโกเพื่อฟังแถลงข่าวแล้วดูซ้อมแล้วคุณก็ต้องบินกลับมาเบืองที่อิหร่านเตะในอเมริกานะอันนี้นี่ไม่รวมอันนี้พูดเรื่องนี้ที่พูดถึงนักข่าวด้วยนะสื่อที่ไปเนี่ยอันดับแรกมันจะมีเรื่องของ waiting listของในการเข้าไปดูแต่ละเกมนะพี่นะ
1: ใช่ต้องต่อคิว
0: เมืองคราวนี้แต่ละเมืองมันประเทศเขากว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันเดินทางนะ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าด้วยความที่แบบผมมี FIFA Media Channel อยู
1: ่
0: ผมเข้าไปดูเขาเพิ่งเปิดให้คอนเฟิร์มตั๋วขอตั๋วแต่ละเกมเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
1: นักข่าวว่าใครจะต้องการเข้าไปอยู่ในเกมไหนบ้าง
0: ใช่
1: ไปลงทะเบียนไว
0: ้คือไม่ใช่ว่าคุณมีป้ายของฟีฟ่าแล้วคุณเข้าได้ทุกเกมนะมันที่นั่ง
1: มันไม่ใช่กีฬาแห่งชาติจะไปเข้ากันโม่ตัว
0: ที่นั่งมันจำกัดคุณต้องเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนอย่างรอบแรกนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยคุณต้องวางแผนเลยว่าคุณอยากดูเกมนี้คุณใช้เวลาเดินทางถ้าคุณอยากดูอีกเกมคุณใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ทันไหมต้องวางแผนกันวางแผนเรื่องการเดินทางด้วยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ FIFA เปิดให้เริ่มขอตั๋วเนี่ยมันเดือนเดียวปกติเนี่ยเท่าที่ผมจำได้คือ3เดือนนะ
1: ใช่เพราะว่าคนที่ไปทำงานสายข่าวเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนเรื่อง
0: การ
1: เดินทางและที่อยู่ที่พักของเขาย
0: ิ่ง

0: ราวนี้ไม่ฟรีเนี่ยยิ่งต้องแบบ
1: ใช่
0: ยิ่งต้องแบบยิ่งวางแผนล่วงหน้าปรากฏว่าเนี่ยเขาเพิ่งเปิด
1: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องการดูเกมเนี้ยแต่ขอตั๋วไปแล้ว FIFA รีเจ็คมาเนี่ยถ้าคุณจะ waiting list เนี่ยค่าใช้จ่ายมันมหาศาลนะแล้วก็ไม่การันตีด้วยว่าคุณจะได้ตั๋ว
1: ใช่อ
0: ันตรายตรงนี้แหละ
1: แค่นั้นยังไม่พอครับ
0: ครับ
1: เรื่องข้อจำกัดการเดินทางของผู้สื่อข่าวบางคนก็ไปเจอกรณีเรื่องอุปสรรคทางวีซ่
0: า
1: บางคนโอเคได้วีซ่าแล้วผมจะมาเป็นรีพอร์เตอร์จะเข้ามาเนี่ยเพื่อติดตามทีมชาติผมนู่นนี่นั่น
0: ครับ
1: บางคนเจอปัญหาครับทางตม.อเมริกาเนี่ยเขาให้วีซ่าคุณแค่เดินทางเข้าแล้วคุณออกได้รอบเดียวอีกวันนึงคุณจะบินกลับเข้ามาเนี่ยสมมติว่าคุณต้องไปตามทีมคุณไปเตะเม็กซิโกเกมนึง
0: มันบินเข้าบินออกม
1: ันต้องจะต้องกลับมาแผ่นดินอเมริกาอีกเนี่ยคุณออกแล้วออกไปเลย
0: ขอใหม
1: ่ไม่เจอดอกนี้ครับพี
0: ่คือมันไม่เอื้อกับการ
1: ทุกอย่างเลย
0: ไปเชียร์หรือไปทำงานเลยนะครับถ้าคือในกรณีแบบนี้นะมันไม่เอื้อ
1: ปัญหาเยอะ
0: คือปกติเนี่ยเท่าที่เคยได้ไอ้นี่มาเนี่ยไอ้จดหมายตอบรับของฟีฟ่าเนี่ยเท่ากับวีซ่า
1: ใช
0: ่คุณไม่ต้องขอวีซ่าใดๆเข้านอก
1: ระดับนั้นเพราะว่าเวลาปั๊มที่วีซ่าเนี่ยมันก็ยังปั๊มอีกแบบหนึ่ง
0: ใช่
1: ว่าคุณมาในนามของอีเวนต์พิเศษอันนี้
0: เท่าที่ผ่านมายกเว้นกรณีเดียวที่ผมเคยเจอคือตอนที่รัสเซียถ้าคุณจะไปคาลินินกราดทางรถไฟเนี่ย
1: ครับ
0: คุณต้องขอวีซ่าโปแลนด
1: ์
0: เพราะว่าม
1: ันต้องผ่าน
0: คาลินินกราดมันไปติ่งอยู่ในโปแลนด
1: ์
0: มันเป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินติดกับรัสเซีย
1: ครับ
0: ถ้าคุณจะไปรถไฟเนี่ยคุณต้องนั่งผ่านโปแลนด์เพราะฉะนั้นคุณต้องสแตมป์แต่ว่าถ้าคุณบินไปเนี่ยไม่มีปัญหา
1: ครับผม
0: ครั้งเดียวที่มีปัญหากรณีแบบนี้แต่ว่าเนี่ยมันต้องจอยกันมาก
1: ใช่เพราะฉะนั้นนี่พูดแคนาดานี่เราแค่พูดถึงเรื่องที่เราพอจะนึกออกว่ามันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่เราพูดคือปัญหาล้วนๆเลยนะ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบเนื้อเกมอะไรนั่นก็อีกอย่างซึ่งถ้าในพาร์ทของฟุตบอลเพียวๆผมว่าใช้ได้จาก4เกมที่มีโอกาสได้ดู
0: คู่เกาหลีมันนะอเมริกาเมื่อวานก็สนุกดี
1: ผมว่าใช้ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็ต้องชมนะครับในสิ่งที่เขาค่อยๆหาทางแก้จนกระทั่งเจอทางออกแล้วก็ที่ผ่านไป4เกมตรงนี้มันช่วยได้เยอะ
0: ค
1: ือเรื่องของการทำให้เกมกระชับ
0: น
1: ี่ก็ต้องชมนะเรื่องฝ่ายที่ออกกฎเรื่องของฟุตบอล
0: ครับแต่ว่าก็ยังไม่มีก็เรียกอะไรผมคาดหวังว่ามันน่าจะมีความสับสนเกิดขึ้นแต่เท่าที่เห็นเนี่ยยังไม่มีนะ
1: จะสับสนอย่างเดียวตอนผู้ตัดสินบราซิลเกมแรกที่แกประกาศ เราก็นึกว่าเราฟังไม่รู้เรื่องคนเดียว
0: ไอแอฟริกาใต้คนนั้นชื่ออะไรนะไม่รู้ที่ไปยืนฟังอยู่
1: ฮะไรนะจาน
0: หน้าแบบงงสุดฤทธิ์
1: เพราะว่าโอ้โหคนแอฟริกาใต้ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วก็แบบฟังยากหน่อยนึงแกก็ไม่ถนัดอ่ะ
0: ได้ยินแค่
1: แล้วมันหลายอย่างผมเชื่อว่าโดยภาวะปกติแกสามารถพูดดีกว่านั้นได
0: ้ตื่นเต้น
1: เพราะตื่นเต้นด้วย
0: อุ้ยอิตาวิตันซัมปาโยนี่เป่าตั้งแต่บอลโลกคราวที่แล้วเลยนะ
1: ผมว่าตื่นเต้นด้วยเพราะการประกาศการต้องใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยใช้ได้แต่ว่าผมว่ามันไปบวกความตื่นเต้นแล้วก็จากสำเนียงการออกเสียงในแบบโปรตุเกสติดมาอย่างเงี้ย
0: ผมว่ามันก็คงมันบอลโลกครั้งนี้มันเป็นความใหม
1: ่โดยเฉพาะเขินหน่อย
0: อะไรก็ไม่รู้อยู่รอบหัวเต็มไปหมดเลยเนี่ยข้างขวาเป็นกล้องข้างซ้ายเป็นหูฟังตรงปากปีลำโพง
1: ไม่หรอกผมว่ามันก็ค่อนข้างปกติแล้วล่ะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยปีที่ผ่านมาใช้กันเยอะเลฟแคมใช่ไหมที่เราจะเห็นหลีกแล้วบางทีจนรำคาญว่าโอ้โหชอบเอาเลฟแคมมาออกเหลือเกิน
0: บวยหัว
1: แต่ว่าเนี่ยครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เลฟแคมออกมาแล้วคือกล้องจากผู้ตัดสินนะเลฟเฟอรี่คาเมร่าเนี่ยให้ภาพมันก็ออกมาดีด้วยแล้วก็ลดความสั่นไปได้เยอะมันค่อยเป็นภาพจากมุมมองของผู้ตัดสินที่ค่อยน่าดูหน่อย
0: เป็นมาเล่นเกมเป็นเฟิร์สเพอร์ซันที่ได้รับการปรับมาดีแล้ว
1: อย่างฤดูกาลที่แล้วนะพรีเมียร์ลีกเกาโชลาลิก้าอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ชอบโชว์ไงว่าเนี่ยเฮ้ยมุมมองของผู้ตัดสินว่าบางทีก็ตัดขยันตัดไปให้ดูโห
0: ตัดได้ดูนานไม่ได้ต้องรีบตัดรีบมา
1: เหมือนเล่นเกมที่เล่นเกมเหมือนเล่นเกมแบบเกมยิงที่มันเป็นแบบมุมมอง
0: เฟิร์สเพอร์ซัน
1: แ
0: ซนสายตาคนยิง
1: จะอ้วก
0: หมุนไปหมุนมา
1: ครั้งนี้โอเคครับ
0: ว่
1: าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอะไรพวกนี้ดีขึ้นสมูทขึ้นที่ผมชอบมากเลยเป็นพิเศษเว้ย
0: อะไรฮะ
1: ภาพ VR ภาพ
0: หน้าใช่ไหม
1: ภาพซิมูเลชัน
0: สแกนนักบอลมาเลย
1: โคตรดีเลยนี่มันเกมชัดๆมันสวยกว่าเกมอีกเนาะ
0: ก็ก่อนนี้ถ้าจำกันได้ไอ้เซมิออโตเมตอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: มันจะเป็นแค
1: ่
0: ต
1: ั
0: วสามมิติ
1: เป็นหุ่น
0: กลมๆมาไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่รู้ใครเป็นใคร
1: วันนี้โคตรดีเลยจับสแกนทุกตัว
0: คราวนี้นี่มาเป็นหน้านักบอลในคนล้ำเลย
1: ดีมาก
0: แล้วก็ไม่มีดีเลย์แฟลกแล้ว
1: ใช่
0: ก็ถ้าล้ำเกิน10เซนขึ้นไปเนี่ยจับทันทีอันนี้ดี
1: ดีมาก
0: แล้วก็ลูกทงลูกทุ่มอันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมมันบางอันมันดูเกินเขาจะนับเริ่มนับตั้งแต่จับบอลปั๊บขึ้นมาพร้อมทุ่มนับ5วิใช่ไหมไม่ใช่ว่าบอลออกปั๊บนับปุ๊บเนี่ย
1: แล้วมันอยู่ที่รีแอคชั่นผู้ตัดสินคนไหนบางคนก็จะหยวนหน่อยบางคนไม่รู้ว่าความพอดีควรจะตรงไหนดีอยู่ที่ผู้ควบคุมเกมเลยเพราะผู้ตัดสินที่แบบที่จะสติ๊กตรงนี้บางคนก็แบบโอเคไล่ๆเอาให้ตรงจุดปุ๊บผมเริ่มชูมือแล้วนะเริ่มเขาดาวนับ5 4 3 2 1แล้ว
0: ครับ
1: อะไรเงี้ย
0: บางคนก็อาจจะแบบว่าจับปุ๊บไม่ตรงไม่ตรงไม่รู้นับเลย
1: อืม
0: ผมว่าFIFAเขาคงบรีฟหลักการขั้นต้นมาคร่าวๆแล้วแหละ
1: ซึ่งตรงนี้ผมชอบเลยแก้ได้เยอะเพราะว่าน่ารำคาญเวลาเอาแค่ทุ่มบอลเองยังต้องมาเสียเวลาการทุ่มบอลอะไรเงี้ย
0: อย่างนี้พวกทุ่มไกลทำไงพี
1: ่พวกทุ่มไกลก็ต้องรีบเขาก็รีบพอสมควร
0: ผมว่า
1: แต่เขาก็จะมีแท็กติกมาแก้ทุกฝ่ายก็มีแท็กติกอยู่แล้ว
0: ผมว่าถ้าจะแก้เนี่ยทุ่มไกลเนี่ยให้ตัวสำรองไปเตรียมผ้าไว้กับเด็กแล้วก็ให้ไอ้ตัวสำรองเช็ดไอ้คนทุ่มไม่ต้องจับดิยังไม่เริ่มนับดิ
1: มันก็จะหาจังหวะที่เอื้อบางครั้งมันก็ไม่เอื้อมันก็จำเป็นจะต้องพับแผนทุ่มไกลไว้ก่อนอะไรเง
0: ี
1: ้ยโอเคแล้วก็เรื่องของการใช้ไหนๆคุณ VR แล้วคุณใช้ให้มันแบบเพิ่มความยุติธรรมในเกมให้มากขึ้นอย่างเมื่อเช้านี่เคลียร์เลย
0: เมื่อเช้าใช่ไหม
1: เมื่อเช้านี่เคลียร์เลยในที่สุดเนี่ยเหมือนฟ้ารายการฟ้ามีตา
0: อุ้ย
1: โอ้โหหลายครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาในตลอดช่วงมี VR มา 4-5 ปีแล้วรู้สึกว่าเนี่ยบางช็อตเนี่ยมันไม่แฟร์เว้ยไอช็อตใบเหลืองอะไรเงี้ยเอ้ยมันไม่แฟร์เมื่อเช้าก็เกิดเหตุว่ามิเกลเมลอนไปพุ่งเอาฟาวกับทีมรีม
0: ครับแล้วก็ผู้ตัดสินก็ผู้ตัดสิน
1: ก็โดนในมิเกลเมลอนตบตาแหละก็ไปแจกใบเหลืองทีมรีมปรากฏว่าให้ VR ทักมาให้จานมันพุ่งลบมันหลอกพี
0: ่
1: มันหลอกพี่นะ
0: แล้วผ่านไปช่วงแล้วด้วยนะไม่ได้ว่าทันทีด้วยนะ
1: มันหลอกพี่นะไปแก้เลยแก้หน่อยโอเคก็แก้ก็ออกมาสวยงามครับคือคนไม่ได้ทำผิดก็ไม่ควรจะโดนลงโทษแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้คนที่มีเจตนาตบตาทั้งตบตาเรียกฟาวเรียกไป
0: ต้องโดน
1: กลายเป็นว่ามิเกลเอเวอรอนโดนแทน
0: เอเวอรอนก็หันมางงๆเอ้าไปแล้วตั้งนานเลยกลับมาเปลี่ยนเอากลายเป็นว่าโดน
1: ซึ่งอันนี้ผมว่าดีผมชอบ
0: ครับก็เรื่องดีก็มีให้ชม
1: ในถ้าเรื่องของฟุตบอลเพียวๆเอ้ยผมว่าดีผมเห็นอะไรดีๆขึ้นมาหลายจุดแล้วเกมมันก็กระชับแล้วเกมก็ไหลลื่นแล้วสิ่งที่มันแตกต่างคือพอคุณควบคุมเวลาได้เนี่ยมันคนละขั้วกับเวิลด์คัพที่กาตาร์เว้ย
0: ทดสิบนาที
1: เรื่องทดเวลาจะอ้วกกันเมื่อวานโอ้โหแบบไอ้ครั้งที่แล้วเรารู้สึกทรมานทำไมฟุตบอลไม่จบนาทีวะ
0: ตามจริงด้วยนะ
1: เพราะว่าหยุดเวลาเป็นบาสเลย
0: คราวนี้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคูลิ่งเบรคเข้ามาที่ว่าจะให้เวลาเพิ่มอีกนิดนึง
1: ซึ่งนี้เข้าใจได้คุณเป็นมนุษย์คุณไม่ควรต้องมาแบบฝืนทนแดดให้เติมก็จะมีเรื่องช่วงเวลาของไฮเดรชัน
0: ใช้คำว่าไฮเดรชันเบรกด้วยนะไม่ใช้คำว่าคูลิ่งเบรกนะ
1: แต่ละที่ไม่เหมือนกันบางที่เขาก็ใช้บริ้งเบรกวอเตอร์เบรกคูลิ่งเบรก
0: ครับ
1: แล้วคราวนี้เป็นไฮเดรชันเบรก
0: คูลิ่งเบรกนี่ครั้งแรกนี่จำผมว่าที่บราซิลจำได้เกมฮอลแลนด์มีอยู่เกมให้พักกินน้ำกันนะน่าจะประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปกติคูลิ่งเบรกนี่เท่าที่เราพักๆกันนี่ก็จะประมาณนาทีครึ่งแต่คราวนี้ให้3นาที
1: ใช่
0: กำหนดเป๊ะๆไปเลยนะครับเพื่อ
1: จะประชุมหาเรื่องแล้วก็ประชุมพวกนั้นให้เรียบร้อย
0: เพื่อฝรั่งเลยก็ตัดโฆษณาถึงบอกว่านี่คือบอลโลกที่ทุกอย่างมีกันเป็นตอง
1: ใช
0: ่ต้องตัดโฆษณานะครับ
1: โอเค
0: ก็มันเป็นสไตล์อเมริกันเกมอะทุกวินาทีก็เป็นเงินเป็นทอง
1: คือโดยรวมนะในเนื้อของฟุตบอลเพียวๆผมชอบผมว่ามันพัฒนาให้ดีขึ้น
0: เห็นบอกว่ามีอะไรสถานีโทรทัศน์อะไรที่เขาถ่ายบอลโลกของอาเจนมั้งคนภาคเขาประกาศว่าเราเป็นสถานีแรกๆหรืออาจจะสถานีเดียวในโลกที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยไม่ตัดโฆษณาช่วงคูลิ่งเบรกเราก็ไม่ตัดเว้ยบ้านเราก็ไม่ตัดเว้ยต้องส่งไปบอกเขาบ้างอย่างนี้
1: ครับผม
0: แล้วก็อ่ะก็จะว่ากันไปอีกเป็นเดือนแล้วครับนะก็เตรียมพร้อมสี่ส
1: ิบวันโดยประมาณ
0: นัดนาน
1: มันผ่านไป2วันเอง
0: แฟนบอลนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจบบอลโลกมีอะไรนะชันเดกครับ อีกเดือนนึงนะครับเตะเท่าบอลโลกเลย บ้าบอ11ทีมเตะอะไรเท่าบอลโลก
1: คุณเรียกแบบที่คุณถนัดก็ได้ ไม่เป็นไร เรา
0: ผมไม่ได้เป็นคนบ้านะ
1: เรียกไปเถอะ
0: ครับ สบายนะอ่ะ
1: โอเคข้อความพูดคุยกันได้นะครับ SMS ทางหมายเลข4689899นะครับ
0: มีไลฟ์ Facebook YouTube ด้วยนะ
1: เออ
0: เดี๋ยวจัดการ
1: ก็ใครอยากจะเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นพูดคุยกันก็ทางโซเชียลมีเดียถ้าสะดวก
0: ครับ
1: ก็คือเราออกไลฟ์ด้วยใช่ไหมช่วงนี้
0: ใช่
1: ก็คือชื่อเดียวกันนะครับ FM 99 Active Radio เผื่อใครยังไม่เคยไม่คุ้นเคยกับระบบนี้ของเรา FM 99 Active Radio คุณไปเสิร์ชหาได้เลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel หรือว่าที่ Facebook Fanpage
0: แล้วก็สำหรับท่านที่สะดวกฟังทางแอปเนี่ยประชาสัมพันธ์กันอีกทีนะว่าแอปเดิมที่เป็น Active Radio 99 Active Radio เนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับไม่ได้พัฒนาต่อแล้วก็ลบทิ้งไปเลยให้โหลดแอปพลิเคชันใหม่ชื่อว่า MCOT Connect
1: MCOT สะกดคำว่า MCOT นะ MCOT
0: MCOT Connect แล้วก็ Connect ก็จะเข้าไปฟังในนั้นก็จะมีหนึ่งในนั้นก็คือคลื่น FM 99นี่แหละฟังสดๆได้ในนั้น
1: รวมคลื่นในเครือข่ายของอสมทท
0: ุกอย่างที่เป็นของอสมทดูทีวีสดก็ได้ดูฟังคลื่นวิทยุในเครือทั้งหมดนะครับก็ไปโหลดอันนั้นนะครับจะได้แบบแหมเห็นมีหลายท่านส่งกันมาแอปฟังไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนก็จะฟังเยอะแหละเพราะว่าฟังบรรยายสดฟุตบอลโลกด้วยอะไรด้วยมันเป็นเขาเรียกอะไรบรรยากาศที่คุ้นเคย
1: ครับ
0: ของแฟนๆ FM 99ที่ผ่านมานะครับ
1: ถามถึงหยองมาบอกหยองมาตอนนี้จะอยู่บรรยายถึงเที่ยงเลยใช่ไหมฮะ
0: จะครบเลยใจเย็น7โมงพอ
1: ถึงบ่ายโมงเลย
0: โอ้ไม่ไหวแล้วครับโอ้วันนั้นมาภาคคู่เกาหลีกับพี่หลี่หมิงนี่ผมไม่ได้นอนมาเนี่ยผมก็จะตายอยู่แล้วฮะ
1: 8โมงป่ะ
0: วันนั้น9โมง
1: 9โมงงดงาม
0: แล้วเจอพี่หลี่หมิงเข้าไปด้วยเป็นไง
1: เ
0: กาหลียิงนี่แกแกมีเชงนอกไว้โอ้ลุ้นเกาหลีสุดตัว
1: เนี่ยนะคนที่ถามว่าทำไมแอปฟังไม่ได้ครับพี่นั่นแหละก็ MCOT Connect โหลดแอปใหม่นะครับแอปเดิมที่เคยๆกันเนี่ยอันนั้นปล่อยลบทิ้งไปเลยโหลดแอปใหม่ครับผม
0: ไม่ได้ใช้แล้ว
1: จะไม่มีใครฟลุปคาไม้แน่นะนอนมาพอไหมจากคุณลงเล้งก็ถ้ากลางคืนไม่มีปัญหาหรอก
0: ครับ
1: ก็จะเป็นไม่มีปัญหากันตอนช่วงเช้า
0: แต่ผมก็บางทีผมก็ต้องแบบวางแผนดีๆเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมติดูคู่สุดท้ายจบบ่ายโมงหัวค่ำบางวันมาจัดนิทายนอนเดี๋ยวไปและนอนเป็นตอนๆนะช่วงนี้
1: ถามถึงสเตฟานชิมเมอร์กองหน้าคนใหม่ของบุรีรัมย์ว่าจะมาพอแบ่งเบาภาระของบิสโซลี่ได้อยู่ไหมฮะอยู่ไฮเดนฮามกี่ปี
0: ชิมเมอร์ยังไม่เปิดตัวเลยนะแต่เขาว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรทีมอื่นนี่ก็เปิดตัวกันตูมตูมนะถ้าเรือบีจีที่เปิดตัวรายวันเลยนะช่วงนี้บุรีรัมย์นี่เขาส่วนใหญ่ก็จะตูมเดียว
1: ขอดูข้อมูลก่อนเซฟานชิมเมอร์เป็นศูนย์หน้าชาวเยอรมันวัย32ปีอยู่กับไฮเดนฮาร์มมาหลายปี6ปีเลยก็ได้เล่นระดับบุนเดสลีก้ามาตลอด3ปีหลัง
0: ครับ
1: ก็เข้าออกก็เป็นตัวหลักพอประมาณนึง
0: ก็เป็น
1: กองหน้าที่ไม่ถนัดการทำประตูครับ
0: อ้าว
1: เออ
0: แล้วกัน
1: เขาเป็นศูนย์หน้าที่ไม่ถนัดยิงเขายิงปีละไม่เคยแตะเลข2หลักเลยครับตลอดที่อยู่กับทางไฮเดนฮาร์ม7ปีเนี่ย
0: เขาไม่ค่อยได้เป็นตัวหลักด้วยมั้ง
1: ฤดูกาลล่าสุดก็เล่นไม่น้อยครับ25นัดทำ4ประตู
0: ครับ
1: นะ
0: ก็แต่ว่าถ้าว่ากันด้วยเรื่องชื่อชั้นนี่ก็เป็นชื่อชั้นที่ดีเป็นอันดับต้นๆที่บุรีรัมย์เคยได้ตัวมานะระดับบุนเดส
1: ครับ
0: นะครับตัวลีกใหญ่ของยุโรปเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะฮะ
1: ก็เอามองแง่ดีคือไทยลีกมันควรจะต้องเป็นลีกที่เบากว่าบูเดสลีก้าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากปีที่แล้ว4ประตู
0: ครับ
1: ปีนี้ขั้นต่ำก็ต้องมี14ประตู
0: เฮ้ย
1: บวกให้อีก10เลย
0: โอ้ถ้าชิมเมอร์มายิงอีก14เนี่ยแล้วบิโซลียิงเลทเดิมเนี่ยใครจะสู
1: ้ครับผม
0: แต่ว่าอ้าวก็บุรีรัมย์นี่อีกอย่างหนึ่งคือเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มเลยนะว่าใครจะไปบ้างนะเท่าที่อยู่ปีที่แล้วเนี่ยก็มีหลายคนที่อาจจะอยู่ในขาออก
1: เป็นประจำทุกปีแหละ
0: บิโซลีนี่ก็ด้วยนะก็มีข่าวว่าหลายทีมสนใจ
1: ครับ
0: ระดับ 2-3 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตัว
1: ก็มีปัญหาหลังๆบุรีรัมย์ก็ทำธุรกิจได้ดีทั้งในมุมของนักเตะแล้วก็โอ้โหโดยเฉพาะในมุมของการไปแบบเป็นทีมเดินสายเก็บเงินรางวัลเนี่ยเก่งมาก
0: ใช่บุรีรัมย์นี่เรื่องดิวนักเตะนอกอะไรเนี่ยเขาหาข่าวยาก
1: แล้วถ้าเขาผิดพลาดเนี่ยเขาก็แก้ทันทีก็ดูแล้วมันไม่ใช่ก็
0: มีตังจ่ายให้ยกเลิกอ่ะ
1: ตรงไปตรงมา
0: เอางั้นละกัน
1: หวัดดีค่ะณชินณหยองกะดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูมาแล้วค่ะ
0: อุ้ยจดเลยฮะคุณผู้ฟัง
1: 851 861ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็2ตัวนี่มี51กับ61นะคะ
0: เ
1: น้นๆเนี่ยเน้นเลข1ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟน
0: มีเน้นตัวเดียวด้วยเหร
1: อ
0: หมายถึงว่า1 1อยู่ตรงไหนของ
1: ให้นึกถึงเลข1ไว้ในใจ
0: อ๋อครับเน้นตัวเดียวให้เน้น1
1: individual
0: คือ1และเลข6ตัวนี่1อยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันมี1ไว้ก่อนเหี้ยโอ้ดีเว้ยกว้าง
1: เขาจะต
0: ลา
1: ดแข่งประเภท individual กล้องผู้ตัดสินเขามีกิมบอลกันสั่นไหมฮะจากคุณลงเล็งเดี๋ยว
0: ผมว่าน่าจะอะไรไอ้กิมบอลก็คือไอ้ไม้กันสั
1: ่
0: นระบบมันเป็นระบบกันสั่นของเขา
1: เหมือนมือถือเราอ่ะถ้ามือถือแบบระบบกล้องดีๆมันก็ช่วยให้กันสั่นได้เยอะเวลาเราเดินถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้
0: ผมว่าน่าจะต้องมีนะ
1: เป็นลักษณะนั้น
0: เพราะภาพมันนิ่งขึ้นเยอะนะ
1: นิ่งขึ้นเยอะมาก
0: ไม่มีนี่มันจะสั่นก็ไปหมดอ่ะนะครับ
1: ฝากบอกโมโนทำแพ็คบอลโลกขายนะครับไม่มีเงินก้อนจ่ายแล้วไม่มีบัตรเครดิตผ่อนครับจาก FC พิชิตพิบไหวโอ้โหเฮ้ย
0: แต่แหวะ
1: คือ
0: โกรธไอ้ตรงชื่อ
1: ตรงลงท้ายเนี่ยคือเรื่องพวกนี้นะ
0: ครับ
1: ว่ากันไม่ได้อ่ะมันก็เป็นเรื่องของการทำธุรกิจ
0: เขาจ่ายตังค์น่ะพูดง่าย
1: ๆเขาก็ต้องวางแผนการตลาดของเขา
0: ครับ
1: แต่ผมก็ว่ามันพวกนี้มันยืดหยุ่นได้ในระหว่างทัวร์นาเมนต
0: ์
1: ผ่านไปสัก10วันแรกผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปผมว่าก็อาจจะมีแพ็คเกจทางเลือกย่อยๆเพิ่มเข้ามาอีก
0: ผมว่าก็เข้าใจได้นะแม้ว่าหลายคนจะบอกแหมราคาสูงไปนิดแต่ผมเข้าใจได้
1: ผมเข้าใจทั้ง2มุมเลยทั้งฝั่งโมโนนะผู้ซื้อผู้ถือลิขสิทธิ
0: ์
1: เขาลงทุนเท่าไหร่จำเป็นจะต้องเงื่อนไขในการทำตัวเลขทางธุรกิจเขาก็ต้องคาดหวังกับการเชื่อมต่อกับพรีเมียร์ลีกด้วย
0: แล้วใช่เขาเหมือนมีของอยู่ในมือแล้วต้องเชื่อมต่อกัน
1: ไม่เขาที่เขาตัดสินใจกล้าซื้อเนี่ยก็เพราะอะไร
0: ครับ
1: แล้วก็รวมไปถึงในมุมของผู้บริโภคด้วยว่าไหวกันแค่ไหนนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเงื่อนไขแต่ละคนติดขัดไม่เหมือนกันแต่เป็นว่าเราก็ไปตามกำลังเรา
0: ครับ
1: เราคิดว่าไม่ไหวเราก็
0: ดูฟรี
1: ของเขาเท่าไหร่ต้อง40คู่ใช่ไหม
0: 40ถึง50คู่รอบแรกเนี่ย17คู่
1: ก็ดูฟรีไปก่อน
0: เดี๋ยวหลายคนก็บอกโอ้โหดูฟรีจอดับอีกอันนี้เป็นเรื่องของท่านที่จะต้องแก้ปัญหาแล้ว
1: เพราะว่ามันไม่ใช่รายการเดียวที่เวลาคุณจะเจอปัญหาอะไรเงี้ยสารพัดรายการที่มันมีข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ทางการค้าอะไรของเขาเนี่ยเราต้องเลิกโทษคนอื่น
0: ถูก
1: ในเรื่องของระบบการดูของเรา
0: ท่านจะมาถือคติว่า
1: เราต้องดูแลตัวเองบ้าง
0: ท่านจะมาถือคติว่าก่อนโทษตัวเองโทษคนอื่นหรือยังเนี่ยไม่ได
1: ้เราอันดับแรกเราถึงยุคแล้ว
0: ครับ
1: ไอเรื่องเทคโนโลยีในการรับชมสื่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเราเลิกโทษคนอื่นก่อน
0: มันมีวิธีง่ายๆคุณไปซื้อกล่องมาติดคุณก็ดูได้แล้วอ่ะมันมีวิธีแก้ไขปัญหา
1: บ้างเราต้องลงทุนบ้าง
0: ถ้าคุณอยากดูขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลย
1: ใช่
0: นะครับก็อย่าเพิ่งด่าไปก่อนใจเย็น
1: ครับผม
0: นะฮะส่วนแพ็คเกจบอลโลกอย่างเดียวพี่คาดว่าจะมีไหม
1: ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผมก็เริ่มเห็นเขาก็มันก็จะอาจจะเริ่มมีโปรมีส่วนลดถ้าซื้อผ่านช้อปปี้บ้างอะไรเงี้ยซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์บ้างอะไรเงี้ย
0: โปรแย่มาทีละนิดผมว่ารอบล็อกเอาท์อาจจะมี
1: สิ่งสำคัญสุดคุณต้องหาเพื่อนคุณหาร2ให้ได
0: ้
1: อันเนี้ย
0: แล้วถ้าคุณผ่อนได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันน้อยลงไปเยอะเลยเพราะมันเดือนละ300เอง
1: อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นบางคนก็แต่อุปสรรคของแต่ละคนเงื่อนไขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราอ่ะถ้าไม่พร้อมเราก็ต้องแบบยอมปล่อยผ่านมันบ้าง
0: ต้องทำใจครับเพราะว่ากลไกตลาดของสิทธิประโยชน์การกีฬายุคนี้มันเป็นแบบนี้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ต้องจ่ายตังค์ดูครับ
1: แล้วมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกด้วยมีมาตลอดในช่วงหลังผมว่าเราก็ควรจะต้องแบบเข้าใจมันมากขึ้นอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคนเข้าใจเรื่องของธุรกิจพวกนี้มากขึ้นนะ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นเรื่องของการแบบเป็นมนุษย์สับสกายแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกจ่ายให้กับอะไรบ้างพวกสื่อทั้งหลายที่คุณรับ
0: ผมนี่ก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะเดือนๆหมดหลายพันเป็น
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะกีฬานะไอ้พวกสตรีมมิ่งเน็ตฟงเน็ตฟิก
1: ทั้ง
0: ซื้อ
1: ทั้งกีฬาทั้งบันเทิงเนี่ยบวกกัน2อย่างอ่ะบางคนแอดวานซ์คือบางคนแบบซื้อแม้กระทั่งข่าวด้วยนึกออกปะที่เราต้อง subscribe หนังสือพิมพ์สื่อต่างๆเพื่อที่จะเป็น exclusive
0: ครับ
1: อะไรเงี้ย
0: หลายสื่อในอังกฤษเนี่ยต้อง subscribe นะ
1: ใช่ต้องจ่าย
0: บางงานนี่ผมยังหาวิธียกเลิกไม่เจอเลย ไม่ได้ทำงานแล้วเด้ออ
1: ย่างเทเลกราฟอย่างอะไรพวกนี้บางอย่างอ่ะ

0: ผมนี่ติดของเดอะทามเนี่ยไม่รู้ไปยกเลิกตรงไหน
1: เดอะทามเพื่อที่เราจะได้แบบโอเคเป็นแล้วมันก็เอ็กซ์คลูซีฟจริงมันสมที่เราจ่ายไปอะไรอย่างเงี้ย
0: เมื่อก่อนเดอะทามนี่ผมสกู๊ปเขาดีพี่เวลาผมเขียน
1: เขาทำลึกจริงมันสมแล้วที่เขาเก็บตังค์อ่ะ
0: ผมแปลมาจากเขาเลยอ่ะบางทีอ่ะ
1: มันลึกจริงดีจริง
0: ผมทำสกู๊ปเนี่ยผมนี่เลยเดอะไทม์สกู๊ปก็ดี
1: มันจะออกมาดูเหนือชั้นนะ
0: อะไรเนี่ยไม่ใช่ความคิดเราเลยแอบมาดื้อๆนี่แหละ
1: โอเคเดี๋ยวตีหนึ่งพอดีข้อความยังมาได้เรื่อยๆนะครับ SMS ทางหมายเลข4689899นะครับ4689899รวมไปถึง2ทางทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ที่ YouTube Channel ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าให้หยองตามดูแล
0: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชื่อกาตาร์กับสวิสน่าจะออกแล้วนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวมาว่ากัน
1: โอเคช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกา

0: FM 99 Active Radio
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 นทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ลับไปอยู่ต่อนะครับในช่วงที่สองของ99 Live บอลโลกจับได้แล้ว ในช่วงแรกของวันนี
1: ้ครับผม
0: แล้วอ่ะก็อีกไม่ถึง50นาทีนะครับ เกมฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้ก็จะลงสนามกันแล้วนะครับกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ในกลุ่ม B
1: ครับผมใช่กลุ่ม B ซึ่งกลุ่ม B เนี่ยเมื่อวานเตะไปคู่หนึ่ง
0: คือ
1: หนึ่งในเจ้าภาพร่วมแคนาดาเจ้ากับบอสเนียไป 1-1 ก็เป็นทางแคนาดาที่ต้องไล่ตีเสมอในช่วงท้ายเกมจริงๆรูปเกมดูดวงแคนาดาดีกว่าเยอะ
0: ก
1: ็พอเสมอก็เนี่ยมันก็ทำให้แบบ ดี มีแนวโน้มที่จะพัวพันลากไปถึงแบบลุ้นนัดสุดท้ายได้กันสนุกแต่อย่างไรก็ตามนะด้วยระบบเนี้ยระบบ48ทีมอ่ะนัดสุดท้ายยังไงก็สนุก
0: ถูกต้อง
1: เพราะเขาจะไปลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งอันดับ3
0: ถึงคุณแพ้รวด2นัดคุณก็ยังมีโอกาสเข้ารอบ
1: ลุ้นได้จนนี่มันข้อดีแต่ข้อเสียคือปวดหัวครับเวลาคิดอันดับ3อะไรพวกเนี้ย
0: ไม่สามารถคำนวณล่วงหน้าได้
1: ไหนจะพวกแต้มเท่าอะไรพวกนี้อีก
0: โอ้โหแต่ว่าก็ถือซะว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงทางนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของฟีฟ่าครับในการคำนวณให้เรา
1: ถูกต้อง
0: นะเราไม่ต้องไปปวดหัวเขาละบอลจบเดี๋ยวก็รู้เอง
1: ใช่
0: ชื่อมาแล้วนะครับ
1: ผมเชิญเลย
0: เอาฝั่งกาตาร์นะครับเกมนี้เล่นที่ซานฟรานซิสโกนะครับที่
1: ขอเพลงหน่อยดิถ้าซานฟราน
0: เพลงแล้ว
1: เขามีเพลงดิน
0: ึกไม่ออก
1: ดื้อดื้อดื้อดื้อซานฟรานซิสโกนึกออกแค่นี้
0: อ๋อเออใช่ใช่ผมจำได้ว่ามันมีอยู่ในเพลงของ BG เพลงแมสซาชูเซตส์มีคำว่าซานฟรานซิสโกด้วยแค่นั้นแหละที
1: ่
0: นึกออกนะครับกาตาร์วันนี้ประตูเป็นมามุตอบูนาด้านะครับก็เจ้าเก่า
1: คือเอาให้สรุปง่ายๆนะครับคือขุนพลของกาตาร์ชุดนี้จาก4ปีที่แล้วจากที่เป็นเจ้าภาพบอลโลกเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ย
0: ครับ
1: ดูไม่ได้มีความทะเยอทะยานทางด้านฟุตบอลเท่าไหร่ เพราะว่าไอ้ผมจำได้ว่าไอ้ก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพที่เป็นตัวเองเป็นเจ้าภาพอ่ะก็พยายามปล่อยนักเตะไปฝังตัวอยู่กับพวกทีมลีกรองในสเปนอะไรพวกเนี้ยปัจจุบันเหลือนักเตะคนเดียวครับที่มีสังกัดเป็นต่างประเทศคือกองหลังชื่อโมฮัมอาเมดที่ยังอยู่กับคอตาลุนเลโอเนซ่าทีมในเซกูด้าดิวิชั่นหรือว่าลีกา2สเปนที่เหลือ
0: เล่นในบ้านหมด
1: อยู่ในลีกกาตาร์ 100% ครับ
0: ถือว่าเล่นในบ้านเนี่ยตังเยอะไม่ต้องไปไหน
1: ใช่แล้วก็กลุ่มผู้เล่นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีหน้าใหม่มากๆเท่าไหร่เพราะว่าแต่ทุนเดิมเนี่ยกาตาร์เนี่ยโปรเจกต์ฟุตบอลที่วางมา20กว่าปีให้หลังเนี่ยตั้งแต่ยุคแรกที่เขามี Aspire Academy ศูนย์ฝึกฟุตบอลรวมเยาวชนทั่วโลกมาอย่างดีแล้วก็จับทยอยเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนสัญชาติเนี่ย
0: ครับ
1: พอไปถึงจุดๆนึงมันทำแบบนั้นไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวแบบตัวกลืนตัวโอนสัญชาติอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นยุคที่ใช้งานมาเป็น10ปีละหลังๆไม่ได้มีแบบลูกเล่นแบบนี้สอดแทรกเข้ามา
0: ครับ
1: ทำได้ยากขึ้น
0: ก็เป็นหน้าที่ของกูเลนโลเปเตกีที่จะเจองานยากขึ้นกว่าเดิม
1: แต่ก็ยังอยู่หลายคนหลายคนที่แบบเคยโอสัญชาติมาแล้วก็เป็นสมาชิกขุนพลกาตาร์ชุดปัจจุบัน
0: กาตาร์นี่เข้ารอบมาด้วยกันเพลย์ออฟด้วยนะ
1: ใช่
0: เพลย์ออฟชนะ UAE
1: คือทรงมาไม่สวยอ่ะเพราะว่าโลเปเตกีเข้ามาก็เข้ามาช่วยกาตาร์ควอลิฟายบอลโลกในช่วงกลางปีที่แล้ว
0: แล้วก็เพลย์ออฟนี่เกมในบ้านด้วยวันนั้นผมพากอยู่พอดีโอ้โหเกือบตายเกือบไม่ได้เข้าเหมือนกันนะครับอ้าว
1: ไล่ใหม่
0: ประตูเป็นมามุตอบูนาด้านะครับ
1: อบูนาด้าอยู่กับอารายานผมค่อยๆเช็คต้นสังกัดให้
0: ได้เซนเตอร์เป็นโรมิเกล
1: เปโดมิเกลตัวนี้ตัวโอนโปรตุเกสเล่นอยู่กับอัลซาร์แต่เป็นรุ่นใหญ่ละ
0: ครับแล้วก็เล่นคู่กับบัวเลมคูกี้ซึ่งเป็นกัปตันทีมนะครับ
1: บัวเลมคูกี้ก็คู่เซนเตอร์เนี่ย2คนในวัย35ปีคู่นี้อายุ70
0: แบ็กซ้ายเป็นโฮมัมอาเมดนะครับ
1: เนี่ยตัวนี้เล่นอยู่กับเลโอเนซ่าตัวเดียวที่เล่นอยู่ในสเปน
0: แล้วก็แบ็กขวานี่เป็นหมายเลข13อายุอาลูย
1: อยู่กับอัลกราฟ่าม
0: ิดฟิลมีเบอร์23นะครับอาซิมมาดิโบ
1: เล่นอยู่กับอัลวาครา
0: เอาอัลวาคราแล้วก็หมายเลข4นะครับอิซาไล
1: เนี่ยอยู่กับอัลอาราบีตัวนี้ก็เข้าใจว่าโอนมาจากเซเนกัลย
0: ุ
1: คเก
0: ่
1: า
0: แล้วก็เบอร์5นะครับจัสเซมกาเบอร์อับดุลซาเลม
1: จัสเซมกาเบอร์จากอัลไรยานครับ
0: แล้วก็ข้างหน้า3คนอะครามอฟิฟเจ้าเก่าหัวฟู
1: อัครามอาฟิตนี่ก็ขาประจำคือเอาซัดเป็นตัวพิ้วถือว่าเก่งอยู่เป็นคล้ายๆตัว UAE อ่ะทรงคล้าย
0: ๆอมาอับดุลรามาน
1: โอมาอับดุลรามาน
0: แต่ว่านั้นอาฟิตนี่เข้มหน่อย
1: ใช่
0: เข้มหน่อยนะครับแล้วก็มีเบอร์8นะครับเอ็ดมินสันจูเนีย
1: เอ็ดมินสันจูเนียจากอัลดูฮิลซึ่งดั้งเดิมเป็นคน
0: บราซิล
1: เกิดเบลเยียมนะครับเราหลายนานชาติเกิดเบลเยียมแต่บ้านอพยพมาจากทางฝั่งของบราซิล
0: ครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นยูซุปอับดุริซักนะครับหมายเลข15
1: ตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยนะค่อนข้างจะเป็นรุ่นใหม่นิดนึงจากอัลวาครา
0: ซึ่ง
1: หน้าวัย26ปี
0: คือถ้าพูดถึงหน้าเป้ากาตาร์ในหลายปีหลังในภาพจำก็จะเป็นในอัลเมสอาลี
1: ใช่ดาวซันโบประจำชาติเขาน
0: ะครับแล้วก็กัปตันทีมอีกคนนึงก็คือ
1: ซึ่งเมื่อกี้ศูนย์หน้าตัวนี้ก็คือเป็นตัวจากโซมาเลีย
0: ใช
1: ่โอนมา
0: ครับแล้วก็อีกคนนึงที่เราก็จะจำกันได้ก็คือกัปตันทีมที่เหมือนบูโน่อะไออัสันนาเวดอสทัวร์นาเมนต์นี้ก็กลายเป็นตัวเก่าแล้วติดมาด้วยแต่ว่าออกสตาร์ทโดยเป็นสำรอง
1: ไม่ใช่ตัวหลักแล้ว
0: ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวผมคลิกก่อนเครื่องนี้นี่ช้าซะด้วย
1: แต่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผมว่าคือเกรดนักเตะในปัจจุบันถือว่าดีเลยเล่นอยู่ในลีกใหญ่ล้วนๆแล้วก็คือมาตรฐานดีอะผมว่าเกรด B บวกขึ้นไปอะทีมชุดนี้แต่ละตำแหน่ง
0: ครับก็ประตูวันนี้เป็นเกโกโคเบลนะครับ
1: ของดอร์ทมุนด์
0: เกมรับก็มีนิโก้เอเวดี
1: จากกลัดบัก
0: มาเนออาคันจี้
1: จากอินเตอร์มิลานเล่นดีมากปีนี
0: ้แล้วก็ตามผังนี่เหมือนเขาเอาถอยเดนิสกาเรียลงมาเล่นนะ
1: เดนิสกาเรียลงมาเล่นแบ็กอะครับ
0: เป็นมิดฟิลด์เซนเตอร์3คน
1: อ๋อเดนิสกาเรียมิดฟิลด์จากโมโนโกอาจจะถอยมายืน3เซนเตอร์
0: อันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้เป็นผังใน
1: ยังไม่ชัดเจน
0: นี่นะตรงกลางก็กานิชาก้านะครับกับเรโมฟอยเลอร์
1: กานิชาก้าก็ไปย้ายไปสวิตเซอร์แลนด์ยังเก่งอยู่ฟอยเลอร์ก็แข็งมาก
0: เก่ากึกทั้งคู
1: ่โบโลญญา
0: ทางขวาเป็นมาเชลอาบิเชอร์นะครับทางซ้ายเป็นลิคาโดโรดิเกส
1: อาบิเชอร์จากปีซ่าแล้วก็ลิคาโดโรดิเกสก็ยังอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: โอ้ตัวนี้เล่นตั้งแต่เป็นดาวรุ่งตอนนี้อายุ33แล้วก็ไปสังกัดปัจจุบันอยู่กับเรอัลเบติส
0: เพื่อนชับปุย
1: ใช่ตัวเยาวชนชุดนั้น
0: ข้างหน้านี่มีแดนเอ็นดอยนะครับลูเบนวากัสแล้วก็นาเปาเป็นบริเวนโบโล
1: แดนเอนดอยจากฟอเรสต์ก็ถือว่าเด่นทีเดียวในปีที่ผ่านมาโรเบนวากาสก็เป็นขาประจำอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ต้นสังกัดปัจจุบันคือเซบีย่าแล้วก็เบรียนเบโลปัจจุบันอยู่กับแบรนด์ในฝรั่งเศส
0: กุนซือก็จะเป็นมูรัตยาคินสู้กับจูเลนโลเปเตกีนะครับ
1: ของดีๆมีเยอะรวมไปถึงพวกที่มานั่งสำรองด้วยสำรองมียังมีโนอาโอคาฟอร์ครับกองหน้าของลีสเซกี้เอมโดนี่ของเบอร์ลี่พวกนี
0: ้ครับ
1: กลางก็ถือว่ามีตัวหมุนเวียนได้เยอะ
0: ชิบิวโซที่คุ้นๆกันนะส่วนของกาตา
1: ฟาเบียนรีเดอร์อะไรพวกนี้
0: ส่วนของกาตาก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะครับก็อีก40ประมาณ40นาที
1: ครับ
0: นะครับประมาณ40นาทีก็เกมจะเริ่มตอนนี้บรรยากาศในสนามนี่ก็ซานฟรานซิสโกนี่มันก็จะเป็นสนามผมเคยไปอยู่นอกๆเมืองหน่อยนะก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไม่มีรถไฟไปถึงด้วยนะ
1: บัสอูเบอร์อะไรก็ว่าไป
0: มันแหละแฟนบอลแต่ว่าก็สนามเขาก็ระดับ 70,000 แล้วก็เคยจัดNFL ไม่ใช่ไอ้ซูเปอร์โบมาแล้วอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วซึ่งสเตเดียมพวกอเมริกันนี่ไม่ต้องห่วงความทันสมัยนะครับนั่นก็เป็นรายชื่อ11ตัวจริงของคู่นี้ออกสตาร์ทตี2นะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็
1: ทัศน
0: ะ
1: เลยดิ
0: ถามหน่อยผมว่ากาตาร์สู้ยากอาจจะเบียดไปเรื่อยๆตื้อไปตื้อมาถึงสุดท้ายเสียดสีกันไปแล้วกระดูกมันแข็งกว่ากันนะผมว่านะสวิตน่าจะเปียดได
1: ้ผมว่ากาตาร์ก็คล้ายๆกับชาติมีตังค์ทางฝั่งนั้นน่ะคือในแง่ของฟุตบอลเนี่ยคือคุณก็เล่นอยู่ในประเทศก็ชีวิตก็น
0: ิ
1: พพานแล้วอ่ะ
0: มัน
1: ก็อยู่เขาก็อยู่ของเขาแค่นั้นน่ะ
0: มันสู้ยากนะ
1: โอกาสที่จะพัฒนาให้ก้าวข้ามภูมิภาคตัวเองอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วก็สถิติช่วงหลังแย่มากนะคือไล่ย้อนไปเลยเนี่ยดูสถิติย้อนหลังตั้งแต่โปรแกรมทีมชาติตั้งแต่ปี2020ปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันมีหลายเกมด้วยโดนเลื่อนไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าความไม่สงบทางภูมิภาคชนะเกมเดียวคือมัน10กว่าจาก10กว่านัดที่เล่นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ชนะเกมเดียวก็อย่างที่หยองว่าไปเกือบไม่ได้มาเล่นบอลโลกด้วย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนสวิตเซอร์แลนด์กลับกันเลยเป็นทีมที่แข็งมาตรฐานสูงของมูรัตยาคินเนี่ยแล้วก็ลากมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้แพ้เกมเดียวในเกมอุ่นเครื่องกับเยอรมัน
0: ผมว่าเขาตัดสินใจถูกเนี่ยนะมีตัวเก่าเป็นโครงเนี่ยประคองได้เยอะนะสว
1: ิ
0: ตนะครับทั้งเกมรับแล้วก็มิดฟิลด์เนี่ยก็เรียกว่าโอ้โห
1: แล้วเวลามาเล่นเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาก็จะเป็นทีมแกร่งอยู่ระดับนึงเป
0: ็
1: นทีมที่แบบพวกแบบพวกทีมระดับแต่งช้ำลุ้นช้ำมาเลยเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็อ้วกแตกเป็นประจำ
0: จำได้ผมนัดแรกที่รัสเซียเนี่ยเจอบราซิลบราซิลเสมอนะ
1: เหมือนตอนสเปนก็จะได้แชมป์ก็โดนสวิตโค่นไปก่อนอะไรเงี้ย
0: โดนก่อนสวิตนี่มาเล่นบอลโลกนี่เป็นครั้งที่6ติดต่อกันแล้วนะ6สมัยติดนะครับ
1: กลายเป็นขาประจำอย่างไม่รู้ตัว
0: ถูกต้องอาจจะเป็นสวิตเนี่ยเป็นทีมยุโรปที่ไม่ค่อยมีใครมองอ่ะหมายถึงว่า
1: แต่ก็ไม่อ่อน
0: ถูกต้องมันไม่ได้เป็นเกรด
1: แต่ก็ไม่ได้หวือหวา
0: แต่ว่ามันก็แบบ
1: เป
0: ็
1: นต
0: ั
1: วประกอบขาประจำ
0: ถูกต้องนะครับแล้ววันนี้นี่เปิดกับกาตาร์เนี่ยผมว่ามีโอกาส3แต้มนี่ก็โอกาสเข้ารอบสูงริบลิ่วแล้ว
1: ผมว่า 2-0
0: ม
1: ีชนะแบบไม่ต้องลุ้นอ่ะ
0: เห็นด้วยครับเพราะว่ากาตาร์ขนาดบอลโลกในบ้านยังแย่เลยฮะ
1: จริง
0: โอ้แพ้รวดเลย
1: จริงก็แบบเหมือนเขาแบบโอเคบรรลุขั้นตอนแล้วที่สร้างมาทุกอย่างเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
0: คราวที่แล้วในตอนแรกผมกะว่าเออกาตาร์แต่บรรยากาศมันคึกคักเดี๋ยวผมจะตามกาตาร์สัก2จาก3นัดในรอบแรกนะพอเห็นนัดเปิดสนามแพ้เอกวาดอร์ 2-0 แล้วคนออกตั้งแต่โดนลูก2เนี่ยผมไม่ไปดูกาตาร์เลย
1: แต่มันจะมีอยู่กลุ่มนึงไม่ออก
0: อ่ะใช่
1: กลุ่มที่จ้างมาเชียร
0: ์โอ๊ตนั่งเรียงเป็น
1: ระเบียบเลยอ่ะ
0: โกแล้วมันก็ยมนะพี่ว่า70นาที60นาทีผ่านมันก็นั่งกันเฉยๆ
1: เขาจ้างมา
0: เออนั่นแหละ
1: คือคิดดูดิคู่นี้เวลาเขาแบบจะทำอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเน
0: ี่
1: ยม
0: ัน
1: ก็ได้เป็นครั้งเป็นคราวเนาะ
0: ขณะที่อัธจันทร์ด้านบนที่เหลือเนี่ยกล้องในทีวีที่ถ่ายทอดสดอาจจะแพนไปไม่ถึงไปคือหมดแล้วคร
1: ับ มันฝืนธรรมชาติจริงแต่ว่าแต่อีกมุมนึงมันก็ให้บทเรียนเราว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างจริง แปลว่ามันจะไม่ยั่งยืนก็ตาม
0: แ
1: ม่รอดูครับว่าเนี่ย4ปีผ่านไปหลังจากคุณเป็นเจ้าภาพเวิลด์คัพแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้าง
0: ครับก็ลุ้นอีกอย่างนึงก็คือไม่เรื่องสภาพอากาศนะอย่ามีอะไรแถวซานฟรานนี่มีฝน
1: ไ
0: หม
1: มีพยากรณ์ว่าอย่างไรบ้างเอ่ย
0: เดี๋ยวผมดูก่อนซานฟรานเพราะถ้ามันฟ้าแลบแป๊บๆอะไรขึ้นมาเนี่ย
1: มีประจุไฟฟ้าแล้วผูกประเมินว่าเสี่ยงต่อฟ้าผ่าฝนฟ้าคะนองอะไรเงี้ย
0: ครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะครับ
1: ไม่เป็นไรมันจะเกิดขึ้นแน่นอนฟุตบอลโลกคนนี้อยู่ที่ว่าเกิดขึ้นในเกมไหนและกี่เกมผมก็เคยทรมานบันเทิงแบบทางฝั่งกีฬาทางฝั่งอเมริกามาเยอะ
0: กันเลยจะถามว่าเคยมีประสบการณ์ไหมฮะ
1: ผมเคยตั้งแต่ตีห้าจบเที่ยงกว่าก็พายุฤดูร้อนนี่แหละผมจำได้มันเป็นทัวร์นาเมนต์โคปาอเมริกาเวอร์ชั่น100ปีจำได้ไหมเรื่องมันจะเป็นที่จัดที่อเมริกาน
0: ั
1: ่นแหละรวมทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงกว่าเกมผมเคยเจอที่แบบแย่มาก
0: ๆอย่างโหดนะ
1: เพราะว่าพอประจุฝนฟ้าคะนองถล่มเรียบร้อยเสียงเรื่องฟ้าผ่าเรียบร้อยกว่าจะเคลียร์น้ำในสนามอีกสุดท้ายเนี่ยถ้าเวลามันแย่จริงๆอ่ะของฝรั่งก็สภาพไม่ต่างกับบ้านเราเอาป้ายโฆษณาลากอ่ะไม่งั้นไม่พอ
0: ใช่ก็คือตามกฎเนี่ยเขาคือถ้าแบบประถวยฟ้าป้างขึ้นมาเที่ยงครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้าภายในครึ่งชั่วโมงแลบมาอีกแป๊บนึงก็ไปครึ่งชั่วโมง
1: ใช่
0: ไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: จนกว่ามันจะภายในครึ่งชั่วโมง
1: ทุกคนต้องมูฟหมดรวมไปถึงแฟนๆจะเป็นนั่งเย้ยฟ้าท้าลมบนอัฒจันทร์ก็ไม่ได้คุณก็ต้องหลบเข้าใต้หลังคาน
0: ะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันมีอะไรอย่างนั้นเลยนะครับ
1: มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วคุณอย่าไปต้องภาวนามันมีแน่ๆอยู่ที่ว่าจะเป็นเกมไหนเมื่อไหร่อย่างไร
0: เท่าที่ดูพยากรณ์อากาศนี่ไม่มีฝนนะไม่มีฝนนะครับแล้วก็สภาพอุณหภูมิก็ไม่ถึงก็สูงนะตอนนี้เนี่ย18องศา
1: ครับ
0: มีเมฆเป็นบางส่วนครับบอกนี้ก็หวังว่าจะราบรื่นดี
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเค
0: เราไปไหนกันต่อดี
1: ที่เหลือเก็บข้อความเดี๋ยวผมขอเก็บทั้ง4 6 8 9 8 9 9ให้ครบแล้วที่เหลือโยนให้หยอง
0: ได้ครับคือนี่สวิตเซอร์แลนด์หวาน
1: ครับสกอตแลนด์น่าจะยำเฮติแต่11โมงตุรกีกับออสเตรเลียเล่นที่แคนาดาอากาศไม่ร้อนอะไรอย่างนี้บราซิลโมร็อกโกแย่งแชมป์กลุ่มบราซิลโคตรซวยจบแชมป์กลุ่ม
0: ครับ
1: รองแชมป์กลุ่มไปไขว้สายกลุ่มญี่ปุ่นนั่นจินตนาการไปไกลกลุ่มท้ายๆนะว่าระดับ3ดีสุดจะเข้ารอบจะได้เปรียบต้องทำแต้ม ทำแต้มถึงจะเข้ารอบโอเคส่วนกาตาร์ไม่แน่ใจหมดชุดนี้จะตกเหมือนพวกบาเรนสมัยอดีตที่เคยเพลย์ออฟบอลโลกแพ้นิวซีแลนด์เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ดีชิดหยองเวลาบอลเตะไม่ได้เวลาผมเลยทำงานกลางคืนกลางวันก็ต้องนอนตื่นอีกทีบ่ายได้ดูแต่ไฮไลท์จากคุณจอห์นฮองหกเข้าใจได้ครับพี่
0: อารมณ์เดียวกันนะ
1: อารมณ์เดียวกันก็ประมาณนี้แหละครับ
0: ผมก็นอนเช้าตื่นบ่ายเหมือนกันนะ
1: เพราะคู่เช้าๆช่วงเช้าผมก็แบบได้ดูเต็มที่ก็ครึ่งแรกมาหน่อยนึงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าอย่างผมนี่โชคดีว่ามันไม่มีอื่นไม่มีธุระอะไรอื่นกลางวันอะไรเงี้ยสามารถนอนได้แต่อาจจะไม่ได้แบบนอนเต็มที่อาจจะนอนเป็นตอน
1: ๆก็สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็ประเมินตัวเองด้วยติดธุระอะไรก็ช่างมันนอนไปเถอะครับเอาสุขภาพไว้ก่อน
0: ผมเมื่อก่อนนี้แบบว่าหนุ่มๆนี่แบบไม่ได้ต้องดูทุกคู
1: ่ก็เหมือนกันผมเนี่ยลากมาถึงเนี่ยจนกระทั่งครั้งที่แล้วคือเนี่ยครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะต้องแบบเลิกทุ่มเทให้กับการแบบบ้าในการดูให้ครบทุกคู่แล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าจริงอ่ะในความเป็นจริงในแม้กระทั่งว่าในช่วงสดๆเนี่ยมันก็ยากที่จะครบนะผมได้ครั้งเดียวที่ครบทุกคู
1: ่
0: คือ2002ที่ว่าได้ทุกคู่จริงๆอ่ะ98เนี่ย
1: ดูอาจจะโดนส่งไปทำงานด้วยบางโซนเมนต์อะไรเงี้ยคุณก็ไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว
0: อย่างถ้าไปสนามเนี่ยมันไม่ได้ดูทุกคู่แน่ๆ อย่าง2002เนี่ยเรียนอยู่เรียนรามด้วยสบายไปได้ไปมหาลัยเลยอะแล้วก็อย่าง98เนี่ยพลาดเกมเดียว
1: ครับผม
0: รอบชิง
1: โคตร
0: นาฬิกาปลุกก็ไม่ตื่น
1: โคตรทุเรศ
0: ตื่นมาเนี่ยวิ่งออกมาเนี่ยขึ้นเอเกดิตแล้ว
1: ปี94ผมเนี่ยไล่มาอย่างดีพลาดรอบชิงตื่นได้ทีโหเสียงดังยิ่งเป่งแล้วมันดังอะไรวะเขาเห็นบัตโจอยู่ข้ามคาไปแล้ว
0: โคตรเซ็งเลยตื่นมาเหมือนโลกทั้งโลกถล่มอะลงมายืนหน้าทีวีแบบโอ้ตายกูเออละเอาไปดูทาง Facebook นะครับเครื่องนี้นี่ก็ค้างซะเหลือเกินบอกว่าคุณนัทนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่หยองวิชิต
1: ครับ
0: ซัมซองครับซัมซุง
1: ซัมซองเนี่ยหาว่าซัมซอง
0: ซัมซอง
1: อืม
0: ว่ามัน SUNG ใช่ไหมคุณนเรศบอกว่าเคยฟังถึงอำเภอเมืองสุพรรณครับตอนนี้หนองแขมยังไม่ได้เลยฮะ
1: ถ้าสุพรรณไปทางตะวันตกใช่ไหมครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับก็จะคลื่นจะออกไปทางฝั่งที่ตะวันออกแบบโอ้โหชัดไปชัดเยอะได้อีกเป็น100โลเลยอ่ะจากกรุงเทพ
0: เราก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ด้วยนะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: นะครับคุณอภิชาตินะครับบอกว่าคาวเล่นนัดคาวเห็นว่าเจ็บเองจากการซ้อมยิงประตูจนกล้ามเนื้อขาฉีกไม่มีใครเข้าสกัดจริงไหมครับ
1: ก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่ากล้ามเนื้อถ้าคุณเจ็บกล้ามเนื้อฉีกโดยส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากการปะทะ
0: มันสปรินต์หรือไม่ก็เหวี่ยงแรงๆกล้ามเนื้อใช้งานแบบบิดตัวอย่างแรง
1: ใช่ใช่แล้วกล้ามเนื้อฉีกเป็นอะไรที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะไอ้คำว่ากล้ามเนื้อฉีกจริงๆเนี่ยต้องไปดูระดับของมัน
0: ครับ
1: บางคนแย่ถึงขั้นผ่าตัดแล้วก็เคยถามว่าเคยแบบดูแบบคนที่เขาเคยกล้ามเนื้อฉีกเขาเล่าฟังว่าแบบอาการเหมือนโดนไฟเผาอ่ะมันเนื้อคุณฉีกอยู่ข้างในอ่ะ
0: ใช
1: ่ต้องผ่าตัดต้องเย็บซ่อมกล้ามเนื้ออะไรแบบนั้นเลยนะ
0: ครับของผมนี่เป็นที่หลังแต่ว่าแค่อักเสบไม่ฉีก
1: ใช่ไหมถ้าฉีกเนี่ยโอ้โหผมว่าคุณจินตนาการไม่ถูกว่ามันจะขนาดไหน
0: โอ้แต่ผมแค่เสพตอนนั้นผมก็เดินไม่ได้เลยนะคือพอจะยืดหลังมันเจ็บอ่ะยืนไม่ได้อ่ะ
1: ฉีกนี่คือเหมือนแบบเนื้อคุณอ่ะเนื้อคุณฉีกจากข้างใน
0: อ่ะแล้วเป็นกล้ามเนื้อด้วยกล้ามเนื้อนี่มัน
1: แผลข้างในที่เรามองไม่เห็นแค่นั้นเองอ่ะ
0: กล้ามเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อส่วนต่างๆเลยนะพี่มันจะร้าว
1: มันจะไม่มีอะไรแต่
0: ม
1: ีโชคดีที่ยังไม่เคยเป็นแล้วคงไม่เป็นแล้วไม่ได้ออกกำลังกายหนักมานานมากแล้ว
0: แค่อักเสบยังแย่เลยฮะฉีกนี่หนัก
1: ทุกวันนี้ขับรถนานรถติดปวดหลังแล้วนะ
0: ต้องหาหมอนรองหลังดูตลุดไปหมดแล้วคุณอะไรเนี่ยกอริวบอกพี่ทั้งสองชอบผู้หญิงสเปคไหนครับเกาหลีญี่ปุ่นจีนฝรั่งแขกขาวแขกอะไรเนี่ยพิมพ์แล้วมันหายไปนะ
1: หลักๆถ้าตอนเด็กเลยจีนโตมานิดนึงชอบญี่ปุ่นก็คลุกคลิกอยู่สองชาตินี่แหละครับ
0: คลุกคลิก
1: จริงแต่ผมคิดว่าจีนสวยสุดความสวยของผู้หญิงนะ
0: แต่ว่าถ้าคุณชอบ
1: ถึงสมัยทีวีบีแล้วขวัญใจทั้งนั้นเลยยุคนั้นแหละ
0: จางมั่นอี
1: ้สวยแบบสวยจังเลยว่าอะไรเงี้ย
0: ก็ผมว่าอันนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์แต่ละคนว่าคุณประทับใจกับยุคสมัยไหนมากกว่านะอย่างผมเนี่ยก็ยุคที่เริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหนางเอกญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละคน
1: โอชินเริ่มจากโอชิน
0: เออก็ได้นะเอา
1: ก็สวย
0: นะ
1: จริงๆก็สวย
0: ผมเนี่ยประทับใจ
1: สวยอ่ะครับก็เรียกว่าสวยครับ
0: ผมประทับใจปึ้งแรกเนี่ยคือนางเอกเรื่อง GTO
1: อ๋อของผมเนี่ยถ้าทางญี่ปุ่น
0: จะ
1: เริ
0: ่
1: มจาก
0: เ
1: รียวโอฮิโรซุเอะก่อน
0: เออ
1: บีชบอย
0: ครับนั่นก็จะประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นสไตล์ที่แบบอยู่ในใจว่ะ
1: ครับผม
0: แต่ประมาณนี้นะทำไมเรานั่งคุยกันเรื่องผู้หญิง
1: ถ้าทางสายทางฝั่งอเมริกันเนี่ยก็ต้องไปยุคของอลิเซียซิลเวอร์สโตนเดวิดมัวร
0: ์
1: ยุคนั้นที่ต้องมีโปสเตอร์ติดผนังบ้าน
0: คุณนี่แนวเดียวกับพอเจ๋งนะ
1: ก็จะเป็นบางส่วนบางครั้ง
0: พอเจ๋งเนี่ยต่ำกว่า40เนี่ยไม่ต้อง
1: ดูหน้าไรเดอร์อย่างเงี้ย
0: โอ้โหนี่ผมแพ้สาวผมสั้นอยู่แล้ว
1: สวยเหมือนรูปปั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงไทยต้องชื่อปานวาดแน่นอน
1: ใช่ใช
0: ่ไหมคุณปิติพงศ์สวัสดีนะครับคุณเด็กผีบอกคุณเด็กผีบ้าสวัสดีคุณสกอร์เปียนขึ้นวิทยุทางเน็ตในแอปเรดิโอไทยแลนด์ฝั่ง Android เปิดฟังอ้าวไม่ได้มาแล้วอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับ
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรา
0: ไม่เกี่ยวกับเราครับ
1: เขาดึงเขาจัดการของเขาเองนั่นเป็นแอปของเขาเองไม่เกี่ยวคุณต้องฟังคุณต้องไปโหลดออฟฟิเชียลเลยอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือ MCOT Connect เท่านั้นครับ
0: พูดง่ายๆนี่คุณเขาสอยเราไปเถื่อนด้วย
1: ถ้ามีปัญหาก็จะมีปัญหาน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ถูก
0: โหลดแอปครับชัวร์สุดครับ
1: MCOT
0: Connect ครับในแอปอื่นนี่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเสียโก้พัทยาสวัสดีนะครับบอกสุดยอดเลยครับนักพากย์ทั้งสองท่านชอบเวลามาพากย์บอลคู่กันเราเคยพากย์คู่กัน
1: น่าจะมีครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานเนี้ย
0: จำไม่ได้แล้วฮะแต่ว่าแบบว่าก็น่าจะที่นี่นะ
1: ครับผม
0: เพราะที่อื่นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ฮะ
1: ใช่ใช
0: ่นะครับคุณชาติสวัสดีนะครับคุณนัทยุทธบอกบอลโลกครั้งนี้เกมกระชับขึ้นจริงๆด้วย
1: จริงไหลลื่นเหมือนเราดูแบบมันไม่อยู่ต้องปรับให้ทันตามโลกเขา
0: อย่างเกมอเมริกาเมื่อเช้าเนี่ย
1: ไม่งั้นเด็กรุ่นใหม่จะไม่ดูบอลกันหรือเปล่า
0: ใช่
1: เขาก็คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย
0: เกมอเมริกาเมื่อเช้าเนี่ยผมดูมันสปีดมันเร็วอย่างเลยปุ้งปังปุ้งปัง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถ้าไม่ติดว่าง่วงนี่ผมน่าจะดูจนแบบจบเกมได้แบบสบาย
1: ๆขนาดไอ้เกมที่มีฝั่งหนึ่งเล่นเกมรับจ๋าเนี่ยไอ้คู่แคนาดาบอสเนียอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: บอสเนี่ยรับจ๋าๆเดี๋ยวฟาวเดี๋ยวบอลออกเดี๋ยวสกัดเตะทิ้งอะไรเงี้ย
0: ยังรู้สึกว่าเร็วขึ้น
1: ถ้ามันเป็นแบบไม่มีไอ้กฎพวกนี้ครอบไว้นะผมว่าหลับ พอมันมีกฎพวกนี้ครอบไว้ทำให้แบบเดี๋ยวเกมมันก็รีสตาร์ทได้ทันที
0: อย่างคู่เกาหลีก็สปีดเกมเร็วนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมรู้สึกดี4คู่แรกที่ผ่านไปเนี่ยสปีดบอลดีแล้วก็มันทำให้เกมสนุก
1: ผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างรวมจากกฎของในวงการฟุตบอลที่มันเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนโควิดเรื่องของเปลี่ยนตัว5คนสปอตใหญ่ขึ้นอะไรพวกนี้ก็สำคัญด้วย
0: ใช่อันนี้เปลี่ยนตัวนี่เราก็ยังไม่เห็นว่ามีการจับแบบว่าเปลี่ยนตัวช้าด้วยนะก็จะเร่งกันก่อนนะ
1: เพราะว่าก็ดูแบบว่ามันก็
0: ผม
1: ไอ้ฝั่งของทีมเรื่องการเปลี่ยนตัวเองก็รู้ตัว
0: ผมว่าทุกทีมก็คงบลีฟกันมาแล้วอะ
1: ก็บลีฟกันมาไม่มีฝั่งไหนแบบน่าเกลียดจนผู้ตัดสินเนี่ยต้องออกแรงลงโทษอะไรแบบนั้น
0: ได้เปลี่ยนตัว10วินี่สมมติว่าถ้าเปลี่ยน3คนพร้อมกันนี่เขาจะนับยังไง
1: ผมก็ดูอยู่ผมก็พยายามตั้งข้อสังเกตอยู่ผู้ตัดสินก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ควรเป็นอย่างที่ควรเป็น
0: ครับ
1: รวมๆแล้วนะผมก็พยายามเพราะบางทีเนี่ยเปลี่ยนตัวฝั่งเดียว3คนก็ยังพอว่า
0: เ
1: พราะผมก็ดูเฉลี่ยผู้ตัดสินก็ปล่อยให้ประมาณครึ่งทีอะไรเงี้ยมันเขาให้เขาเคลียร์เรียบร้อยไม่ย้วยจนเกินไปบางทีมันเปลี่ยน2ฝั่งฝั่งละ3ตัวฝั่งละ2ตัวอีก3ตัว

0: 4ทิศอะไรเงี้ย
1: ไม่งั้นเหลือคนน้อยเลยนะ
0: ส
1: มมติว่าผมยังนั่งจินตนาการเลยสมมติเปลี่ยนพร้อมกัน3คนแล้วมันออกช้าสักทั้ง3คนเนี่ยเหลือ8คน
0: มันก็ต้องผู้ตัดสินเนี่ยก็
1: คงไม่ขนาดนั้นนะ
0: เลือกส่องสักตัวนึงคนไหนหน้าตาหมั่นไส้หรืออยู่ใกล้เราหน่อยเอาไปเหลืองเลย
1: แต่ว่าผมว่าบทลงโทษมันก็พอดีๆนะ1นาทีมันก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าก็เสียเปรียบได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ว่าเสียเปรียบมากอะไรเงี้ยนะถามหน่อยครับโมโนจะแบ่งให้ทีวีภูถ่ายไหมไม่น่านะเขามีช่องฟรีทีวีของเขาเอง
0: ฟรีทีวี
1: ครับเปลี่ยนเป็นอะไรนะตอนนี้โมโนแม็กสปอร์ตใช่ไหมคุณซาสึเกะคุงบอกบอลเตะตีสองใช่ไหมครับใช่ครับทีวีภูก็ช่อง29ไงครับอย่าไม่เรียกทีวีภูนะ
0: ก็ตีซะว่าเป็นฟรีทีวีแล้วกันใช้คำนี้ก็มีฟรีทีวีให้ดูครับ
1: ทีวีภูวันละนัดได้ไหมเราไม่ได้คนมีอำนาจตัดสินใจฮะถามเราไม่ได
0: ้ไม่รู้
1: เขามีช่องทางของตัวเองก็คงไม่น่าหรอกแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งไม่ได้ไปช่วยเขาจ่ายตังค์ด้วย
0: อันนี้เป็นเรื่องของการทำธุรกิจล้วนซื้อมาขายไปแบ่งฟรีบ้างส่วนหนึ่ง
1: ก็ไม่ได้ไปช่วยเขาจ่ายตังค์หนึ่งก็ไอ้ที่แบบว่าเอ้ยแบ่งมาถ่ายฟรีทีวีอะไรที่อะไรคณะกรรมการเอามาพูดนี่ก็โดนด่าจมหูไปแล้ว
0: อ
1: ยู่ดีๆไปเอาเขามาฟรี
0: เออแบบไม่
1: รู้จะพูดยังไง
0: คนก็อยากมีซีนนะ
1: ไม่รู้จะพูดยังไง
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: อยู่ดีๆ
0: เจต้าบอสื
1: ่อถ้าเป็นพี่ลีมีก็อะไรนะบอตัวบอสวย
0: เออมันมีสองคำที่คล้ายๆกัน
1: ครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ฮะพูดอยู่ทุกวันเด
0: ้ก็แบบไม่จำเป็นต้องทำอ่ะประมาณนั้นแหละ
1: ถามแกก็บอกไม่รู้เหมือนกัน
0: คือแบบ
1: เออคือไม่รู้จะทำ
0: เรื่องที่คุณไม่ต้องไปทำอ่ะ
1: ไม่รู้จะพูดทำไมอยู่เฉยๆก็ได้
0: ไม่มีมรรคมีผล
1: อันนี้บอกคุณวิรัตบอกใจดีชมเราเหรอขอบคุณครับไม่น่านะคุณอะไรเนี่ยคุณแจ็คเหรอบอกก้างปลานี่180เองครับพี่
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงยุคนี้แล้วเราต้องเลิกโทษคนอื่น เวลาดูอะไรไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไร
1: ก่อนจะโทษคนอื่นก่อนจะโทษตัวเองคุณโทษคนอื่นหรือยัง
0: ใช่
1: ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก้างปลาง่ายด้วยนะไม่ต้องแบบปีนขึ้นไปเสาอยู่บนหลังคาม
0: ันเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้ใช้
1: ล่าสุดรุ่นล่าสุดที่เคยใช้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็น
0: แบบไหน
1: เป็นกับเสาเล็กๆก้างปลาเล็กๆอ่ะแล้วก็คุณก็ต่อสายเข้าจากทีวีแล้วคุณก็เอาไปติดไว้ตรงไหนก็ได้แล้วคุณขยับเอาติดนอกหน้าต่างก็ได้ติดบนหัวทีวีก็ได้แล้วคุณก็ขยับ
0: หัวทีวีก็ได้
1: ใช่ครับต้องไม่ง่ายไม่ยากครับ
0: เดี๋ยวผมไม่เคยใช้ก้างปลา
1: หรือถ้าคุณไม่อยากก้างปลาคุณไปเนี่ยไปห้างเนี่ยซื้อกล่องทีวีดิจิตอลมากล่องนึงเสียบปลั๊กคุณก็ดูได้
0: แต่ใดๆก็ตามนะถ้าจะดูแบบฟรีทีวีตามปกติผมว่าไอ้พวกแบบก้างปลาหรือว่าดาวเทียมอะไรพวกนี้ดีสุดแล้วเพราะผมถ้ามันเป็นแบบอินเทอร์เน็ตทีวีเงี้ยรำคาญตอนเปลี่ยนช่อง
1: ใช่มันจะโหลด
0: เออแล้วเดี๋ยวนี้คุณคิดดูเราอยู่กับยุคสมัยที่เราอดทนอะไรได้ที่ไหนอะวิสองวิกว่าจะแบบกว่ามันจะแบบโหลดช่อง
1: ที่บ้านใช้กล่องอินเทอร์เน็ต
0: เออ
1: เวลาเปิดจึ๊ก
0: มันแบบรำคาญเว้ยแบบ
1: เดินไปทำอย่างอื่นก่อน
0: ทนไม่ได้ทนไม่ได้เว้ยสมาธิสั้นเดี๋ยวนี้ทนไม่ได้แล้ว
1: เมื่อก่อนเราเด็กๆเราชินกับการที่รีโมทกดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บ
0: ใช่
1: ใช่
0: เรามาตั้งแต่รุ่นปุ่มกดเว้ย
1: เดี๋ยวนี้นะพอถึงบ้านปั๊บเปิดแอร์เปิดไฟเปิดแอร์เอารีโมทมากดเปิดทีวีจึ๊กแล้วผมก็เดินไปอื่นเลยไม่ต้องรอ
0: มันจะหลบ
1: มันขึ้นไ
0: ปอารมณ์มันเปิดคอม
1: ใช่คุณไข่เจียวหมูสับฮะแหมชื่อเอาซะหิวถ้ากุนซาวเข้าชิงบอลโลกกับคองโกนี่จะดูดีไหมฮะ
0: ก็ยิ่งน่าดูใหญ่เลย
1: ประวัติศาสตร์
0: เป็นปรากฏการณ
1: ์นะครับแล้วดาราสาวไทยชอบคนไหนครับตามสเปคพี่ชิดพี่หยองโอ้
0: ชอบอ่ะก็
1: ให้นึกเร็ว
0: ๆหนึ่งในดวงใจก็พอลล่าเทเลอร์ไปก่อน
1: อืมโอ้โหถ้าตอนเด็ก
0: ใครยิ้มแล้วจบเลยโลกโอ้โห
1: ตอนเด็กๆอ่ะผมชอบคนนี้ไว้พี่ คุณแกชื่ออะไรนะศรีสามานชดาพรรัตนากร
0: อ๋อสวยสวยสวยมีเสน่ห์มีเสน่ห์มาก
1: สวยมาก
0: เป็นคนที่แบบสวยบรรยายไม่ถูกว่ะ
1: เ
0: ขามีเสน
1: ่
0: ห
1: ์ใช
0: ่มีเสน่ห์มาก
1: แต่เดี๋ยวนี้มันก็อีกแนวนึงอ่ะเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะก็ดีครับดูแลเจริญหูเจริญตาทั้งนั้นแหละ
0: ครับชอบหมดแหละครับคนสวยครับ เป็นธรรมดา
1: คุณยาเชสลาฟนะฮะซูวานอฟสกี้นะครับโอ้ชื่อแก
0: เดี๋ยวไม่ได้ชื่อนักบอลใช่ไหม
1: เดี๋ยวชื่อ Facebook แกเดี๋ยวบอกสวัสดีครับพี่ๆยาเชสลาฟสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: นะครับสวัสดีครับพี่

0: อยากรู้นักฟุตบอลที่เล่นในโอลิมปิกจะนับจำนวนนัดที่ติดทีมชาติเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกไหม
1: ไม่นับ
0: โอลิมปิกมันจะเป็นชุดเล็กสิ
1: อืมไม่นับไม่นับ
0: เป็นอยู่23
1: ไม่ใช่ซีเนียร์ทีม
0: ครับทาง YouTube นะครับคุณปลั๊กแหมนี่ไปทุกรายการเหมือนกันนะแฟนพันธุ์แท้จริงสวัสดีนะครับอันนี้คนละปลั๊กกับปลั๊กทิปโก้นะไม่ใช่นะ
1: อ๋อคนละอันกันอันนั้นก็เป็น
0: อันนั้นก็เรียกเสียปลั๊กไปแล้ว
1: ครับผม
0: โอ้โหพาเมียเที่ยวอย่างเดียวเลยช่วงหลังคุณก้องเกียรติบอกอย่างนี้ PPDV ปีหน้าเหลือบอลอะไรให้บรรยายครับเสร็จโมโนหมด
1: เออคุณถามผิดช่วงแล้วถามช่วงเมื่อกี้จะได้รู้
0: อ๋อจันทร์อู๋
1: จันทร์อู๋อะไรเงี้ย PPTV
0: PPTV ปีหน้าก็ไม่มีบุนเดสป่ะไม่มีนี
1: ่เออก็ต้องดูว่าจะไปขอดึงมาบ้างได้เปล่า
0: อาจจะไปแบ่งมาอะไรอย่างงี้นะบุนเดสไปอยู่ AS
1: ครับ
0: ใช่มั้ยส่วนทรูปีหน้านี่ก็น่าจะยังเหลือเท่าเดิมเท่าที่มีปีนี้ถูกไหมแล้วก็ได้เพิ่มทีมชาติ
1: ก็ต้องตัดบุนเดสออกถูกป่ะ
0: อ๋อเออใช
1: ่เออ
0: แล้วก็จะมีทีมชาติกับบอลอาเซียนครับเพิ่มมา
1: แต่เชื่อว่าจะมีอะไรกระตุกติ๊กเพิ่มมาอีกเยอะ
0: ก็ต้องสู้กัน
1: ประมาณนั้น
0: เดี๋ยวนี้นะ
1: อืม
0: ก็เป็นกำไรของคุณผู้บริโภคไป
1: ครับผมแต่คุณก็ต้อง Subscribe กันเลือกเอาแล้วกัน
0: ผมนี่ก็ซื้อทุกเจ้าเนี่ยผมซื้อ True ดูเนี่ยผมดูสนุกแบบเออผมก็ต้องการดูสนุกผมก็ต้องซื้อ True
1: คุณก็ทำถูกแล้วแล้วก็อยู่ในอาชีพเราไม่ได้ซื้อเพื่อความบันเทิงเราซื้อเพื่อ
0: ทำงานด้วย
1: เออทำงานมันเป็นงานเรามันก็มันคุณก็ทำในสิ่งที่ควรทำถูกแล้ว
0: คือสมมติว่าอยู่บ้านแล้วแบบอยากดูแล้วไม่ได้ซื้อไว้เนี่ยผมจะรู้สึกหงุดหงิดสนุกแย่โอ้โหอยากดูอ่ะ
1: ครับผม
0: เอออะไรนะผล F1 รอบจัดอันดับครับอ๋อจบยังไม่รู้นะ
1: สนามไหนเนี่ย
0: เ
1: พราะว่ากีฬาความเร็วเป็นกีฬาที่ผมแบบเอาตัวออกห่างมากเลยอ่ะ
0: สนามอาทิตย์ที่แล้วนี่มันที่โมนาโกอ่ะ
1: ไม่ใช่แฟน F1
0: คิเมียนโตเนลลี่กำลัง
1: แต่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นบ้านเราฮิตเยอะ
0: อ๋อใช่หูยบางที่นี
1: ่ F1 กับ MotoGP ไหนฮิตกว่ากันในอารมณ์แบบคนติดตามดูอ่ะ
0: ผมว่า F1
1: แฟนใช่ไหมทำมันเหมือนทำท่าจะเป็น F1 มากกว่า
0: F1 นี่คือมอเตอร์สปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแหละผมว่า
1: ไม่สำหรับแฟนบอลบ้านเราสำหรับไอ้สำหรับแฟนกีฬาบ้านเรา
0: โอ้เอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: ผ
0: มว่าน่าจะ F1 นะคือMotoGP นี่มันมาบูมตอนที่บุรีรัมย์มาจัดนี่แหละคือที่คนส่วนวงกว้างรู้จักมากขึ้น
1: อ
0: ะไรอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่แค่คนแบบแฟนมอเตอร์สปอร์ตแท้ๆอะไรอย่างนี้
1: สัปดาห์นี้ F1 อยู่ที่บาร์เซโลนาที่คาตาลุญญา
0: ใช่ครับอ่ะรอบควอลิฟายมาแล้วโพนี่เป็นจอร์จรัสเซลนะครับโพซิชันเป็นจอร์จรัสเซลแล้วก็
1: ไม่รู้จัก
0: กริดที่2เป็นลุยส์แฮมิลตันแล้วกริดที่3นี่เป็นคิเมียนโตเนลลี่นะครับนี่ก็มาร์เซเดสนะกริดที่1กับกริดที่3ก็กินอีกแล้วครับมาร์เซเดสสนามเนี้ย
1: ครับ
0: ปีนี้นี่แชมป์มาทุกสนาม
1: เฮ้ยจอร์จรัสเซลทำไมโอ้โหปีนี้นี่ขึ้นโพมาเป็นสนามที่3จาก7สนามแล้วเนี่ย
0: นั่นแหละแต่ว่า
1: แต่ทำไมไม่เคยไม่เคยได้แชมป์เลย
0: อันโตเนลลี่กวาดมา5สนามหลังสุดมั้งนะครับก็
1: เฮ้ยปีนี้ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนหน้าจากตัวที่ผมคุ้นเคยไปเยอะเลยว่ะ
0: ใช่คือF1 นี่มัน 50-50 ไงลดกับคนปีนี้ลด Mercedes ดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกกับเขาก็เป็นทีมใหญ่เขาก็ดึงนักขับมือดีไปอยู่ทั้งคู่เลยทั้งลาเซลทั้งคิเมียนโตเนลลี่เนี่ยนะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: เซอร์แฮมก็ยังขับอยู่ไหมครับ
0: ขับครับเนี่ยก็สนามนี้ได้ออกที่กริดที่2
1: อ๋อ
0: นะครับส่วนแม็กแฟสต์เปนเนี่ยไปออกกริดที่5นะฮะปีนี้เรดบูลรถสู้ Mercedes ไม่ได้นะส่วนอัลบอนเหรอเดี๋ยวดูก่อน
1: อเล็กซ
0: ์อัลบอนออกในกริดที่18โอ้โหอยู่แถวรองสุดท้ายเลย
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีแต้มนี้ก็ต้องไล่กันเหนื่อยหน่อยนะครับมีบอกว่าถึงไหนแล้ววะเนี่ยเมื่อกี้นี้ผลได้วันเนี่ยใช่ไหมนี่มาคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับนะแอป AS Play ดูฟรีช่อง Monomax Sport Mono 29จอไม่ดำครับดูได้เขาโคกันนี่
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็มันอาจจะชัดกว่าดูทางฟรีทีวีด้วย
0: แต่ลูกค้าที่ซื้อทาง AS Play นี่ดูวันโลกไม่ได้นะคุณต้องไปซื้อทาง Monomax ต่างหากนะนะครับราคาตั๋วเนี่ยตัดพวกฮูลิแกนไปเยอะเลยครับ
1: โอ้

0: ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นตามเงื่อนไขกลไกตอนการตลาด
1: เหมือนคอนเสิร์ตบ้านเราอะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ก็เล่นอิมแพคค่าตั๋ว 2-3 พันนี่ก็ไม่ค่อยมีตีกันแล้ว
0: ใช
1: ่นะครับ
0: อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วน
1: เฮ้ยวันนี้เพิ่งมีซิลิฟู
0: ก็ถูกคัดกรองไปด้วยราคา
1: ใช่ไหมวันนี้เพิ่งมี
0: โอ้นี่ใช่ซิลิฟูครับก็
1: พี่เบิ้ลพี่แชมป์เนี่ยดูกันก็ผมนี่ลืมไปเลยนะ
0: พี่เบิ้ลกับแชมป์เฉาฉุยไป
1: เขาเป็นโค้ดวัตถุตินะคุณต้องให้เกียรติเขานะฮะ
0: โอ้ผมก็เคยเจอ2คนเนี้ยคอนเสิร์ตผลล่าสุด
1: เป็นไง
0: คอนเสิร์ตล็อกอะไรสักอย่างผมก็ไปเจอไปทำงานแถวนั้น
1: วงเปิดขึ้นเนี่ย
0: แกงนี้เขาเลิกมา
1: เหรอ
0: โอ้โหเสียงดังเดินกลางแบบแป้กันมาเลย
1: วงเป
0: ิ
1: ด
0: แกงนี้เขาจะไปดูคอนเสิร์ตพวกแนวๆนี้ยุคนี
1: ้วงเปิดยังเล่นไม่ลงเลยหน้าแดงแล้วอ่ะนะ
2: บอกว่าอย่าพึ่งหมดครับหนทางอีกยาวแค่เริ่มต้นเอง
1: ครับก็จะพยายามฮะ
0: ก็ดูแลตัวเองกันด้วยประคองประคองกันไปอย่าฝืน
2: ครับเห็นภาพแฮร์รี่เคนถือราวผ้ากางเกงลิงตัวเดียวแล้วอนาถจังเลยฮะเอาไปเห็นที่ไหนฮะ
0: เหรอ
1: เหรอมันอยู่ในแคมป์ก็แล
0: ้
1: วช่วย
0: ก
1: ันละม
0: ั้งก็ต้องดูแลตัวเองจะไปมีคนรับใช้เลยนักกีฬาก็ต้องดูแลตัวเองกันประมาณนี้แหละ
1: ครับมีกระแสเรื่อง USA กับอิหร่านไหมยังไม่มีคืบมาจากเท่าที่มี
0: สองวันที่แล้วใช่ไหมครับที่ทำท่าว่าจะบอมกันหนักต่อเนื่องอะไรเงี้ยจู่ๆแต่ทำก็บอกว่าเฮ้ยคุยกันรู้เรื่องแล
1: ้
0: ว
1: แกประกาศตอนทุ่มหนึ่งบ้านเรานะว่าเดี๋ยวจะยิงพอเที่ยงคืนประกาศยกเลิกบอกคุยได้
0: แล้วคุยได้ทุกฝ่ายละนู่นนี่นั่นวันนี้มันก็สุดท้ายมันก็หลุบไปหลุบมาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ตีกันแล้วก็หยุดตีกันแล้วก็หยุดไอ้ฝั่งนี้บอกว่าคุยกันได้ละอีกฝั่งนึงไปจิ้มกันอีกภูมิภาคนึงเขาเชื่อมโยงมาอีกฝั่งอิหร่านไม่ยอมกลับไปตีกันใหม่
1: ปวดหัว
0: อเมริกาก็กลับมาตีด้วย
1: สวัสดีครับพี่ชิดพี่ยองคืนนี้สวิตสองลูกไหวไหม
0: ไหวอยู่ผมว่าไหว
1: ได้ลุ้นได้ลุ้นอะไรอันเนี้ยมีอยู่ครับจังหวะที่ยกเลิกใบเหลืองหลังจากที่ให้เล่นไปแล้วตามจริงต้องยกเลิกใบเหลืองก่อนที่ให้เริ่มจังหวะใหม่น่าจะหมายถึงจังหวะทีมรีมนี่แหละมั้ง
0: แต่ผมตอนนั้นผม
1: มันเล่นไปแล้วเนี่ย
0: ตอนนั้นผมนอนไปแล้วล่ะผมไม่รู้รายละเอียด
1: เหมือนมันเล่นไปแล้วมั้งเออผมจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอะไรฮะเนี่ยพี่ฟิลกู๊ดอะไรพิมพ์มาอ่านไม่ออกนะฮะ
0: ครับ
1: ฮิวแมนเออร์เลอร์เดี๋ยวมีแน่อะไรประมาณนั้นนะโอ้ในฟ้ามีตาในหัวเราะมาด้วยฮะก็แสดงว่าเป็นรุ่นเดียวกับเรานะฮะ
0: ครับผม
1: คุณพี่ก่อนดีแค่คุณ อาพี่สนุไหมใช
0: ่
1: ไหม
0: จำไม่ได
1: ้ฟ้ามีตาจริงๆครับ
0: ฟ้ามี
1: แล้วก็เป็นละครเนี่ยละครรายการฟ้ามีตานี่เก่าอยู่นะครับคุณเกษมศักดิ์บอกฟีฟ่าอาเซียนนี่โมโนได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ฟีฟ่าอาเซียน
1: ไม่น่านะ
0: จำไม่ได้แล้วครับ
1: มันเป็นลิขสิทธิ์ฟีฟ่าไหมผมว่าไม่น่าน่าไหม
0: ก็ต้องเป็นของฟีฟ่า
1: เออล่ะไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะคุณชูชาติครับสวัสดียองชิดไม่ต้องไปเซิร์ชหาหรอกครับไทยๆขึ้นไปหน้าจอไม่ต้องไปเซิร์ชหาไม่ต้องโหลดไม่ต้องไถขึ้นไปอะไรวะเนี่ยยองคืนนี้มีคู่ไหนบ้างไถเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่รู้มีคู่ไหนเลยเดี๋ยวไล่ให้ก็เดี๋ยวมีกาตาร์สวิสตี5บราซิลตูนิเซียนะ
0: ใช่
1: ไอ้บราซิลโมร็อกโกขออภัยบราซิลโมร็อกโก
0: อันนี้น่าดูมากบราซิลโมร็อกโกผมว่าสูสีมากคู่น
1: ี้ก็
0: 8โมง
1: เฮติสกอตแลนด
0: ์11โมง
1: ออสเตรเลียตุรกีก็เดี๋ยวกาตาร์สวิสนี่เป็นสนกับอธิคม
0: ครับผม
1: ส่วนคู่บราซิลกับผมเองนะครับกับพี่บอมนะแล้วก็8โมงเฮติสกอตนี่รู้สึกจะเป็นผอ. ผอ. กับพี่โจอี
0: ้ครับ
1: ผอ. ดีบอกเฮตินี่ต้องให้ถึงมืออ้ว
0: น
1: แล้วก็คู่ออสเตรเลียกับตุรกีนี่น่าจะเป็นพี่บีแหลมสิงกับพี่เต้ย
0: ครับ
1: พี่เต้ยแม็กกลองนะครับสะกด MCOT Connect ให้หน่อยครับMCOTMCOT นะแล้วก็ Connect ก็ CONNECT
0: ครับ
1: มีคุณนันทพงศ์บอกมาเสียงใส่กริ้งครับ
0: นี่หาเสิร์ชหาตาม Google ก็ได้เดี๋ยวเขาพาคุณแบบไปชื่อที่ถูกต้องเองอ่ะถ้าจำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย
1: บอกคู่ที่ดูฟรีนี่ทีมใหญ่ๆก็มีเยอะนะ
0: จะได้อยู
1: ่
0: ดีอยู
1: ่ครับบอกว่าตอนเพลงบอลโลกเพลงแรกในชีวิตเมื่อจำความได้เลยครับเอาหมายถึงเมื่อกี้เหรออ
0: ๋อ
1: Yes, celebrate the day
0: มันเยอรมันป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: 2006นะ
1: เป็นเพลงบอลโลกที่ผมชอบ

0: องจากอุเนสตาเต้อิตาเลียนาเลยนะ
1: 90
0: ผมมีความรู้สึกว่าเพลงทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องมีความแกลนๆมันต้องมีความแบบใหญ่ๆอย่างนี้แหละในความรู้สึกผมนะ
1: ตั้งแต่มีเพลงบอลโลกเป็นเรื่องเวลามาเรานับแต่90แล้วกันในยุคที่เราบอกทันกันจริงจังอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มีหลายครั้งที่เพลง World Cup แป๊กหลายครั้งนะหนึ่งในนั้นคือ2002นึกออกปะล่ะ
0: จำได้แต่สกอร์ผมจำได้แต่ดนตรีประกอบ
1: 2002บูมอันนั้นตะเสียบูมบูมบูม
0: เสียงก็แผดไปแต่ไกล
1: อะไรวะ
0: เออ
1: ก็
0: แป๊กเลยนะบูมเนี่ยไม่ได้เลย
1: เออถ้า2เนี่ยถัดมา2006เนี่ยCelebrate the Day แล้วแม้กระทั่งเพลงที่เอาของแบบเอา It's My Life ของบอนโจวีเข้ามาเนี่ยมันก็ใช่
0: ครับ
1: มันก็โอเคเป็นเพลงที่เหมาะกับสนามกีฬา
0: อืมใช่ผมก็รู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันต้องแกลน
1: อ
0: ะ
1: พอ2010เนี่ยเข้ายุคของเจชากิล่าแล้ว
0: มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคนชอบมันก็มีแหละ
1: เออมันก็เพลงสนุกสนาน
0: สนุกสนานไป
1: 2014มันก็มีพวกแก๊งพี่พิทบู
0: ร์ล้นๆ
1: พิทบูร
0: ์วีอาร์ด้วย
1: เจโ
0: ลอะไรประมาณนั้น
1: ก็ได้อยู
0: ่
1: มันจะเป็นแบบเทคโนแดนซ์อะไรหน่อย
0: ใช่ส่วนใหญ่หลังๆมันก็จะมาแนวเนี้ยฮะต้องแดนๆสนุกอะไรเงี้ยนะแต่ในอย่างผม
1: แล้วก็ทั้งแบบ94อะไรเงี้ยมันมีโกเวสอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
0: กอริแลน
1: กอริแลนแล้วไม่เท่าไหร่ไอ้กอริแลนมันโอลิมปิกปะวะ
0: กอริแลนบอล94พี
1: ่บอลใช่เป็นบอลใช่ไหม
0: โล94ก็เออนั่นแหละ
1: กอริเอสไซฟานป่ะใช่ป่ะ
0: ไม่
1: ไม่ใช่อันนั้นมาโอลิมปิกโอจำสับสนมั่วมาหมดละ
0: คือถึงความรู้สึกผมถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์มันต้องแบบใหญ่ๆแบบแฮนด์อินแฮนด์โอลิมปิก88เงี้ย
1: เม
0: โลดี้ใหญ่ๆซาวใหญ่ๆดูแกรนๆอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันเข้ากับทัวร์นาเมนต์ดิอย่างอุเนสตาเต้อิตาเลียนานี่เอาจริงก็เมโลดี้มันก็ดูใหญ่อยู่นะ
1: ใหญ
0: ่เออคือแบบเปิดมาเนี่ยแต่แดแล้วเนี่ยมันก็มัน
1: ใช่แล้วมันจะมาคู่กันกับไฟนอลเคาท์ดาวน์มันมักจะมาเปิดคู่กันเสม
0: อประมาณน
1: ั้นในยุคนั้นน่ะ
0: ครับอย่างเซเลเบทเดย์เนี่ยมันมีทั้งความแกลนแล้วก็มีทั้งความแปลกนะขึ้นประโยคแรกมาเหมือนร้องเพี้ยนเลยแต่แบบเออดีวะนะครับเสียงหายครับแต่ว่าไม่ได้หายครับแต่ว่าตอนออนเปิดเพลงออน YouTube เนี่ยเปิดเสียงไม่ได้นะ
1: อ๋อครับผม
0: เดี๋ยวเปลวรอบ2อยากเห็นอิหร่านเจออเมริกาครับ
1: รอบ2งงผมก็อยากเห็นผมเป็นหนึ่งในคอซาดิสผมอยากเห็นโลกต้องการเห็นอะไรแบบนี้
0: ทำอย่าไปดูไ
1: ปแต่ผมเชื่อว่าไอ้เรื่องแบบเรื่องในสนามเนี่ยจะสวยงามผมคิดว่านักฟุตบอลรู้กันดีว่าอะไรคืออะไร
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนปี98ที่เจอกันก็มอบช่อดอกไม้กันด้วยนะ
1: ผมคิดว่านะในแง่ของคนเล่นกีฬานักกีฬาอาชีพด้วยกันเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรหรอก
0: ผมว่าในสนามแล้วไม่มีใครอยากได้สงครามอ่ะ
1: ใช่
0: เอางี้แล้วกัน
1: ดีไม่ดี จะมีอาจจะมีแฟนในการส่วนหนึ่งเชียร์อิหร่านด้วยซ้ำ
0: อ๋อไม่ชอบพี่ทำอ่ะ
1: อ
0: บอกครั้งแรกที่ได้ดูครับติดตามมานานแล้วครับแล้วก็ท่านที่ช่วยแจ้งว่ามันต้องปิดไมค์เรื่องลิขสิทธิ์เพลงขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: พี่หยองบาสจบไปยังครับ
1: บาส
0: อ๋อรอบชิง NBA เหรอ 3-1 อยู่นี
1: ่นิกโดน
0: นิกนำ
1: นิกนำ
0: เขาก็ลุ้นกันอยู่เนี่ยว่าไม่ให้ถึงเกม6นะพี
1: ่ครับผมเพราะว่ามัน
0: ชนเกมฝรั่งเศสกับอะไร
1: มันไม่เป็นไรหรอกแฟนคนละประเภทกันคือมันก็ไม่ได้แปลว่าคนดูบอลจะดูบาสด้วยทุกคน
0: ไม่เขาบอกว่าการ
1: จัดการ
0: การจราจรในนิวเจอร์ซีย์จะรองรับคนเป็นแสนในวันเดียวกัน
1: ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาของเราอันนี้ปัญหาของคนดูแลเมือง
0: อันนี้นายกเทศมนตรีนิวยอร์กบอกเลยผมแช่งให้สวีปไปเลย
1: เข้าใจได้ถ้าคนจัดการได้โคตรปวดหัวเลย
0: ใช่บอกครั้งแรกที่ได้ดูครับติดตามมานานแล้วคุณธนพัฒน์นะยินดีครับบอกว่าพี่ยองอ่านไปแล้วขึ้นมีบรรยายบอลโลกไหม
1: มีครับ
0: ฟังในแอปไม่ได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวรอฟังต่อเลย
0: เปลี่ยนไป
1: ใครที่แอปฟังไม่ได้ไปโหลดของใหม่ครับ Mcot Connect นะครับจะย้ำเรื่อย
0: ๆถูกพิชิตผู้เชี่ยวชาญด้านเกมล่วงเวลาครับอ้าว
1: อ๋อ
0: คุณนี่มีเซอร์ไพรส์บ่อย
1: ผมเจอมันทุกอย่าง นักบอลอ้วกยังมีเลย
0: ตอนอีลิกเซ่นไม่ใช่
1: เป็นอ๋อใช่ครับผมนี่เพิ่งครบรอบวันเนี้ยวันนี้หรือเมื่อวานเพิ่งครบรอบ5ปีเอง
0: ครับ
1: แล้วก็รวมไปถึงแกเพิ่งไม่กี่วันก่อนสัปดาห์ก่อนเพิ่งร่วงไปอีกที
0: ไม่น่าเล่นแล้วนะผมว่า
1: ใช่ครับใช่
0: ไม่ควรแล้วผมเป็นครอบครัวผมไม่ยอม
1: ใช่นะถ้าเราเป็นคนในครอบครัวคนใกล้ชิดในครอบครัว
0: ผมไม่ยอมแล้วอ่ะ
1: เพราะถือว่าแกโกงความตายมา5ปีแล้วอ
0: ่
1: ะคุณเล่นฟุตบอลอาชีพต่อมาได้อีก5ปี
0: พิชิตชอบหมีเสียเปล่าฮะ
1: ชอบครับโอ้ยแต่นั้นเก่าไปหน่อยเก่าไปสำหรับผม
0: ผมเด็กมากเลย
1: เก่าเกินไปหมีเสี้ยสำหรับผมเพราะว่าผมเริ่มดูเนี่ยหมีเสี้ยแกมีอายุแล้ว
0: มาจำได้อีกทีตอนมาเล่นโฆษณาคู่กับน้องยาย่านี่แหละ
1: ครับผม
0: นะครับสวัสดีครับมิยาบิใช่ไหม
1: ก็ใช่ครับผมใช่ก็เป็นแบบไกจินรุ่นแรก
0: อันนี้บอกเฮียฮอที่เซ็งหน้าดูครับดันมาก่อนการไม่งั้นโดนบังคับคืนความสุขไปแล้ว
1: ก็นั่นแหละโลกมันจะบังคับให้ธุรกิจค่อยๆเปลี่ยนไปถึงจุดๆนึงเนี่ยมันไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมและควรจะเป็น
0: มีที่ไหนจัดอีเวนต์ออนกราวด์ไหมครับจะได้ไปเชียร์จิบเบียร์กอดสาว
1: ๆอนาคตอาจจะมีในช่วง5ทุ่มอะไรเงี้ยที่มันแบบพอเป็นไปได
0: ้ครับกอกมทกีฬาคุณได้ซีนแล้วครับแต่เป็นซีนนั่นแหละขอชื่อแอปอีกทีได้ไหมครับ MCOT Connect นะครับ
1: ครับ MCOT ไปเสิร์ชหาตาม Google ก็ได้ครับจะได้ชื่อที่ถูกต้อง
0: พิมพ์เข้าไปใน Google Play ก็ขึ้นแล้วผมว
1: ่
0: ายังมีสาวหนวดกุ้งอยู่มั้ยครับบางที่ก็มีนะคอนโดที่กรุงเทพใช้ไม้แขวนเสื้อเกี่ยวช่องเสาผมเคยทำ
1: อ่าฮะ
0: ไม้แขวนเสื้อมันเป็นลวดไง
1: มัน
0: นำมันเหนียวนำคลื่น
1: ผมเมื่อก่อนก็เอาสารพัดแปะตามหนวดกุ้งอีกทีนึง
0: มีประเทศไหนมีกฎหมายยืมตังค์แล้วไม่คืนติดคุกไหมครับ
1: ต้องมีอยู่แล้ว
0: มันก็ฟ้องบังคับคดีนะ
1: ติดคุกชดใช้หนี้ได
0: ้ขอตัวสะกดยังขอดว่าไปแล้วนะ
1: โอเค
0: พิชิตครับบราซิลลุ้นแชมป์ได้ไหมได้สิ
1: ลุ้นได้แต่ผมว่าไม่ได
0: ้ทูเหลือกันโชลาลิก้าซาอุยูฟ่า3ถ้วยครับ
1: ครับผม
0: นี
1: ่แต่ก็ยังไม่หมดเดี๋ยวทยอยมาเรื่อยๆเชื่อผม
0: ผมต้องสู้สู้กันหน้าดูครับพี่จุนจะมาไหมครับวันนี้ไม่มีคิวจุนนะมีช้อปปี้ครับด้วยนะครับกระแสแม็กเฟอร์สตัปเป้นดังมากครับในหมู่เจนซีอัลฟา
1: เห็นไหมเดี๋ยวนี้นิยมมากเด็กรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวขอทยอยตรงนี้ให้หมดก่อนเพราะว่าเราต้องรีบออกก่อนเวลาสักนิดนึงจริงควรจะออกได้แล้วเดี๋ยวนี้ทีมชาติไทยได้โอกาสไปอาเซียนครับคงยากแล้วเพราะออสเตรเลียมาอยู่ในโซนนี้จากผู้กองวิชัยก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสมาเพื่อการพัฒนาถ้าเราจะเล่นอยู่แค่นี้ก็ไม่ควรไป
0: ครับ
1: ปี2002ผมก็ดูทุกคู่เหมือนกันน้องชิดกับคอนหวานบ้างป่ะครับจากกุญจรทอง6ผมมีแผนจะกลับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะหาช่วงเวลาว่างในเดือนนี้แหละ
0: ส่วนผมไม่ได้กลับคอนหวานครับบ้านผมไม่ได้อยู่นั่นนะ
1: ครับผม ไม่ต้องตามมาอย่างเสาก้างปลาชี้ไปทิศที่มีเสาส่งสัญญาณมาให้เราเสายิ่งห่างเสาส่งก็ยิ่งต้องก้างปลายาวครับจะคุณเจ้าของแดง
0: โอ้โหนี่ผู้รู้จริง
1: บอตัวบอสวยปลาตามตัวว่าไม่รู้จักเล็กไม่รู้จักโตครับคล้ายๆปีนเกลียวครับจากคุณจรคลอง6
0: ขอบคุณพี่จรนะ
1: ลิงคองคือที่สุดครับจาก FC เจ๋งจริงในยุคนี้สวยโคตรเลยต้อมรัชนีกรโอเคช่อง7เนาะ
0: ครับ
1: พี่ครับอเมริกาเลื่อนชั้นหรือยังครับที่โดเขาซื้อมาจากคุณปีศาจราชลีเอาเมเรียเข้าชิงนะได้ชิงยังหาทีมเหลืออีกหนึ่งเสร็จนะครับเอาเมเรียชิงกับมาลาก้า
0: ครับเพย์ออฟขึ้นลาลิก้าใช่ไหมโอเค
1: โอเคครับ
0: เดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวคู่ที่จะบรรยายฟุตบอลโลกคู่กาตาร์กับสวิตนะครับมารออยู่แล้วตีสองตรง
1: ครับผม
0: ครับอ่ะวันนี้พิชิตผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ออสเตรเลียกุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็น1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
2: อยากเป็นพิธีกรมือ1จับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.คิ
12: วแม่น
4: กมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
12: ่สนุกเกอร์
4: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยพมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
13: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

0: อีฟเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับรอบแรกนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาที่สนามซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียหรือว่าลีไวสเตเดียมนะครับเกมคู่ระหว่างทางด้านกาตาร์ครับพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นการเจอกันของเราสองคนเป็นผู้บรรยายในวันนี้นะครับผมคมอดีตคมภูเก้าล้วนแล้วก็น้องสนวิรุณครับผมสวัสดีสนนะครับ
5: ครับสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็มาตามเกมโอ้โหตัวแทนจากเอเชียนะครับกาตาร์พบกับสวิตเซอร์แลนด์ที่ก็เก๋าอยู่แล้วนะครับในเวทีระดับฟุตบอลโลกก็ก่อนจะไปดูเกมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงเรื่องของเฟดผู้เล่นตัวจริงทั้ง2ฝั่งกันก่อนนะครับ
4: ครับ
5: ทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะครับผู้เล่นตัวเป็นเกกอร์โคเบิลนะครับแนวรับ3คนเนี่ยเป็นนิวสกาเลียนะครับในแนวคันจี้แล้วก็นิโก้เอเวดี้นะครับวิงแบ็คขวาเป็นมิเชลอาร์บิเชอร์นะครับด้านซ้ายเป็นริคาร์โดโรดริเกสนะครับคู่กองกลางครับตัวเก่ากับตันทีมกนิชชาก้าจับคู่กับเดโมฟอยเลอร์นะครับ3ตัวลุกลูเบนวากาสครับดิวเอมโบโลซึ่งก็เข้าประเทศได้แล้วนะนะฮะแล้วก็แดนเอนดอยนะครับส่วนฝั่งกาตาร์นะครับ4-3-3ครับลูกทีมของคู่เล่นโลเปเตกี้นะครับผู้เสียประตูเป็นทางอาบูนาด้านะครับแบ็คขวาเป็นโหเอาอูอีนะครับด้านซ้ายเป็นอาลเอมินแล้วก็เซนเตอร์เป็นเปโดมิเกลรวมถึงอีกคนนึงเป็นคูครีนะครับ
4: ยาออมสนยาออม
5: โอ้โหกองกลางนะครับมีโบดิโบครับมีทางด้านกาแบแล้วก็มีทางด้านรายเย่ครับตัวลุกมีทางด้านเอโดโดจูเนียโอ้โหกาต้ามากนะชื่อนี่โอ้โหน่าจะเกิดที่โดฮานะฮะแล้วก็ตัวลุกมีอับดุลไลซักแล้วก็อีกคนนึงเป็นอัครามอาฟิฟนะครับให้จับตาดูเมสเวตกาต้าให้ดีคนนี้ก็เด่นอยู่แล้วนะครับ
4: ครับผมนะคร
5: ับ ก็วันนี้สวิตมาชุดแปลกตาเลยครับลายทางขาวเขียวนะส่วนกาตาร์วันนี้มาชุดเก่งครับแม่เสียสีแดงเลือดหมูเบอร์กันดี
4: ้ครับผมส่วนรายชื่อของสวิตเซอร์แลนด์
5: จัดให้หมดแล้ว
4: อ๋อเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมโอเคนะครับก็เกมเริ่มมาประมาณ5นาทีแรกของเกมแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0-0
5: ครับ
4: ก็น่าจับตานะครับสำหรับทั้ง2ทีมนี่เป็นการเข้ารอบฟุตบอลโลกครั้งที่2ของประเทศกาตาร
5: ์
4: นะครับหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยเข้ารอบมาได้ด้วยในฐานะเจ้าภาพนี่เป็นการเข้ารอบมาแบบชนิดที่เรียกว่าผ่านรอบคัดเลือกมาได้ครั้งแรกเลยนะของกาตาร์นะครับกับการมาเล่นในรอบสุดท้ายซึ่งย้อนกลับไป4ปีที่แล้วนะครับกับการเป็นเจ้าภาพเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยกาตาร์ยิงได้แค่ประตูเดียวเสีย7ประตูไม่ชนะใครเลยนะครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่คือทีมที่ผ่านเข้ารอบใน6เมเจอร์หลังสุดทุกปีนะครับ
5: เก่ามาก
4: นะครับแล้วก็ถ้านับเฉพาะฟุตบอลโลกอย่างเดียวเนี่ยนี่เป็นการเข้ารอบฟุตบอลโลก6ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับ
5: ครับ
4: จากทั้งหมด13ครั้งที่พวกเขาเคยผ่านมาเล่นในรอบสุดท้ายนะครับทะลุช่องจังหวะนี้สวิตได้กดโดนเซฟได้ก่อนครับอู้ยจังหวะขึ้นทางขวามาลูกนี้ของบริวเอ็มทางด้าน เอเดนดอยครับมีโอกาสได้วางเท้ายิงในกรอบเขตโทษครับต้องเซฟโดยอบูนาดาปัดทิ้งออกมาได้ก่อนครับ
5: คือจังหวะหลุดมานะครับคือไปโดนมิเกลสกัดไม่ดีครับแล้วอาบิเชอร์ทิ้งมาช่องนั้นแดนเอนดอยครับยิงติดเซฟแล้วก็โอ้โหจังหวะตะตามซ้ำครับแล้วไปฟาวครับ
4: โอ้มันแคบด้วยนะครับทะลุช่องโดยอาบิเชอร์นะครับไปทางกรอบเขตโทษฝั่งขวาแล้วยิงโดยเอนดอยลูกนี้สุดท้ายโดนปัดคนสกัดเนี่ยโดนของแถมไปหน่อยนึงครับก็เลยลงไปนอนเจ็บแป๊บหนึ่งครับสำหรับเปโดรนะครับ
5: ก็เมื่อก่อนเล่นแบ็คขวาครับแต่ตอนนี้ก็ขยับมายืนเป็นเซนเตอร์ครับเปโดมิเกลครับโหกล้องเริ่มจับมาที่คูเลโรเปเตกี้ครับกุนซือกาต้านะเริ่มเครียดครับเกมเริ่มเป็นรองแล้วก็มีเซฟไปแล้วด้วยครับบาูนาด้านะประตูของกาต้านี่ครับ
4: เปิดยาวขึ้นมาของกาต้าครับบอลไม่ถึงครับอาฟิฟสวิตเซอร์แลนด์เก็บได้แล้วขึ้นทางขวาด้วยเอนดอยครับเอนดอยเคาะเข้ากลางจะให้เอมโบโลลูกนี้ยังโดนกาต้าสกัดแล้วเหมือนบอลสุดท้ายเนี่ยเป็นทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ฟาวด้วยนะครับฟรีคิกของกาต้าครับบริเวณกลางสนาม
5: อาถามทัศนะก่อนในฐานะที่เพิ่งเริ่มคิกออฟก็อาจารย์คมว่าวันนี้จะมีชนะขาดขาดไหมหรือว่าจะหืดหรือว่าจะไม่พลิกล็อก
4: ก็ผมว่าคู่นี้น่าจะคล้ายกับเกมแล้วคู่สหรัฐอเมริกากับปรากวัยเมื่อเช้าอ่ะสามสี่ว่า
5: ก็ณตอนนี้คู่สหรัฐกับปรากวัยเป็นคู่ที่ยิงเยอะสุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
4: ใช่คือภาพรวมของกาต้าเนี่ยช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับกาต้าจากชุดเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับกองหน้าของพวกเขาอย่างไอ้โมราอิสอ่ะก็เป็นแค่สำรองนะครับ
5: ตัวเก่าๆอย่างของกาต้าก็โรยราไปเยอะครับพวกตัวอย่างอัลเฮดอสเงี้ยอัลเฮดอสเพย์เมเกอร์แบบเด็ก10ก็อายุเริ่มเยอะขึ้น
4: ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะหลายคนมีส่วนร่วมอย่างมากนะครับกับผลงานในรอบคัดเลือกที่ผ่านมา
6: 65
4: สวิตช์ขึ้นมาทางขวาครับเอนดอยดานเอนดอยทางริมกรอบเขตโทษจะไปลูกนี้ยังโดนไล่สกัดอยู่พยายามจะพลิกลูกนี้ไม่ได้ครับโดนขวางไว้ครับจังหวะลุยขึ้นมาของเดนิสซากาเรียดูจากผังการยืนแล้วเนี่ยเหมือนจะเอาเดนิสซากาเรียยืนแบ็คขวาเลยนะครับ
5: ก็เป็นเหมือนเซนเตอร์ฝั่งขวาไหมในระบบ3เซนเตอร์ของทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เดี๋ยวต้องดูแต่ก็เติมเกมขึ้นมาช่วยได้ครับเพราะว่าอย่างไมเคิลอาบิเชอร์ก็ขยับเข้าไปเล่นตรงกลางได้แต่ได้เตะมุมนะครับสวิตเซอร์แลนด์ครับด้านขวาโดยริคาร์โดโรดิเกสนะครับ
4: นี่เราเห็นตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งนะจนตอนนี้เป็นตัวเก่าของสวิตไปแล้วครับฝั่งซ้ายโรดิเกสเปิดลึกไปเสาไกลลูกนี้กาต้าสกัดได้บอลจังหวะ2เป็นของสวิตเก็บทางซ้ายครับพยายามจะพลิกเข้ามาของวากัสไม่ได้ครับโดน2คนของกาต้าประกบอยู่จะหาช่องเปิดนี่นะครับเปิดก็ติดแล้วโดนกาต้าดักสวนเลยครับสวนกลับของกาต้าคาร์มาฟิฟพาขึ้นมาหัวฟูฟูอย่างนั้นนะครับลากขึ้นมาก่อนจะกระดกลูกนี้ตื้นเหลือเกินครับจะให้ทางฝั่งของกาเบอร์ที่เติมขึ้นมาสุดท้ายกลายเป็นสวิตเก็บบอลไปครับ
5: คุณต้องดูดีๆนะว่าอาฟิฟหรือตาฮิชงเพราะว่าทรงเดียวกัน
4: ตาฮิชงอยู่คนละชาติ
5: ผมแซว
4: ตาฮิชงอยู่คือละเซา
5: ครับแต่ทรงเดียวกันเลยกับอาฟิฟกับตาฮิชงอ่ะโอ้โหแล้วถ้าลีลาการเลื้อยนี่โอ้โหเหมือนกันเลย
4: ตาฮิชงอยู่คือละเซา
5: ครับ
4: นะครับสายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับรูเบนวากาสไหลเข้ากลางมายังไม่รีบขึ้นครับกรานิชาก้าเคาะขึ้นกลับมาก่อนฟลอยเลอร์ให้ออกไปขวาสุดอเปเชอร์ดึงจังหวะแล้วย้อนกลับมาเซตกันใหม่ครับตรงกลางบอลของนิโก้เอเฟดี้เติมมาเล่นแล้วฝากให้ซากาเรียออกไปซ้ายครับบอลอยู่ที่วากาสก่อนจะแตะให้เพื่อนเติมริคาร์โดโรดิเกสเปิดแล้วกดอู้ยมีโอกาสได้จบหน้ากรอบเขตโทษของแดนเอนดอยลูกนี้แค่ข้ามคานครับ
5: เนี่ยครับบอลฝั่งซ้ายของสวิสนะครับริคาร์โดโรดิเกสคัตแบ็กมาแล้วแดนเอนดอยครับยิงตรงบริเวณจุดโทษนะครับได้กดด้วยซ้ายตัวลุกจากฟอเรสนะครับแม่แต่ว่าช้อนใต้ลูกครับแล้วก็ยิงข้ามคานออกไปยังไม่ขึ้นนำนะครับสวิตเซอร์แลนด์หลังผ่าน10นาทีครับ
4: โล่งๆคนเดียวเลยนะแดนเอนดอยเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าเสียดายครับสูงเกินไปครับยิงข้ามคานออกไปครับแดนเอนดอย
5: โอกาสจะแจ้งครั้งที่2ของสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตนี่บุก จากซ้ายไปขวานะ
4: ใช่10นาทีแรกนี่สวิตดีกว่าชัดเจนเลยนะครับลูกทีมของมูรัตยาคินสายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับริมกรอบเขตโทษแล้วด้วยรูเบนบากาเอ็นริโกโรดิเกสครับโดนอัดคว่ำลงไปฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับจังหวะนี้
5: กา
4: ซ
5: ิ
4: มจาเบ
5: อร
4: ์พยายามจะบอกว่าพ
5: ุ
4: ่งล
5: องว่าพุ่งหรือเปล่าแต่อาจารย์เป่าไปแล้วนะครับแต่ดูภาพนี้ก็โอ้อันนี้คือก่อนหน้าครับที่ทางวากาสมีโดนเข้าบอลหนักใส่ส่วนใครตามคู่อื่นคู่ไหนนอกจากบอลโลกถ้ายังมีก็สอบถามได้นะครับเพราะตอนนี้ก็มีพวกบอลเบลารุสเนี่ยแบลดกับนีมา 1-1 นอกนั้นก็บอลมูกาฟาโรนะฮะบอลอุรุกวัยใครอยากได้คู่ไหนก็ส่งมาสอบถามเพิ่มเติมได
4: ้ครับ
5: ส่วนช่วงนี้มีไลฟ์ทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้ข้อคงข้อความนะครับเดี๋ยวตามอ่านให้ SMS ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอ่านให้ก่อนเลยนะครับ4689899นะครับ4689899ฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับมุมกรอบเขตโทษด้านขวาครับเซ็นเตอร์ตัวใหญ่ของสวิตเตอร์มาหมดแล้วครับ
4: เปิดยัดมาเปลี่ยนทางลูกนี้บอลยังเข้ามือทางด้านของอบูดาดาครับพยายามจะเปิดยัดเข้ามาที่บริเวณกรอบ6หลามีตัวเปลี่ยนทางด้วยนะครับบอลจะปลิ้นเข้าหาปากประตูแต่ว่าตรงตัวอบูนาด้าครับรับไว้ได้กาตาเปิดมานี่ก็ยังล้นไปเข้าทางฝั่งสวิตอีกครับได้ขึ้นบอลของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาทางขวาเอ็นดอยโดนสกัดจังหวะนี้บอลกระดอนกลับมาที่แนวรับครับนิโก้เอลเฟดี้เล่นกับอคันจีให้ออกไปทางซ้ายริคาร์โดโรดิเกสป้ายต่อบอลสปรินต์ของรูเบนวากาสจะเปิดเข้าไปลูกนี้ติดบล็อกกาต้าไม่ให้ออกด้วยครับเตะทิ้งออกมาบอลกลับมาเข้าทางกระดิชาก้าแต่ว่ายังช่วยกันสกัดไว้ได้ครับกาต้านัวเนียเคลียวมาก่อนบอลย้อนกลับมายังเป็นนิโก้เอลเวดี้ครับยังไม่ทัน15นาทีสวิตเซอร์แลนด์ขึงแล้วครับขวาขึ้นมาบอลขวาของเอ็นดอยตัดเข้ากลางยังไม่รีบแปะคืนกลับมาให้ชาก้าเบิ้ลลูกนี้ขวาได้ลุยตบกลับเข้ามามีกาต้าดักแล้วเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนครับจังหวะสกัดบอลของคุกกี
5: ้บุกวันเวเลยครับทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ก็ยังยิงกาต้าไม่ได้ครับ
4: ยังเป็นบอลบุกของสวิตอย่างต่อเนื่องครับทางด้านกราบขวาเดนิสซากาเรียเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเอเบโรมองตั้งแล้วจะชาร์จลูกนี้รวบล้มในกรอบเขตโทษพุทธศิลป์ชี้จุดโทษเลยครับโอ้โหเป็นจังหวะเปิดเข้าไปของเดนิสซากาเรียมีผู้เล่นมองตั้งเข้ามาเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะมองตั้งอ่ะล้ำหน้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวที่หลุดมาเนี่ยไปบวกกับผู้สับประตูมูเมตอาบูนาดาของกาต้าครับล้มลงไปเนี่ยผู้สินให้เป็นฟาวของผู้สับประตูเนี่ยครับจังหวะนี้เปิด
5: ไม่น่าล้ำ
4: โอ้โห
5: ดูจากลายย่าไม่น่าล้ำ
4: ลูกแต่ลูกนี้ไม่แน่
5: ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับ
4: จังหวะมงต่อแล้วโดนรวบเนี่ยครับคือคนที่สอดขึ้นมาน่าจะเป็นแอบิเชอร์หรือเปล่าครับ
5: แต่ผู้ตัดสินซาอิดมาร์ติเนสจากฮอนดูรัสวันนี้เนี่ยเบื้องต้นให้เป็นจุดโทษไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คครับเนี่ย VR เช็คอยู่สำคัญนะครับนาทีที่13ครับ
4: แล้วอบูนาด้าออกมาพยายามจะคว้าบอลน่ะมันไม่เจอบอลนะครับเพราะว่าผู้เล่นสวิตเนี่ยกระดกบอลข้ามได้ก่อนสุดท้ายไปรวบข้อเท้าคือลูกนี้ถามว่าฟาวไหมฟาวแน่แต่ว่าจังหวะมงต่อจากบริวเอมโบโลมาให้เป็นเรโมฟอยเลอร์นะครับสอดขึ้นมาจังหวะนี้เนี่ยล้ำหน้าหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงครับ
5: แต่คือถ้าดูตามภาพช้าเนี่ยตอนนี้คือถ้าไม่ล้ำหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้จุดโทษเพราะว่าอบูนาด้านี่คือไม่โดนบอลนะเข้าสกัดไม่โดนบอล
4: ก็คือรับข้อเท้าเข้าไปนะฮะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ลงไปนอนเจ็บกันอยู่แบบนี้แต่ผู้สินเนี่ยเมื่อกี้ชี้ไปแล้วนะครับว่าเป็นจุดโทษนะครับ เดี๋ยวต้องดูว่า VR ยืนยันคำตัดสินหรือเปล่าครับคูเลนโลเปตกีตึงเลยครับเจอแบบนี้ตั้งแต่ต้นเกม
5: ตอนนี้ยังไม่เคลียร์นะครับว่าจุดโทษหรือเปล่าจริงๆเรื่องล้ำหน้าฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้รับความชื่นชมเยอะนะเรื่องของการทำเซมิออโตเมตเช็คล้ำหน้าเนี่ยก็ถือว่าเคลียร์ชัดเจนนะแต่ตรงนี้น่าจะคอนเฟิร์มว่าจุดโทษครับเพราะว่าคือผู้ตัดสินเนี่ยไล่ผู้เล่นกาตาร์ออกไปนอกกรอบนะครับ
4: ชัดเจน
5: โอกาสจะน่าจะเป็นจุดโทษครับอ่ะคอนเฟิร์มเลยครับผู้ตัดสินชี้ว่าเป็นจุดโทษครับโอ้โหลุ้นจะขึ้นนำครับของสวิสครับใครจะยิงอ่ะเพราะว่าถ้ามือสังหารก็บริวเอมโบโลหรืออาถ้าเก่าหน่อยกริชชาก้าก็อยู่ที่บริเวณจุดจะยิงอ่ะแต่คนถือบอลคือบริวเอมโบโลเนี่ย
4: บริวเอมโบโลนี่เป็นดาวซันโวของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม B ด้วยนะครับเหมือนจะเป็นทางฝั่งของบริวเอมโบโลครับนั่นแหละครับ
5: โอ้โหสวิสครับ
4: เกมนี้นะถ้าเอมโบโลยิงเข้านะครับ
5: ยังไง
4: เขาจะกลายเป็น1ใน5ของผู้เล่นยุโรปที่สามารถยิงประตูได้ในเมเจอร์ระดับทัวร์นาเมนต์ใน6ทัวร์นาเมนต์หลังสุดนะทั้งยูโรแล้วก็ฟุตบอลโลกรวมกัน
5: โอ้ก็ระดับพวกเกมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนี่มาตลอดอ
4: ่
5: ะ
4: ใช
5: ่บิลเอมโบโลเหมือนโอชัวของเม็กซิโกอ
4: ่
5: ะ
4: ใช่
5: เดี๋ยวดูตรงนี้ครับลุ้นจะนำของสวิส
4: คือในทวีปยุโรปเนี่ยมีแค่5คนนะครับที่ยิงในทุกทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับหนึ่งในนั้นมีบริวเอมโบโลครับที่เหลือมีแฮร์รี่เคนนิคัสฟลูคุกโคดี้กักโปอีกคนหนึ่งรู้สึกจะคายฮาแวร์
5: จะนับ1หรือเปล่าครับสวิสวันนี้การบ้านเยอะนะ
4: ใช่วิ่งมายิงเรียบร้อย1ประตูต่อ0ครับบริวเอมโบโลเลือกยิงไปทางฝั่งซ้ายของตัวเองนะครับบอลพุ่งไปคนละทางเลยครับกับผู้สับประตูสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำกาตาร์1ประตูต่อ0ครับ
5: นิ่งอยู่แล้วครับจังหวะจบสกอร์ของบริวเอมโบโลครับเลี่ยมเท้าขวาครับวิ่งมายิงซ้ายมือตัวเองนะครับผิดทางครับThink about where he's going to place it. Abu Nada ประตูของทางการ์ตาร์ยิงไม่แรงนะครับแต่ว่าน้ำหนักทิศทาง 100% ครับแล้วประตูของกาตาร์พุ่งผิดก็เรียบร้อยครับ 1-0 ครับสวิสออกนำ
4: 15 นาทีแรกสวิสได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่านี่คือทีมที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับในรอบคัดเลือกของโซนยุโรปนะครับในช่วงที่ผ่านมาAbu Nada has had a cracking game up until that point. Slovenia, Kosovo, อะไรพวกนี้นะครับในกลุ่มเดียวกันไม่แพ้เลยนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ2จาก6นัดแล้วก็การันตีคว้าตั๋วมาเล่นตั้งแต่เป็นทีมแรกๆของยุโรปนะครับสวิตเซอร์แลนด
5: ์ซึ่งสวิสก็เคยจำลองเกมอุ่นกับทีมระดับเอเชียอย่างอุ่นกับจอแดนมาแล้วเขาก็ชนะมา 4-1 นะจอแดนวิธีการเล่นก็คล้ายๆกับกาตาร์นะครับแล้วจอแดนก็มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยรอบ
4: กาตาร์พอโดนก็ต้องเปิดเกมสู้แล้วล่ะครับหลังจากที่โดนออกนำ 1-0 มีสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นทีมที่ไม่เคยแพ้ใครในนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก6เกมหลังสุดก็คือสวิตเนี่ยเข้ารอบฟุตบอลโลกมา6ครั้งก็คือได้เปิดสนามทุกครั้งของพวกเขา Barely registered anything so far ครั้งสุดท้ายที่แพ้นี่ต้องกลับไปในการแพ้กับเยอรมันตะวันตกเมื่อ1966
5: คือเยอรมันยังไม่รวมประเทศอ่ะคิดดู
4: ตั้งแต่อังกฤษเป็นแชมป์โลกอ่ะ
5: ครับโอ้นี่ข้อมูลคุณดีมากนะอย่างนี้ต้องไปภาคแบบที่โมโนมั้ง
4: แต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก
5: ็
4: คือข้ามปี2026มาเนี่ยพวกเขาที่คุณบอกว่าชนะจอแดนคือการชนะนัดเดียวในปีน
5: ี้พอที่เหลือ
4: ไม่ชนะเลยนะครับ
5: คือนัดที่แล้วอ่ะควรจะทำได้ดีนะเพราะว่าอย่าอุ่นเครื่องกับทางออสเตรเลียนำเร็วสุดท้ายมาโดนออสเตรเลียเสมอ 1-1 เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อย่านิ่งนอนใจครับ
4: ใช่
5: เพราะว่าได้ข่าวว่าเอ๊ะวันนี้ไม้กั้นมันยังไงเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย
4: อันนี้ไม่ได้เรียกว่ากรีธาเรียกคำถอดนะคร
5: ับตอนนี้กระโดดไปครึ่งไม้แล้ว
4: ใช่ครับผม
6: โอเค
5: มีหลายท่านมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับก็ทักทายหน่อยทาง SMS ก่อนนะครับข้อความแรกเนี่ย426นาทีบอกกาตาร์เละแน่สวิตหวั่นเจี๊ยบเลยโหจากคุณ2677น่าจะคุณพุทธิพงศ์อ่ะเดี๋ยวไปเรียกคุณ2677เดี๋ยวโกรธอีก
4: คร
5: ับ ก็วันนี้คุณมาเครียดใช่ไหมมาสาระมาแบบความรู้คุณไม่มีแบบสวิตมาแล้วปักมาอย่างอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมแนวคุณไม่ใช่อย่างนี้นะ
4: ผมโตแล้ว
5: จะได้ปรับตัวถูกไง
4: ไม่ใช่ก็แค่ต้องเตรียมข้อมูลมาเดี๋ยวก็หาว่าเราไม่มีอะไรเลย
5: ครับ
4: คุณไปดูชุดก่อนหน้านี้เขาพากันสิ
5: โอ้ผมไม่ได้ดูเลยผมบอกเลยตัวนี้ร่างกายผมอ่อมแก่มากเลยผมแบบดูไปทรมานชีวิต
4: 20นาทีครับกาตาร์0สวิต1
5: เหรออาจารย์หยองนี่ข้อมูลเพียบเลยเหร
4: อ
5: โอ้มีหน้าถึงเป็นมือขวาของออเบง
4: นี่วันนี้สนามรีไวสเตเดียมก็มีจานนี่อินฟานติโน่นะครับ มานั่งอยู่ในสนามด้วยนะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับมีหมอกฟิลแบบสมัยเก่าครับขับรถไปลุ้นบอลไปครับภาพแบบเห็นภาพ
5: ยินดีครับมาเจอกัน บอกแล้วรีฟังนะเดี๋ยวหมดบอลโลกบอกเลยเดี๋ยวสถานีปิด4ทุ่มเหมือนเดิมนะ
4: เอ้ยไม่แน่เขาอาจจะมีเพิ่มหรือเปล่าส่วนจังหวะนี้สวิตทะลุช่องเข้ามาข้ามหลอกแล้ว 1-2 จังหวะนี้แปะยัดลูกนี้ยังติดเซฟอบูนาดูครับอบูนาดาครับโอ้โหหลุดเข้าไปแปะจ่อๆแต่ว่ามุมมันแคบนี่ครับจังหวะนี้สวิตไม่ได้ประตูที่2ครับ
5: บอกเลยวันนี้อบูนาดานอนเยอะๆครับงานน่าจะหนัก
4: แล้วฝ่าเมื่อสักครู่นี้ที่เสียจุดโทษอ่ะอาบูนาดาเสียจุดเสียใบเหลืองด้วยนะครับยังเป็นสวิตที่ได้บุกอย่างต่อเนื่องขึ้นไปทางซ้ายโรเบิร์ตวากาสวากาสแต่งเข้าซ้ายแล้วเปิดติดบล็อกครับบอลกระดอนออกมาหล่นออกหลังไปออกข้างไปครับเป็นทุ่มของกาตาร์ครับทางด้านฝั่งขวา
5: คือคุณรู้ไหมพอสวิตเนี่ยเจอกาตาร์มีผู้ร่วมกลุ่มเป็นกาตาร์เนี่ยไออันดับดาวซันโวเนี่ยมีเรื่องของบิลโอโมโรมาติดด้วยนะเพราะว่าคือก็ตั้งเป้าแหละว่าวันนี้ต้องมีเม็ด2เม็ดอ่ะ
4: ใช่ใช
5: ่เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ากาตาร์ก็อาจจะเป็นทีมเต็งล่างๆนะของการจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้ง
4: เข้าใจใช้คำแล้วเต็งล่าง
5: ก็ไม่อยากจะแบบเดี๋ยวบวยมันจะดูแรงเพราะว่าเต็งแย่สุดเขาให้พวกกือเราซาวกับเฮติ
4: ใช่มีคนบอกเฮติจะเป็นมามืด
5: ครับ
4: ถ้าถามคุณว่าฟุตบอลโลกคราวนี้มามืดคุณคิดว่าทีมไหน
5: เบลเยียม
4: เบลเยียมมืดตรงไหนวะ
5: โอ้ยก็มันไม่ได้ชุดโกลเด้นเจเนเรชันแล้ว
4: ผมให้ดิอาคองโกคุณรอดูเลย
5: โอ้โหอันนี้ผมมั่นใจเลยว่าไม่ผมเห็นมันเล่นโอ้โหแบบ
4: เฮ้ย
5: 0-0
4: เขาซ่อน
5: มันมีตัวเซเบ้เงี้ยมีแบบวานบิซาก้า
4: โดนนำแล้วแต่ว่าก็ยังโดนสวิตขึงใส่อยู่นะครับบอลบุกขึ้นมาของสวิตอีกครั้งนึงครับทางซ้ายก็ถ้าจะมีสักเกมที่สวิตจะตุนประตูไว้เป็นลูกได้เสียก็ต้องเกมแบบนี้แหละครับ
5: นี่ได้ฟรีคิกอีกแล้วโอ้โหลูเบนวากาสวันนี้โดนหลายขนานครับลงไปนอนอีกแล้ว
4: จังหวะสกัดบอลลูกนี้เป็นทางฝั่งของจัสเซมกาเบอร์โดนใบเหลืองไปด้วยนะครับก็รู้สึกว่าจะมีคดีกับลูเบนวากาสนี่ครั้งที่2แล้วนะครับ
5: โชยใหญ่เลยอ่ะลูเบนวากาสเห็นเจอกาตาร์แม่สับเป็นหมูสับเลยเมื่อกี้สับขาใหญ่เลย
4: เผานิ่มเลยอ่ะเราไปเหลือไปอีกคนครับจัสเซมกาเบอร์มิดฟิลด์ตัวตัดเกมของกาตาร์ครับ
5: ก็รูปเกมยังไม่ดีขึ้นครับทีมจากเอเชียเรา
4: จริงๆเนี่ยคนไทยควรจะต้องดูเกมนี้ไว้เยอะๆนะ
5: ทำไมอ่ะ
4: เพราะว่ากาตาร์คือคู่แข่งของพวกเราในเอเชียนคัพที่จะมีขึ้นนะครับในต้นปีหน้านะ
5: ครับ
4: ต้นปีหน้าหรือปลายปีนี้วะสักอย่างอ่ะใกล้ๆกัน
5: เนี่ยเอเชียนคัพจะมีขึ้นแต่กุนซือตอนนั้นไม่รู้จะเป็นคนเดิมเปล่าทีมชาติเราเนี่ย
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้แหละผมมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้สูงมากที่ชุดนี้แหละจะเจอทีมชาติไทย
5: ครับ
4: ไปดูว่าเวลาเขาเล่นกันระดับโลกเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับ
5: ฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
4: อยู่ที่บอลจังหวะนี้เป็นรูเบนวากาสนั่นแหละครับคนโดนทำฟาวล์เข้าไปเปิดยัดลูกนี้ติดหัวจัสเซมกาเบอร์ครับยื่นออกมาสกัดออกหลังไปได้ก่อนเป็นเตะมุมอีกครั้งนึงของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
5: พยายามจะยิงเลยเองเลยนะครับทางวากาสแต่ว่าโอ้โหยังมงทิ้งได้ครับกาเบอร์แล้วเนี่ย
4: คูลิ่งเบรกครับ
5: หรือฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้คำว่าไฮเดรชันเบรกนะครับ
4: ครับผม
5: แดดร้อนทีเดียวครับวันนี
4: ้แต่เห็นว่าอากาศอยู่ที่ประมาณ18องศานะ
5: แต่แดดดีนะ
4: แต่ไม่ไกลบ้านเรานะที่เนี่ย
5: ครับทำไมอ่ะ
4: ซานฟราน
5: แถวบ้านเรา
4: ซานฟราน
5: บ้านเรามีอ่ะซานฟราน
4: ซานฟรานยูเวิลด์
5: ครับอะไรบอกว่าโตแล้วจะไปเล่นไง
4: ไม่เห็นเป็นคูลิ่งเบรกไง
5: โอเค
4: คูลิ่งเบรกไง
5: อ่ะข้อความนี้มีบอกว่าสวิตจะยิงกาตาขาดไหมไม่น่ารอดกาตาแพ้อยู่แล้วอยู่ที่จะเละไหมจากคุณของ677ท่านเดิมนะโอ้วันนี้มีแฟนสวิตพัดถิ่นเยอะนะ
4: คร
5: ับ แล้วบอกว่าเห็นข่าวที่อังกฤษโดนขโมยของแล้วรู้สึกงงกับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของเจ้าภาพแต่คุณศรีธนาถก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องปรับปรุงอ่ะแต่โหแคมป์ทีมชาติอังกฤษนี่น่าจะเศรษฐีเยอะไงมีบอกกาตาทั้งบอสเนียสวิตแคนาดามีโอกาสจะยิงไส้ไหล
4: แปลว่ากาตาโดนยิงไส้ไหล
5: อ๋อ
4: กาตาไม่น่ามีมูล
5: อาจจะเป็นแบบสนามอารมณ์อ่ะ
4: ใช่เหยื่อสงครามอะไรอย่างงี
5: ้แต่วันนี้ก็มีคู่นี้แหละที่เขามองว่าห่างเพราะว่าเดี๋ยวคู่บราซิลกับโมร็อกโกก็ใกล้เคียงไอ้คู่ตุรกีกับ
4: เฮติสกอตใกล้ตรงไหนใกล้บ้านหรือเปล่า
5: แต่ถ้าแค่ชนะก็โอเคไงสกอต
4: ใช่คือเขาก็มองว่าสกอตแลนด์อาจจะแบบศักยภาพในการยิงประตูน้
5: อ
4: ยอะไรประมาณนี้
5: แล้วคู่ตุรกีคุณมองว่าไง
4: ตุรกีดิ
5: ตุรกีก็ได้
4: ใช่ตุรกีวันนี้เจอใครนะช่วงเช้าอ่ะตอนสมุนชอบตุรกีนะ
5: ผมก็ชอบ
4: ผมว่าตุรกีดีกว่า
5: ตุรกีเนี่ยเดี๋ยวเจอนี่ไง
4: คันนับเป็นอีกวันหนึ่งไม่ใช่วันนี
5: ้
4: คันนับเป็นวันพรุ่งนี้นะ
5: แหมมันก็วันเดียวกันก็ไม่ได้เจอออสเตรเลียเจอออสเตรเลียเจอออสซี่
4: ออสเตรเลียยังใช้แมตต์เลกกี้เลย
5: เจ็บด้วยใช้นี่
4: ยังใช้แมตต์ไรอันอยู่เลย
5: แมตต์คาฟแมตต์คาฟเออ
4: นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเหนือไปเยอะครับสำหรับตุรกีขนาดว่าอาจจะไม่มีแคนดิวดิสนะวันนี้นะ
5: ก็ใช้พวกนี้ไปอาดากูแลฮาคารชาโนลู
4: ใช่
5: บาลิสยิลมาร
4: ์ใคร
5: คาเลมบักเต้คอกรู
4: โอกอนคอกชูอับดุลคาริบาดักชีพวกนี้เป็นต้นนะครับมีคุณเทยลงทุนส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะนักคมนะสนกะดึกและแฟนครับทุกท่านนะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะเข้างานกันดึกรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนี่ฟุตบอลโลกมาได้วันที่3นี่ก็คือต้องชิงนอนก่อนแล้วอ่ะก็คือไม่สามารถแบบว่าอยู่ฝืนมาตั้งแต่แบบหัวค่ำลากมาขนาดนี้ได้ไม่ได้นะคร
5: ับ เออพรุ่งนี้ผมต้องนอนเร็วเลย
4: ใช่
5: เพราะเดี๋ยววันจันทร์ผมพากคู่สวีเดน
4: โอ้โหเป็นไงสู้ขาดใจ
5: นอนเต็มที่อ่ะโอ้โหดูเดี๋ยวดูเตะมุมของสวิสครับ
4: เล่นสั้นเปลี่ยนจุดจังหวะนี้รูเบนมาการ์ทางซ้ายเคาะคืนกลับมาก่อนครับริคาร์โดโรดิเกสแต่งแล้วเปิดเข้าไปไม่ได้ลุ้นอะไรครับ
5: ถือถ้าไม่นับจุดโทษก็อาจจะโอกาสบุกเยอะนะครับทางสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าจังหวะสุดท้ายอาจจะยังไม่เฉียบคมครับ
4: ครับอ๋อ
5: ยังไง
4: แล้วก็ถามแล้วครูถามแล้ว
5: ขอดูนะ
4: เรื่องโดนด่าอีกแล้วเนี่ย
5: ทำไมอ่ะมีปัญหาจัดให้ได้อยู่แล้ว
4: โฆษณาเนี่ยทำไมไม่อ่าน
5: เออเอาผมมาอ่านให้นะเนี่ยช็อปมาเนี่ยมันก็นี่เลยต้องช็อปมาเนี่ยเท่านั้นนะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกระหว่างหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะสัมผัสนุ่มสบายครับไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นด้วยนะครับสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวเข่าวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นเลยนะครับรวมเป็น4ชิ้นราคาพิเศษ 990 บาทครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบด้วยครับโทรได้เลย02-114-3990ครับ02-114-3990นะครับค่าจะส่งและรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
4: ครับ
5: จัดไปเนี่ยดูบอลบางทีแบบนั่งนาน4คู่ใช้ได้เลย Heal Life พยุงเข่าอะไรงี้นะฮะแล้วก็เนี่ยจะได้มาติดตามฟุตบอลโลกกับ FM 99นะฮะ
4: ครับผม
5: ส่วนเขาบอกว่าเนี่ยก่อนตีห้าเนี่ยมีได้ได้ว่าถ่ายทอดออกอากาศ41สถานีทั่วประเทศเพราะนั้นทักทายแฟนๆต่างจังหวัด41สถานีด้วย
4: ใช่ไหม
5: ใช่
4: ครับก็สวัสดี41จังหวัดที่ FM 99เราไปถึงนะครับ
5: ครับ
4: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
5: เจอแหละเจอกระสนก็คมนี่แหละ
4: ใช่
5: ส่วนใครเนี่ยอยากเชียร์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวพักครึ่งเดี๋ยวไปสัมพันธ์ให้
4: ส่วนกาตาร์เตะมุมจังหวะนี้อัครมาฟิฟ1-2เล่นเปลี่ยนจุดแล้วยกเข้าไปลูกนี้ม่งไม่ตรงกรอบครับจังหวะโถมเข้ามาของทางด้านลาย
5: อ
4: ิซิลาย
5: แต่ว่าเหมือนมีผู้เล่นกาตาร์นี่นอนเจ็บอยู่นะครับจังหวะโอ้โหไปชนกันเองโอ
4: ้
5: ไม่อ่านลายกลุ่มเหรอไปโดมิเกล
4: ออกแนวง่วงแล้วชนกัน
5: เอง
4: โ
5: อ้ตายแล้วสวิตบอกไม่เกี่ยวนะครับแหมยังไม่ลุกครับไปโดมิเกลกับลายนี่แหละ
4: มูรัตยาคินครับกุนซือของสวิตเซอร์แลนด์ครับนำ 1-0 แต่หน้ายังตึงเป๊ะอยู่เลยครับ
5: เขาใช้แว็กยี่ห้ออะไรเมื่อก่อนนี้ไงมี2พี่น้องมูรัตยาคินกับฮาคารยาคินมูรัต
4: ใครน้องวะ
5: มูรัตพี่เป็นกองหลัง
4: มูรัตเป็นพี
5: ่ฮาคารเป็นกองกลางเชเมเกอร
4: ์มูรัตเขาก็จะนิ่งๆหน่อยฮาคารเขาก็จะอเลิร์ทหน่อย
5: จี๊ดจ๊าดหน่อย
4: ใช่ส่วนจังหวะนี้เนี่ยที่ชนกันเองของกาต้าและนอนกองอยู่ในกรอบเขตโทษของสวิตนะครับปฐมพยาบาลกันอยู่ เอาทำไปทำมาคู่นี้เป็นน่าจะเป็นคู่แรกนะที่ออกอาการสมกึกสมกักมากที่สุดนะครับหมายถึงว่าเนี่ยมีจังหวะหยุดเกมเจ็บมีจังหวะ
7: เกมมันอาจจะไม่ค่อยไหลลื่น
4: ที่นอนอยู่เป็นเปโตรมิเกลนะครับชนพวกเดียวกันเองแล้วก็ลงไปนอนเจ็บเฉยเลย
7: มีบอลตุรกีจากออสเตรเลียตุรกีไม่ดีแค่คู่เซนเตอร์ฮาฟใช่
4: เฮ้ยเบรักชีก็ไม่แย่นะ
7: แต่ก็ไม่ใช่เกรดเอไง
4: ใช่ใช่
7: เมื่อก่อนอาจจะมีโซยุนชูแต่ก็ฟอร์มดรอปตอนนี้
4: ใช่
7: นี่บอกว่าเจอมุกซานฟานซานฟานรีเวิร์ไป

0: อ่ะมันคือซานฟรานซิสโกเบย์แอเรีย
1: ก็เลยกลายเป็นซานฟรานรีเวิลด
0: ์ก็ถ้าเกิดบอกเอาบ้านอยู่แถวนี้อยู่ซานฟรานไง
1: ครับ
0: ครึ่งชั่วโมงผ่านครับเกมที่ลีไวสเตเดียมกาตาร์ 0 สวิต 1บอลบุกของสวิตต่อเนื่องขึ้นมาครับทางขวาให้มาตรงกลางครับบอลย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แนวเซตแบ็กนิโก้เอเวดี้เล่นกับชาก้ากลับมาเอเวดี้เติมเองนี่ไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่กาตาร์นี่นิโก้เอเวดี้จะเติมอะไรขนาดนี้ได้หรือเปล่านะครับวางยาวของสวิตเปลี่ยนแกนมาทางฝั่งซ้ายริคาร์โดโรดริเกสรับบอลแล้วคืนกลับมาคันจินำ 1-0 แล้วต้องเดินต่อนะครับวันนี้นาฬิกามันแพงหน่อยเพราะว่าเป็นนาฬิกาสวิต
1: ย่ออะไรอ่ะโรเล็ก
0: สายจะขึ้นลูกนี้กาตาสไลด์บอลออกข้างไปก่อนครับโดยอาอุย
1: ลูกทุ่มฝั่งซ้ายนะครับลิคาโดโรดิเกสแบ็กจากเบติสนะครับ
0: บอลเปิดขึ้นมาจังหวะนี้เก็บบอลโดยคาร์บาฟิปครับเบิ้ลให้เพื่อนแล้วกระดกขึ้นมายังไม่ผ่านนิโก้เอเวดี้ครับโดนดักไว้ได้ก่อน
1: อาฟิปนี่มีพี่นะ
0: เป็นอะไรครับ
1: อาโฟวันดูทีโฟฟิฟไฟ
0: เรา
1: เรียบเลย
0: เราไปลูกพยายามแล้วเราไปลูกพยายามแล้วพี่บอกว่าเห็นฟอร์มบาลูกุลแล้วอยากให้ต้าดึงกลับมาจังครับจากคุณเสียหน้า
1: เออบาลูกุลของทีมชาติสหรัฐอเมริกาแก
0: เอาจริงผมก็เสียดายเขาเหมือนกันนะตอนปล่อยตัวไปอ่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือน้องมันอยากเล่นตัวจริงแล้วครับซึ่งไม่สามารถนะครับไม่สามารถให้ลงได้ก็เลยต้องยอมปล่อยตัวไป
1: ตอนแรกบางทีก็นึกว่ากลัวเป็นนิวเอ็นเกเทียไง
0: ใช่ส่วนจังหวะดีไซน์ที่ขึ้นของสวิตเซอร์แลนด์รูเบนวากัสจี้ใส่กรอบเขตโทษแล้วคืนกลับมาตั้งปอมเปิดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับจังหวะเปิดของเรโมไฟเลอร์บอลล้นออกมานิโก้เอเวดี้เก็บทางขวาไปเดนิสซากาเรียฝากออกมาขวาสุดเอ็นดอยแดนเอ็นดอยจี้ต้องคืนหลังกลับมาครับ
1: สวิตนี่โยนใหญ่เลยนะนึกว่าแนวรับกาตาจริงๆก็รูปร่างไม่เล็กอะนะครับ
0: บอลของนิโก้เอเวดี้อีกรอบหนึ่งฝากเข้ากลางแล้วแต่งได้เอ็นดอยยิงลูกนี้ติดบล็อกนะบอลไม่ไปถึงหน้าปากประตูกาตาพยายามจะสวนกลับก็โดนสวิตเอาคืนกลับไปอีกครับบอลของสวิตแถวหน้ากรอบเขตโทษกาตาอีกรอบหนึ่งครับอยู่ที่กรานิตชาก้าขอเข้ามาตรงกลางแอปเปอร์เชอร์เปลี่ยนออกไปซ้ายเรโมฟรอยเลอร์นี่มีคุณดานอาร์ส่งมาเล่นเพิ่มนะ
1: ยังไง
0: ซานฟานเป็นบ้านเกิดของมอหยองของหยองนะครับซานฟานบุรีอันนั้นปานนะครับไม่ใช่ซานฟาน
1: ไม่จบใช่ไหมไอซานฟานเนี่ย
0: โอ้อยากเล่นอยากเล่นกันใหญ่เลยเห็น
1: ไหมไปสวิตช์ยาแผ่วดี34นาทีแล้วเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าวันนี้มันต้องยิงให้สะใจ
0: ส่วนเอลเวดี้เติมขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษแล้วฝากออกขวาซากาเรียยังไม่เปิดครับเคาะคืนเข้ามาตรงกลางก่อนนี่ผมได้อ่านชื่อเพื่อนกาตาน้อยมากจริงๆเนี่ยเพราะว่าแทบไม่ได้ครองบอลเลยครับ
1: ใช่
0: กราเดชชาก้ามาพอเข้ากลางมาก่อนเห็นเพื่อนเติมแล้วครับทางซ้ายเลือกจ่ายตรงๆให้เอมโบโลพลิกจะยิงยัดลูกนี้ติดบล็อกมีตัวตามมาเก็บจังหวะ2ได้ยิงด้วยแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของแดนเอนดอยครับ
1: โอ้โหวันนี้เอนดอยนี่เอาเท้าข้างไหนก้าวมาจากบ้านครับคือเอมโบโลไม่มีช่องยิงครับตอกโทษมาให้แต่เอนดอยเนี่ยเท้าหลักไม่ดีครับก็เลยไม่อาจจะใส่ด้วยขวายิงไปไหนไม่รู้ครับไม่ตรงกรอบก็ยังบุกต่อนะครับสวิตเซอร์แลนด์ครึ่งแรกเหลือ10นาทีครับ
0: ยังไม่มีมุมเถียงเลยนะครับถึงตรงนี้จังหวะนี้พี่จะเบิ้ลเร็วขึ้นหน้ามาก็บอลไปไม่ถึงอับดุลริซักอีกครับการเป็นของสวิตเซอร์แลนด์พาขึ้นมาครับชาก้าชาก้าจากกลางสนามผ่านขึ้นมาแล้วไหลออกขวามีตัวเติมมาแล้วครับเดนิสซากาเรียซากาเรียได้โยนลูกนี้กาตาร์ล้มทำไมครับ
1: ได้ฟาวไง
0: มีเอมโบโลยืนงงครับมีผู้เล่นกาตาร์เป็นเปโดรมิเกลครับล้มลงไป
1: ได้ฟาวด้วย
0: สุดท้ายเรือโบโลฟาวครับไปชนเปโดรมิเกลจากทางด้านหลังอะไร
1: คือซากาเรียเปิดมาแล้วจริงๆบอลยังไม่ถึงทางเรือโบโลด้วยซ้ำแต่เปโดรมิเกลล้มไปผู้สินก็เลยเป่าให้ครับเรือโบโลทำหน้างงบอกใช่ผมเหรอ
0: แหมมูรัตยาคินเสียดายครับโอกาสแบบนี้นี่อาจจะลุ้นนำประตูได้อีกลูกหนึ่งได้3นะครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาของกาตาติดหลังของทางด้าน
2: การ

0: ต้าแต่ว่าสุดท้ายทำออกไปอีกครับ
1: วันนี้ผู้ตัดสินจากฮอนดูรัสนี่ค่อนข้างเป่าให้ง่ายนะครับคือจังหวะปะทะนิดๆหน่อยๆก็เป่าให้เลยตรงนี้ได้ฟาวครับแดนเอ็นดอย
0: นี่วันนี้ยังไม่เห็นผลงานของยูซุฟอับดุลริซักเลยนะครับกองหน้าจริงๆแล้วเป็นโซมาเลียนะแต่ว่าเล่นให้กาตาร์ส่วนจังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นเหมือนจะยาวเกินไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: บอลออกหรือยัง
0: ผู้สินก็เป่าสักทีเถอะแม่ยืนกำนกหวีดอยู่นั่นแหละ
1: มันแปลกๆนะยืนกำ
0: ไม่รู้จะกี่จังหวะ
1: ยืนกำนกหวีดมันฟังดูแปลกๆนะ
0: ก็ยืนกำอยู่จริงๆเป็นจังหวะกระชากของรูเบนวาร์กัสทางซ้ายแต่มันล้นออกหลังไปแล้วครับต้องเอาให้ชัวร์ครับ
1: นี่บอกว่าปกติอิหร่านคัดเลือกในโซนเอเชียดีแต่เล่นบอลโลกไม่ดีคราวนี้โอกาสอันดีอ๋อแล้วก็ถ้าไม่นับเบลเยียมทีมอื่นในกลุ่มพอสู้ได้แล้วก็มีญี่ปุ่นที่มาตรฐานสู้กับทีมอื่นได้ที่เหลือเอเชียซาอุจอร์แดนอุซเบกอิรักน่าตกรอบ
0: ญี่ปุ่นไม่แน่นะครับ
1: ญี่ปุ่นนี่ไงเดี๋ยวรู้เลยเจอเนเธอร์แลนด์ก่อนเลย
0: ผมบอกเลยว่า
1: เจอกักโปก่อนเลย
0: ญี่ปุ่นที่ไม่มีวาตรุเอ็นโดไม่มีคารุมิโตมะไม่มีทาคุมิมินามิโนะเบาไปเยอะเลยครับ
1: เฮ้ยมีนี่ไงมี
0: คุณจะเอา
1: อูเอดะอายาเซอูเอดะ
0: เงียบ
1: มีนี่ไง
0: อ
1: ่
0: ะไล่มาน
1: ี่ไงของพาเลตอ่ะ
0: พาเลต
1: ไดจิกามาดะ
0: อ่ะกลางดีเอาธนากะของลี
1: โอธนากะ
0: ไม่แต่อุ่นเครื่องนั้นล่าสุดที่เจอไอซ์แลนด์ไม่ดีไง
1: ครับ
0: คือการบ้านหนักมากอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นต้องไปแก้พื้นที่สุดท้ายนะครับ
1: แต่ถ้าไม่นับอุ่นเครื่องไอซ์แลนด์นี่อุ่นอังกฤษที่เวมบลีย์นี่เชือดอังกฤษถึงเวมบลีย์เลยนะ 1-0
0: วันนั้นใครยิงประตูชัยมิโตมะ
1: อืม
0: วันนี้ไม่มีแล้วไง
1: ครับ
0: คือพอไม่มีคารุมิโตะมามันยุบไปเยอะเหมือนกันนะญี่ปุ่นอ่ะมันว่าแบบเกมลุกมันหายไปแบบ
1: เขาเล่นเป็นระบบ
0: 30% น่ะ
1: ผู้เผลอแป๊บเดียวนี่ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
0: อาคามาฟิฟครับซึ่งจะได้ออกชื่อจ่ายให้อับดุลริซักลูกนี้ก็ไม่ดีครับกาตาร์เก็บบอลไม่ได้เลยครับข้างหน้าเสียบอลกลับไปอ้าวแต่จังหวะนี้จับยาวเกโกโกเบลต้องรีบดีดบอลออกข้างมาก่อนครับกาตาร์พยายามเล่นเร็วแต่ว่าเล่นสั้นกันของกาตาร์ลูกนี้มาดิโบก็จ่ายแล้วก็โดนสกัดไปโดนผู้เล่นสวิตออกไปก่อนอีกครับช่วงท้ายครึ่งแรกดูเหมือนจะมีแรงขึ้นมาครับกาตาร์ตามอยู่ลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอลขวาได้ขึ้นเอาอุ้ยเปิดติดทั้งนั้นสวิตดักได้แล้วชาก้าป้ายออกไปทางขวาพลิกสวยลูกนี้แต่ว่าโดนเลาะข้อเท้าล้มลงไปครับแดนดอยเป็นฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์บริเวณกลางสนามในแดนของกาตาร์ครับ
1: ก็เหมือนจะเริ่มบุกได้ครับกาตาร์ช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ก็ต้องระวังเกมสวนกลับของสวิสนะครับเราตรงนี้เรียกฟาวล์ได
0: ้นี่มีคนถามเข้ามาใน Facebook บอกว่าพี่สนทำท่าในกีตาร์หน่อยครับผม
1: โอ้ไปดูในไอคลิปย้อนหลังแฟนมันแท้เลยครับทำตรงนี้เดี๋ยวไม่มีพื้นที่ฮะอ่ะสวิสด้านซ้ายครับให้อาจารย์คมทำดีกว่าผมทำมันไม่ตื่นเต้นแล้ว
0: ไม่ได้หรอกติดพุงส่วนจังหวะดีซ้ายขึ้นมาลบ2คนโดนกาตาแย่งไปแล้วพยายามจะวิ่งเข้ามาเล่นต่อของสวิสก็เป็นฟาวครับ
1: จะรูเลตเทิร์นจะซีดานเทิร์น
0: แล้วพอกาตาจะเล่นเร็วก็ไปเสียบอลคืนให้สวิสเฉยเลยครับคือ40นาทีที่ผ่านมายังไม่มีอะไรเป็นใจให้กาตาร์เลยนะครับถึงตรงนี้แล้วสวิตบุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับทางขวาซากาเรียให้มาเอ็นดอยแดนเอ็นดอยขวาหน้ากรอบจะฝากเข้ากลางไม่ถึงแอปเปิลเชอร์ครับโดนกาตาร์ที่มาก่อนบอลยังกลับมาเป็นของสวิตอีกรอบนึงเอเวดี้ครับให้มาชาก้ากราดิชาก้าเปลี่ยนออกขวามาจะเปิดก็ไม่ได้เองครับ
1: หาช่องเข้าอยู่นะสวิตเซอร์แลนด์คือตราบใดถ้ากาตายังไม่เสียลูก2ก็ยังพอมีลุ้นเลยครับโอ้ตอนนี้แพ็คแน่นหน้าบ้านเลยครับกาตาสวิสก็ต้องถ่ายบอลไปซ้ายไปขวานะครับหาทางเข้าอาคารจี้ก็เติมมาหัวกะโหลกเลยแล้วถ่ายมาที่ชาก้ากันอีกชาก้าให้ไปขวาครับหลุดมาแล้วครับอาบิเชอร์ได้เปิดโอ้โหเหมือนจะเปิดยัดครับต้องปัดออกไปก่อนครับ
0: จังหวะลุยขึ้นมาทางขวาของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอเบเชอร์เนี่ยยกเข้าไปนี่เหมือนจะกึ่งเข้าประตูเลยนะครับยังโดนทางด้านของอบูนาดาปัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับ
1: นี่คุณพงศธรบอกว่าสวัสดีครับพี่คม FC ครับคิดถึงพี่คมพากบอลมาก

0: ผมก็พากอยู่ที่นี่บ่อยๆนะครับ
1: เขาอาจจะหลังๆไม่ได้ฟังไหม
0: เตะมุมของสวิตครับทางด้านมุมทงฝั่งขวาลูเบนวากาสรับเหมาเปิดเข้ามาได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกซะก่อนครับจังหวะจบหน้ากรอบหกหลากาตาดักแล้วจะสวนกลับลูกนี้อับดุลราซักโดนขวางไว้เป็นฟรีคิกแล้วเป็นใบเหลืองด้วยครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นี่ไงคุณบอกไม่เห็นอับดุลลาซักนี่ไงพอจังหวะนี้จะสวนกลับเรียกใบเหลืองได้ข้างหลังเขาสกรีนว่ายูซุฟนะ
0: ยูซุฟอับดุลริซักนะครับ
1: โอ้ต้องเบรกเกมครับเดนิสซากาเลียตอนนี้ก็ถอยไปยืนเป็นเซนเตอร์ครับช่วงวัยรุ่นนี่ก็เล่นมิดฟิลด์ตัวกลางถึงแล้วเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับสวิตนำกาตาแค่1-0ครับ okay. อ่ะแล้วกาตาจะทิ้งมายังติดที่นิโคลโรดิเกสครับคืนกลับไปที่โคเบิลหวดไม่ดีครับบอลออกข้างแล้วกาตาเริ่มได้ครองบอลนะครับบอลกลับมาตั้งที่เปโดมิเกลเปโดมิเกลทิ้งแนวลึกมาเอาตรงนี้ป้าไปขวาสวยครับอาคามอาฟริฟอาฟริฟปาดมาแล้วเลียดๆตรงนี้ได้ยิงโอ้โหติดเซฟโคเบิลครับมีช็อตได้ลุ้นยิงเหมือนกันครับกาตา
0: จังหวะหลุดมาของเอเมอร์สันจูเนียร์นะครับเน้นที่เสาแรกเลยครับเบียดแนวรับของสวิตมาได้แล้วด้วยแต่ว่าไปติดเซฟของเกโกโกเบลครับ
1: งานเกือบเข้าครับสวิตเซอร์แลนด์
0: ถ้าตีเสมอตั้งแต่ท้ายครึ่งแรกนี่ครึ่งหลังสนุกแน่ครับนะแล้วครับเตะมุมของ
1: ทามาฟิปเขาไปตีอะไรกับไลแมนครับเขาบอกเหมือนกับว่าเขาตั้งบอลคือมันน่าจะกินบนเส้นแล้วแต่ไลแมนบอกไม่โอเคฮะ
0: ในรอบคัดเลือกเนี่ยอาคามาฟิปแอสซิสต์ไปทั้งหมด11ครั้งนะครับแล้วก็มี6ประตูจากการเตะมุมครับ
1: ครับนี่กำลังตีกับผู้ช่วยผู้ตัดสินอยู่อ่ะ
0: คาร์มาฟีฟเปิดลูกนี้โดนสกัดที่เสาแรกนะครับบอลย้อนกลับมาไม่ได้อะไรอีกครับจังหวะยกเข้ามาของกาตาจังหวะนี้ก็ลึกไปเข้าทางเกียร์กอโกเบลครับ
1: คือแดนเอ็นดอร์นี่สไตล์การเล่นเขาคล้ายๆแรดฟอร์ดเหมือนกันนะแรดฟอร์ดสวิตอ่ะคือเป็นปีกซ้ายแล้วก็ถนัดขวาแล้วเลี้ยงจี้มาแล้วก็แบบเนี่ยจังหวะสมกึกสมกักเยอะเปิดตรงนี้ติดแล้วยัง
0: ไม่ออก
1: ด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหตรงนี้มาตัดฟาวอาคามอาฟีฟครับริคาร์โดโรดิเกสเป็นฟรีคิกของสวิสนะครับของกาตานะครับก็หลังจากไฮเดชันเบรกคือพักดื่มน้ำไปเสร็จเนี่ยเกมของกาตาก็เริ่มดีขึ้นครับแล้วทิ้งยางมาตรงนี้ครับกาตาจะฝากให้เอ็ดมิสัน
0: จะเล่นลูกโยนยาวบ้างแล้วครับกาตาแต่ว่าไม่ได้สวิตแก้ขึ้นมาทางซ้ายถ้าจบครึ่งแรกแบบนี้นี่ถือความได้เปรียบอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้ดีควรจะต้องให้ขาดไปเลยครับสวิตพออีก2ทีมนี่เอาจริงก็สู้ได้หมดนะในความเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือว่าบอสเนียนะครับวันบุกขึ้นมาจังหวะนี้ของดิโกเอเวดี้ครับ
1: เมื่อวานนี้เสมอกันนะบอสเนียนำก่อนแล้วแคนาดามาไล่ดีเสมอจากคายลาลิน
0: ให้มาซ้ายตัดเข้ามาของวากาสต่อมาที่ริคาร์โดโรดิเกสมีตัวซ้อนเป็นเอเบเชอร์ครับทางซ้ายตบกลับเข้ามาได้ยิงเลยต้องเซฟครับอาบูดูจะซ้ำลูกนี้ก็ไม่ได้อีกครับกลับตัวยิงเมื่อสักครู่นี้นี่ให้นึกภาพลูกยิงของคายลาลิน
1: อ
0: ่ะก็คือฟลิกมาบอลยังไม่ทันปิ้นอยู่แล้วกลับตัวยิงเลยนะครับ
1: เมื่อวาน
0: แต่ว่ามาทางฝั่งซ้ายนะครับสุดท้ายยังเซฟไม่ได้ครับอาบูดา
1: บอส6นาทีไปอย่างน้อยนะครึ่งแรก
0: ครึ่งแรกเจ็บเยอะนะครับเข้ากลางมาดูเหมือนสวิตจะเน้นหาประตูที่2ก่อนจบครึ่งแรกครับพลิกลูกนี้ไม่ดีโดนไปโดนมิเกลเคลียร์ออกมาแต่ว่าบอลยังกลับมาเข้าทางสวิตอีกทีนึงนะกรอบเขตโทษตักเข้าไปลึกๆ ลูกนี้จะขอเปลี่ยนทางของบริวเอมโบโลบอลลึกไปเข้ามือของทางฝั่งผู้สาประตูก่อน

0: ครับรับไว้ได้ครับอาบูดาด้า
1: เป็นจังหวะที่เปิดของกฤษชาก้านะครับไม่ล้ำนี่ครับแล้วไม่อยู่เอ็มโบโลครับแม่โถมอาจจะมงแต่ว่าบูนาดายังออกมาถึงบอลก่อนครับคือถ้าไม่ถึงบอลเนี่ยโดนมงกระจ่อแน่นอนครับโอ้เริ่มงานชุกอีกรอบครับประตูของทางกาตาครับพดไปแล้ว2นาทีนะครับจาก6เอาแล้วตรงนี้เป็นกาตาลุยมาเหมือนกันเริ่มไม่กลัวครับกาตาบอลกลับมาตั้งที่คู่เซนเตอร์ครับเปโดมิเกลทิ้งมาด้านซ้ายเอ้าแล้วหลุดมาสวยครับเติมมาแล้วเอาอามินแล้วเปิดมาหน้าปากประตูหูต้องเคลียร์ทิ้งแต่มีธงครับล้ำหน้าไปก่อน
2: หายครึ่งแรกกาตามีเหมือนกัน
1: กาตาเถียงเหรอกาตาเถียงตอนนี้คุณเจษดายังไม่นอนนะทักมาบอกขอฮาๆผมว่าน่าจะขับรถไปที่ไหนสักที่อ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะไปภาคอะไรสักคู
2: ่วันนี้วันเสาร์ไม่ใช่วันปาร์ตี้ของเขา
1: ไม่เขาอาจจะไปภาคแถวราชพฤก
2: ษ์สายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับทางซ้ายริคาร์โดโรดิเกสคือเข้ามาตรงกลางเปลี่ยนออกมาทางฝั่งขวาครับซากาเรียให้มาขวาสุดแอปเปิลเชอร์แอบเชยยกลูกนี้บิลเอมโบโลพิงแล้วในกรอบแปะลูกนี้แล้วยิงเลยโอ้โหจะเอาเสาแรกของรูเบนวากัสลูกนี้ยังไม่ได้ประตูที่2ครับคิดดีแล้วทำดีด้วยแต่ยังถูกปฏิเสธโดยอบูนาดาครับ
1: โอ้โหตรงนี้มันต้องใส่สกอร์2-0ให้สวิตเซอร์แลนด์ครับเนี่ยคือบิลเอมโบโลตอนนี้บังบอลให้แนวรับกาตาเข้าไม่ถึงนะครับก่อนจะดีดมาให้วากัสยิงแต่ว่าโอ้จะเอาเสาแรกครับแต่ว่ายังติดเซฟแต่มุมต่อเนื่องครับทางสวิตเซอร์แลนด์โอ้ตอนนี้กาตาต้องมาเล่นเกมรับเต็มระบบอีกทีครับช่วงทดเวลาของครึ่งแรกแต่มุมนะครับ
2: เปิดลึกเข้ามาโดนสกัดมีตัวซ้ำแม่เหมือนจะติดพวกเดียวกันเองครับสวิตเซอร์แลนด์จังหวะนี้ยิงไปติดตัวเพื่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นจังหวะให้กาตาได้เคลียร์ทิ้งออกมาครับเป็นเปโดรมิเกลครับ
1: โอ้โหทำไปทำมานี่เหมือนเริ่มใช้โอกาสเปลือนะครับทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนี่คือลูกยิงของวากาสโอ้โหเท้าซ้ายครับของอับบุนาดาครับยังสกัดได้คือถ้ายิงสูงกว่านั้นหน่อยนึงแน่น่าจะใส่สกอร์ครับ
2: พี่บอกว่าอยากดูถ่ายทอดสดตอนนี้ก็ต้อง
1: สมัครแพ็กเกจเลยครับ
2: แพ็กเกจครับ 6,500
1: ใช่
2: เบาๆ
1: ใช
2: ่ขนาดผมต้องหาคนหารอะ
1: เฮ้ยระดับอาจารย์คมโอ้ยแค่ค่าจัดเดือนหนึ่งคุณก็มีน่าจะเกือบ6หลัก
2: หมายถึง6หลักเงินเฮ้ยต่ำที่ต้อง6หลักกิโลดิโอ
1: ้หัวชาแล้วตอนนี้จะตี3แล้วไอซานฟานเลยตอนนี้ไม่ต้องเล่นแล้วนะตอนนี้เริ่มแบบ
2: เริ่มตื
1: ้อแก่แล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
2: ส่วนกาตาบุกขึ้นมาจังหวะนี้เปลี่ยนออกขวาไม่ถึงอาคามาฟีฟครับมีแดนดอยครับตามมาหม่งสกัดออกหลังไปได้ก่อนเป็นเตะมุมของกาตาครับทางนั้นมุมทงฝั่งขวาจะได้ลุ้นจากจังหวะเซตพีดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: นี่บอกว่าคุณส่วนมีเวลารับงานที่ขึ้นได้เหรอครับจากคุณพิสารโอ้โหนี่ที่บ้านนี่คือบ้านผมครับ
2: เออ
1: นี่คือโฮมเบส
2: หวานเจี๊ยบ
1: เตะมุมกาตาโอ้
2: อาคามาฟีฟให้สัญญาลูกนี้แล้วยกเข้าไปโดนสกัดทิ้งออกมาซะก่อนครับจังหวะ2เก็บบอลได้ต้องคืนหลังกลับไปถึงอบูนาดาเลยครับ
1: ทดไปละ5นะครับจาก6โอ้โหทำไปทำมาเหมือนครึ่งแรกจะมีแค่ประตูเดียวครับอบูนาดาเปิดยาวทิ้งมาแล้วยังติดครับเกมรับของสวิสแต่ว่าบอล2เป็นของกาตานะครับเปโดมิเกลต้องคืน
2: นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับสวิตยังนำกาตาอยู่แค่1ประตูต่อ0 certainly will be an extremely well earned break for all players คือหลังกลับมาจังหวะนี้สวิตได้ขึ้นทางขวาครับซาการียดูเหมือนจะพอใจกับ1ประตูที่นำอยู่ณเวลานี้แล้วนะครับสำหรับทีมชาติสวิตครับไปว่ากันต่อครึ่งหลังแต่ลองทะลุช่องดูลูกนี้หลุดเข้ามาได้ตวัดได้เอมโบโลเก็บได้แต่ยังยิงไม่ได้คือกลับมาให้ยัดโดนดักออกมาจากหน้าปากประตูไม่เสีย 2-0 ครับกาตา
1: โอ้โหเป็นอีกครั้งที่สวิตไม่นำ2สกอร์ครับลูกยิงของเลเวอร์ฟอยเลอร์นะครับโดนนักเตะกาตาสกัดจากปากประตูครับยังรอดนะครับ

0: โอ้โหบิลเอ็มโบโลนี่ใช้ทั้งตัวบังแล้วก็ดึงผู้เล่นกาตาร์ไปหมดเลยครับก่อนจะตบกลับมาตรงกลางเนี่ยลูกยิงเมื่อสักครู่นี้มันมีผู้เล่นกาตาร์ยืนอยู่หน้าเส้นพอดีครับเตะทิ้งออกไปแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเกมที่รีไวซ์สเตเดียมสวิตเซอร์แลนด์นำกาตาร์ก่อน1ประตูต่อ0ครับจากจุดโทษของบิลเอ็มโบโลครับ
1: โอ้ถือว่าโอกาสของสวิตเยอะนะครับในครึ่งแรกอย่างเดียวเนี่ยยิงไปแล้วถึง8ครั้งนะครับตรงกรอบ6ไม่ตรงกรอบ2แต่ว่าได้แค่ประตูเดียวจากจุดโทษแม่ถือว่าค่อนข้างใช้โอกาสเปลืองแล้วก็น่าผิดหวังนะครับแต่ยังไงก็ตามยังนำครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กาตาร์เนี่ยยิงไป4ครั้งแต่ตรงกรอบแค่2นะ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าค่อนข้างเข้มข้นครับถึงแม้สวิตจะเหนือกว่าแต่ก็ยังทิ้งห่างไม่ได้ส่วนคู่อื่นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูให้นิดนึงนะครับสำหรับผลการแข่งขันนะครับ
0: ระหว่างดูอยู่ณเวลานี้นะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกคราวนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมที่ชื่นชอบของตัวเองเนี่ยลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสูงสุดนะครับ100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับส่วนนี้ต้องอีกรอบนึงมั้ยฮะนี่ต้องมั้ย
0: ต้องดิต
1: ้
0: อง
1: ต้องโอ้โหต้องใช้เลยฮีลไลฟ์ฮีลไลฟ์
0: เพราะว่าเราเมื่อย
1: แค่ลุกนั่งก็หรือเดินลงเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังมากขึ้นนะด้วยอายุนะคร
0: ับ
1: ก็บอกว่าคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวครับด้วย Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็เป็นวัสดุพลาสติกพิเศษนะครับที่ช่วยลดภาระของข้อเข่าให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับสบายอากาศได้ยอดเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ใส่ทำกิจกรรมได้ยาวตลอดทั้งวันนะใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ครับโปรสุดคุ้มครับซื้อ Heal Life 2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับพูดง่ายๆว่าได้4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทนะครับแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเออีก1ใบนะครับโทรมาได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะครับก็สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับจัดไปนะฮะโอเคก่อนจะไปพักเบรกเดี๋ยวดู SMS ให้ครบเลยนะครับก็ที่ยังค้างเนี่ยมีบอกว่าม
0: ีว่าอยากถามสนว่าดีเจออนกับพี่เต่าน้อยสนจะเลือกใครครับ
1: โอ้พี่เต่าน้อยอยู่แล้วไม่ต้องคิดเลย
0: เชีย
1: ร์ใช่ไหมเราก็ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ของคืนก่อนดีเจออนเขาอยู่เมดวันโอเซเว่นเขาไม่ต้องเราไม่ต้องดูแลอยู่แล้วนะ
0: นะคร
1: ับนี่บอกว่านะคมนะสนอย่าลืมนะครับวันนี้กระแสบอลโลกกำลังจะมาค่ะบอลโลก2026ครั้งนี้เนี่ยครั้งที่23ค่ะมี48ทีมมี104นัดแล้วก็หาซื้อ2ตัวท้าย3ตัวท้ายไว้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหาว่าหนูไม่บอกค่ะจากคุณเดินลงทุนแฟนนอนอ่ะดันคมซื้อหวยบ้างไหม
0: ไม่ค่อยครับ
1: ไม่เอาเลยเหรอ
0: ค่อย
1: เนี่ยคุณเนี่ยเขาอุตส่าห์พิมพ์มาครั้งที่23เนี่ย48ทีม104 นัดเซ็กซี่มาแรงเนี่ย48ทีมกับ104นัดเนี่ย
0: ช่วงนี้เขาไว้อะไรกันอยู่คุณ
1: เหรอ
0: นะ
1: นี่บอกญี่ปุ่นเนี่ยเสียตรงตัวดีๆเนี่ยเจ็บไป3คนมิโตมะมินามิโนะแล้วก็เอ็นโดไม่รู้มีผลขนาดไหนแต่ยังดีที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ตัวผู้เล่นไม่ดีแต่กักโปเล่นทีมชาติดีนะครับแล้วก็ส่วนสวีเดนสไตล์บอลแข็งแรงโอ้สวีเดนนี่คู่หน้าเขา200ล้านนะครับวิกเตอร์เยอร์เคเลสกับอเล็กซานเดอร์อิซัก
0: ครับคุณจะไปเทียบกองหน้า300ล้านได้ไง
1: ใครฮะ
0: แลนด
1: ์โคดี้เหรอ
0: โคดี้กักโป
1: คุณเอามาอย่างไร300ล้านใครซื้อเดี๋ยวอันนี้บอกว่าคู่แรกตี2แล้วคู่3คู่4เตะกี่โมงครับ
0: คู่3คู่แรกตี2คู่2เตะ
1: ตี5บราซิลกับเม็กซิโกขออภัยโมร็อกโก
0: คู่3เตะตี5
1: แล้วก็8โมงเช้าเฮติกับสกอตแลนด
0: ์แล้วก็11โมงตุรกีกับออสเตรเลีย
1: ก็เท่ากับวันนี้ถ้าดู4คู่นอนบ่ายโมงอ่ะ
0: ใช่
1: พร้อมไหมล่ะ
0: ก็คือคุณต้องนอนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำอ่ะแล้วตื่นเช้ามาตีหนึ่งอ่ะ
1: แล้วก็ยาวไป

0: ครึ่งก็ได้อ่ะ
1: อ
0: ะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: มีอีกไหมเนี่ยใช่ทีมที่พี่มุ้ยไปเล่นในเจลิกไหมครับซานฟานเซ่ฮิโรชิมาหยอกอันนั้นซานเฟสเซ่ซานฟานมันต้องซานฟรานซิสโก49เนอร
0: ์ใช
1: ่มีอีกข้อความหนึ่งเนี่ยเนี่ยอันนี้อ่ะ
0: พี่บอกพี่สดมองว่าระหว่างกือแลกับอิลดิสใครเข้ากับสไตล์ปืนมากกว่ากันครับถ้ามาจริงๆผมชอบกือแลแต่กือแลก็จะไปทับกับโอเดการ์ดเอเช
1: ่กือแลมันกองกลางมากกว่านี่ถ้าอิลดิสคือตัวปีกติมเส้นน่ะก็ต้อง
0: แต่อิลดิสทางซ้ายก็ดีกว่าทุกคนขออาร์เซนอลน่ะ
1: ก็ถูกแต่ว่าไอ้นี่เอาไหมคริสตอโซลิดไงวันนี้ข่าวแรงมากเอามาก่อนมันคือเหมือนกับอันนี้ถูกไงซื้อมาก่อนคือเหมือนแมนยูซื้อเอเดอร์สันน่ะ
0: กับนิวคาสเซิลแม่งยังไม่รอดเลย
1: ไม่อยู่นอริ
0: ทเขาเป็นเด็กนิวคาสเซิลไอ้คริสตอโซลิดเคยอยู่นิวคาสเซิล
1: เคยอยู่นอริทด้วยเออ
0: เคยเป็นตัวฟรีอยู่พักนึงอะผมจำได้ถ้าเล่น
1: ปีนี้เขายิงกระจุยกับขับบูธไงแชมเปี้ยนลีกก็เล่นดี
0: ถ้าจะเอาขับบูทนะคุณไปเอาที่ชื่อไอ้เนี่ยกองหลังอ่ะทางขวาออโดเนส
1: ของเอเวกับเอกวาดอร
0: ์เออตัวนั้นน่ะแข็ง
1: แต่กองหลังเราไม่ต้องซื้อแล้วซื้อมาถมเหรอ
0: เบนไว้
1: วันนี้กองหลังก็มีข่าวกับนี่นะของอาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวกับดาคัวนะ
0: แม
1: ็กซองดาคัว
0: เจอร์มี่มองก้าเอามาแล้วไง
1: ของเลสเตอร์นะ
0: ใช่
1: ซื้อมาจังซื้อไปยังใช้งานไม่ได้
0: คุณดูเชลซีดิเขาล่ำ
1: ก็มันเลยเป็นเชลซีไงก็เลยปีนี้ก็แบบก็จะฝืดๆไงเดี๋ยวดูทาง Facebook อีกนึงก่อนจะไปพักเบรกนะครับมีคุณคาริสบอกว่าสวัสดีพี่สนมิคมกดไลค์กดแชร์แล้วครับอู้น่ารักมากคุณวรวุฒิบอกดีครับคุณพุทธิพงศ์บอกพี่สนทำท่าเล่นให้กีตาร์โอ้พ่อก่อนนะฮะชั่วโมงนี้ก็เดี๋ยวต้องใช้เนี่ยเดี๋ยวทำท่าเล่นให้กีตาร์เสร็จก็ต้องมาใช้ฮิลไลฟ์อีกอะพยุงเข่าอะไรทีเดียวไงแล้วก็นี่บอกว่า
0: ไม่แปลกใจว่าทำไม BG รักคุณจังเลย
1: แน่นอนอันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยวากาสบอกหวานเจี๊ยบนะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้โหวัยรุ่นเบอร์มิวด้าครับง่วงได้ไงโอ้โหผมเคยไปเบอร์มิวด้ามาแล้วนะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่
0: ประเทศเบอร์สามเหลี่ยมนะ
1: ไม่ประเทศเบอร์มิวด้าเลยแหละ
0: อ๋อ
1: ไอทีมชาติของไอเนี่ยในยากิเวลอ่ะไอตัวเก่า
0: ฮาร์ด
1: เดอร์ฟิลด์เพราะว่าผมตอนนั้นไปเรียนอเมริกาแล้วไปเรียนด้วยวีซ่านักเรียนกันแล้วเข้าคาร์ดไม่พอโดนเทอร์มิเนต
0: คุณเรียนอเมริกาเหรอ
1: ใช่
0: ผมก็เรียนอเมริกา
1: จริงป่ะมีมุกอีกไหม
0: ไม่ใช่แต่ผมเรียนอเมริกาบางนาไง
1: เมกะอันนั้น ไม่แต่ผมไปอเมริกาแล้วผมชั่วโมงเรียนไม่พอแล้วผมโดนเทอร์มิเนตวิธีแก้คือต้องไปทำไงก็ได้ให้เข้าประเทศมาใหม
0: ่
1: เพื่อจะได้เลขประเทศใหม่ผมก็เลยไปเบอร์มิวด้าใกล
0: ้ๆ
1: อยู่แบบเลยฟลอริดาไปนี่
0: ประเทศช่องแคบ
1: ไม่เป็นเกาะเป็นเกาะเป็นเกาะ
0: ใช่ไหมอ
1: ันนี
0: ้คุณไม่โดนแม่เหล็กมันดูดเอาไว้เหรอเขาบอกสาม
1: ก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่โดนอันนี้บอกว่าอันยองฮะพี่คมอันยองพี่สนจากคุณควอนตัมไทม์นะครับแล้วบอกกรีดยางอยู่ทุ่งสงนครศรีมาไม่ทักทายครับจากคุณวีรศักดิ์ขอบคุณมากส่วนทาง YouTube โอ้โหนาง YouTube นี่มาทักทายกันเยอะเลยนะครับแต่ผมมีปัญหานะกับเมาเนี่ยแหละ
0: คุณใช้น็อตน้องแผ่นได้ได
1: ้เหรอเหรอผมไม่ได้ใช้
0: มีบอกทางสวิตมีนักเตะจากทางเหนือด้วยใช่ไหมครับเห็น
1: ทำไมอ่ะ
0: มีชื่อแดนบนดอยครับผม
1: แดนดอยนะฮะนี่บอกรับชมจากเตียงนอนที่อุดรธานีครับนี่บอกว่า
0: สวัสดีครับพี่คมนะครับฟิลแบบสมัยก่อนขับรถไปนั่งลุ้นบอลไปภาพแบบเห็นภาพแบบนี้เร้าใจมากครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณ FM 99กับมาภาคครับคิดถึงวันเก่าๆครับผมจริงๆปกติเสาร์อาทิตย์เขาภาคกันอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่ตามได้นะขึ้นกราฟิกเลยเนี่ย
0: มีบอกให้ขึ้นกราฟิกสกอร์ใน YouTube หน่อยได้ไหมครับ
1: โอ้โหอันนี้มี QR แล้วถือว่านี่ก็โอ้โหนี่ก็พิเศษแล้วนะ ผมบอกเลยก่อนหน้านี้ไม่มีนะ
0: เดี๋ยวผมถามเขาให
1: ้
0: ถ้ามีโอกาส
1: นี่บอกว่าสวิสสู้ๆนะครับ
0: สนามคนเต็มดีจริง
1: ๆ
0: โอ้ยคุณรีไวซ์เซเดียมนี่ความจุ 68,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
1: ครับ
0: เคยแบบจุได้สูงสุดอะคอนเสิร์ต Taylor Swift 100,000
1: ค่าตัวเหรอครับ100,000
0: คน100,000
1: ครับ
0: ความจุจากที่นั่งระบุรีไวซ์สเตเดียม 68,500 ที่นั่งนะครับแต่ว่าเวลาเป็นคอนเสิร์ตมันก็จะลงไปที่สนามได้ไงเขาเลยบอกว่ามีหลักแสน
1: นะอ่ะเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามเกมครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับกาตาร์กันต่อครับ
0: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเขาวันนี้กับฮิวไล

0: กรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: มีโอกาสเข้ารอบสูงมากภายใต้การนำทัพของโรนัลด์คูมันทีมชุดนี้มีเหล่าดาวดังที่ค้าแข่งในลีกยุโรปมากมายและถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข่งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแทคติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตุนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตุนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรดก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่

0: Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊ก

0: ประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เช็คเช็คเช็คเช็คอ้าวอ๋อเข้าพอดีเหรอเอากลับเข้าสู
4: ่นายที่นายไลฟ์ฟอนโลก
3: ครับผมนะครับก็ยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคู่ระหว่างกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอ้เราเริ่มครึ่งหลังมาอาคาบาฟิฟทำอะไรครับเขี่ยบอลด้วยการยัดไปที่มุมทองนี่เหมือนเล่นลักบี้อ่ะแต่เอากินพื้นที่อ่ะ
4: กินแดนอ่ะ
3: เออแต่กินแดนมาก่อนล่ะ
4: อ่ะครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวครับทั้งสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กาตาร
3: ์ก็ยังเป็นแบบเพื่อนชุดเดิมทั้งหมดนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับผมคมอดิคมแล้วก็น้องสนวิรุณนะครับ
4: ครึ่งหลังมีสวิตบุกจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับยังนำแค่ลูกเดียวครับจากจุดโทษของบิลเอมโบโล
3: ครับผมจังหวะนี้ไปดึงเขาครับทางด้านของกาตาโดยทางฝั่งเอ็ดมินสันจูเนียร์นะครับเป็นฟรีคิกด้วยก็ครึ่งแรกเนี่ยกาตาเอาไปเหลืองไปแล้ว2คนนะครับผู้สาประตูอย่างอาบูนาน่าแล้วก็เจสันกาเบอร์ครับแต่ถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีรายนามการเปลี่ยนตัวในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครึ่งแรกที่ดูจะเงียบที่สุดก็น่าจะเป็นมานูเอลอาคันจีเนี่ยเติมแบ็คคือไม่ค่อยได้เติมสักเท่าไหร่ก็ยืนเป็นตัวสุดท้ายอยู่นะครับแต่นี่ก็โอเวอร์ดี้นี่ก็เติมจังเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังมูรัตยาคินจะเดินเครื่องเพิ่มหรือเปล่า
4: เพราะว่าสำรองถ้าเป็นตัวรุกก็ยังมีพวกฟาสนัชนะครับกองหน้ามีอย่างจาชารีนะตัวรุกจากมิลานโนอาอัลกอฟอร์นะครับแล้วก็พวกสกี้อัมดูนี่นะที่เดินในพรีเมียร์ลีก
3: ครึ่งแรกนี่ค่า XG หรือว่าค่าคาดการการยิงประตูของสวิตเซอร์แลนด์สูงถึง 2.3 เลยนะครับ
4: ใช้โอกาสเปลี่ยน
3: ใช่นะครับในขณะที่กาตาร์เนี่ยมีค่าคาดการการยิงประตูแค่ 0.45 แค่นั้นเองนะครับ14ครั้งยิงไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงกรอบถึง6ครั้งด้วยกันแล้วจังหวะนี้สวิตได้ฟรีคิกครับริมกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายครับ
4: ขอความยังส่งมาคุยกับเรา2คนได้นะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็สเปเชียลช่วงฟุตบอลโลกครับมีไลฟ์ทั้ง Facebook Live แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับช่องทาง FM 99 Active Radio นะครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับครึ่งหลังเล่นมาได้2นาทีลุ้นจะนำเพิ่มครับทางทีมแดนนาฬิกาครับรูเบนวากัสครับหยุดที่บอล
3: ถ้าจะลุ้นประตูที่2โอกาสแบบนี้ก็น่าสนใจเหลือเกินครับตอนนี้ผลต่างประตูเนี่ยอเมริกาดูจะสวยงามกว่าเพื่อนนะบวก3แล้วก็ยิงแล้วถึง4ประตูด้วยกันนะครับแต่ว่าคนละกลุ่มกันนะไม่ใช่กลุ่มนี้นะฮะ
4: ใช่
3: กลุ่มนี้นี่พอขึ้นนำแบบนี้สวิตได้เปรียบนะครับโยนเข้าไปลูกนี้เปลี่ยนทางของเอเวดี้ก็ลึกออกหลังไปอีกครับ
4: แต่ได้เตะมุมต่อนะทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
3: จังหวะจะขึ้นหม่งของดิโก้เอลเวดี้ไปโดนทางด้านของอับดุลริซักครับสกัดออกไปได้ก่อนได้ไปเตะมุมอีกรอบนึงครับ
4: วากาสเจ้าเก่านะครับจะเปิดด้วยขวาครับโค้งก็หาปากประตูครับ
3: รูเบนฟากาสให้สัญญาณจังหวะนี้ตักลึกไปเสาไกลลูกนี้ยังโดนอบูนาดาชกทิ้งไม่ออกเพิ่งจะมาออกตรงนี้นะครับออกหลังเป็นเตะมุมมองสวิตต่อเนื่องครับแต่ว่าเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งขวาบ้างยังเป็นรูเบนวากาสครับวิ่งไปวิ่งมาเตะมุมไปเรื่อยครับเริ่มครึ่งหลังมาเน้นลูกเซตพีซครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด
4: ์ส่วนกุเลโรเปเตกีก็พยายามกระตุ้นลูกทีมนะครับพักครึ่งก็คงต้องการบ้านหนักแก้ไขเยอะนะครับโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยงานหนักทีเดียวแต่ตรงนี้ต้องป้องกันเซตเพลย์ของสวิตให้ได้ก่อนครับกาตา

0: penalty spot
1: ยกของรูเบนวากาสโดนสกัดบอลกระดอนกลับมาเข้าทางรูเบนวากาสอีกรอบนึงครับทางขวาเคาะคืนกลับมาชักกาข้ามคานครับโอ้โหดีชักกาบอมเลยครับ
2: โอ้โหยิงเหมือนด้วยซ้ายคือยิงด้วยซ้ายครับบอล
1: โดน
2: เหมือนมีโดนปลายมือนะครับจาก้าพยายามจะฟ้องว่ามีทัชของอบุนาดาแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ให้ครับเป็นบอลตั้งเปิดเกมขึ้นมาของกาต้า
1: อุ้ยสายลูกนี้นี่ถ้าเข้ากรอบดีอย่างสวยเลยครับแต่ว่าเหมือนจะข้ามคานออกไปครับต้องเซตขึ้นมาใหม่ครับกาต้าเอาอุ้ยเปิดขึ้นมาลูกนี้1 2กันจะไปไม่ผ่านแล้วครับโดนสวิตดักไว้ได้แล้วเซตตรงกลางของสวิตครับกรานิตชาก้า
2: ถ้านับถึงวันนี้เท่าที่เล่นมาประตูไหนสวยสุดในสายตาคุณ
1: โหน่าจะผมชอบลูกคายลาลิน
2: เออนะยิงยากนะ
1: ยาก
2: แล้วเป็นประตูสำคัญ
1: ส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องของสวิตไม่ถึงบริวเอมโบโลครับพยายามจะเก็บจังหวะ2แล้วพลิกมาได้ด้วยครับรูเบนวากาสทางซ้ายรูเบนวากาสริมกรอบเขตโทษแต่งเข้าขวาแล้วเปิดติดบล็อกก่อนครับยังดักไว้ได้คูกี้บอลคืนกลับมาที่รูเบนวากาสกลับมาตรงกลางฟรอยเลอร์ตั้งปอมยกเข้าไปเสาไกลถึงเก็บบอลลงพลิกลูกนี้แดนดอยกลับตัวยิงติดบล็อกออกหลังได้ลูกเตะมุมอีกครับ
2: โอ้โหโอกาสเยอะทั้งรูเบนวากาสทั้งแดนเอนดอยเลยครับวันนี
1: ้น่าจะได้รับคำสั่งมาว่าควรจะต้องมีประตูที่2ได้แล้วหรือเปล่าครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: นี่ครับคือพลิกบอลแล้วก็จับแล้วก็กดด้วยขวาเลยครับทางแดนเอนดอยแต่ว่าบอลเนี่ยมันอู๋จริงๆคือเหมือนไปเอาหลักลื่นเองนะครับแต่ยังดีที่ได้เตะมุมโอ้ไม่ได้ด้วยครับยิงออกไปเองแล้วสวิตลุยมาใหม่ครับด้านขวาจะชิงเร็วครับบอลที่ชาก้าคืนกลับไปเอนดอยเจอ2ด่านเสียการของบอลครับสวิตแล้วกาตาวนกลับมาตั้งด้านหลังเอ้าแล้วคืนเกือบสั้นสุดท้ายโดนฉกไปแล้วสวิตพยายามครองบอลเน้นความแน่นอนก็ไปตั้งที่อาคันจี้เลย
1: ถึงตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเข้าสู่ปี2026นี่กาตายังไม่สามารถยิงประตูได้เลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือต้นปีมันมีปัญหาเรื่องของสงครามใช่ไหม
2: ครับ
1: 3นัดอุ่นเครื่องไม่ได้เตะเลยนะครับกาตาแล้วพอมาอุ่นเครื่องเนี่ยเจอกับไอร์แลนด์แล้วก็เจอเอลซัลวาดอร์ยิงเขาไม่ได้เลย
2: คิดดูเจอเอลซัลวาดอร์ยิงไม่ได้อะ
1: เออเสมอ 0-0 นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันว่าดาวซันโวสูงสุดของพวกเขาอย่างอามิชอาลีเนี่ยจะได้ลงหรือเปล่านะครับวันนี้มีชื่อเป็นสำรองด้วยนะครับ
2: ตอนจะครึ่งหลังก็ผ่านมาประมาณเกือบ10นาทีแล้วนะครับ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอายุมากแล้วหรือเปล่า
2: ใช่อายุเริ่มเยอะก็เหมือนกับเอลเฮดอสอ่ะเกิน35แล้ว
1: เอาละครับฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์ครับทางด้านกราบขวาริคาร์โดโรดิเกสจะเป็นคนเปิดเข้ามาเป็นคนเปิดบ้านนะครับไม่ใช่รูเบนวากาสถอยไม่ถึงถอยไม่ถึงนะครับฟีฟุสินต้องไปตีเส้นนะครับก็ยืนเท้าลบเส้นอยู่เลยครับโรดิเกสตั้งปอมยกมาเสาแรกบ่งด้วยไหลครับสุดท้ายได้เตะมุมครับบอลสุดท้ายไปโดนแนวรับกาต้าสกัดออกไปครับเป็นทางด้านของอัลอามินครับ
2: โอ้จริงคือเนี่ยมี
1: กอดด้วยนะ
2: กอดทางอาคันจี้ไว้เลยครับทางอัลอามินดีครับที่ไม่มีเช็คอะไรแต่มุมต่อครับแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนมาเป็นริคาร์โดโรดิเกสเตะด้วยเท้าซ้ายครับบอลมันจะโค้งก็หาประตูครับ
1: ลูกเปิดแบบอินสวิงครับยกเข้ามาหล่นออกไปเสาไกลมีตัวเก็บเป็นรูเบนวากาสทางขวาครับเลือกปล่อยออกข้างแล้วก็เป็นทุ่มของทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ครับ
2: ก็พยายามบุกอยู่นะครับสวิสแต่ลูกสองยังไม่มานะครับซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็มีกฎอะไรใหม่ๆเพิ่มเยอะนะทุ่มช้ากว่า5นาทีหลังจากได้ครองบอลแล้วก็จะเปลี่ยนทุ่มเนี่ย
1: ใช่เดินออกช้านี่ตัวเปลี่ยนต้องรอ1นาทีนะครับ
2: ใช่อย่าช้าอย่าช้า
1: ใช่ส่วนจังหวะนี้กาต้าเตะจุดพลุขึ้นมาครับลอยมาด้านหน้าอับดุลราซิกอยู่หาบอลไม่เจอครับกลายเป็นแนวรับสวิตเซอร์แลนด์ลงมาแก้กันเอาคืนกลับมาได้บอลอยู่ที่นี่ก็เวดี้ครับหน้าปาประตูตัวเองสวิตย้อนกลับมาให้เกรกอร์โกเบลเล่นกับอาคันจิบอลยังอยู่หน้าปาประตูสวิตเซอร์แลนด์นะครับเกรกอร์โกเบลให้บอลสั้นๆมาที่เวดี้ครับ
2: ก็แปลกนะฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นโคเบลก็ดูไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าแจนซอมเมอร์นี่ยึดมาอย่างยาวนาน
1: ใช่

0: เขาไม่ได้มาเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็โรยลาและอายุเยอะด้วยนะมือ2ชุดนี้มันเป็นเคลเลอร์กับทางอีกคนนึงที่เป็นวันนี้นี่เหมือนส่งมาคนเดียวด้วยนะอ๋อเป็นเอ็มโบโก
2: ้สวิตยังมองหาประตูที่2อยู่นะครับย้อนหลังคืนกลับมาถึงเกรกอร์โกเบลอีกรอบหนึ่งครับแต่ด้วยศักและสิทธิ์อ่ะโกเบลก็สมควรกับการเป็นมือหนึ่งที่จะสวิตได้แล้ว
1: ใช่เขาอยู่กับดอทมุนมานานแล้ว
2: ใช่ขึ้นมาจังหวะนี้พยายามจะหาเอิมขึ้นมาทางขวาของกาตาก็โดนดักอีกครับจังหวะลุยของอาอุยไปเสียบอลคืนกลับมาสวิตไม่รีบแล้วก็เซตบอลอยู่ในแดนของตัวเองครับเนี่ยประคันจีบอกเพื่อนรอหน่อยให้บอลฝากมาทางซ้ายให้ไปซ้ายสุดรูเบนวากาสวากาสจากซ้ายจะตัดเข้ากลางยังไม่ได้ครับAkanji. อ้าวจังหวะนี้ลั่นนี่ครับสายบอลของอคันจีลึกออกข้างไปเลยครับ
1: เริ่มมีให้บอลกันพลาดเหมือนกันครับสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นทุ่มของกาตาร์นะครับด้านซ้ายผ่าน10นาทีครึ่งหลังสวิตยังนำกาตาร์แค่ 1-0 นะครับจากจุดโทษของบิลโอมโบโลตั้งแต่นาทีที่17ครับ
2: 10นาทีแรกของครึ่งหลังผ่านแล้วนะครับบอลตรงกลางขึ้นมาของคันจีเซตกันขึ้นมาอยู่ที่คันจีอยู่กาตาเนี่ยตอนนี้ก็คือลงไปรับทั้งแผงเลยครับสวิตออกมาทางขวาให้ซาการียฝากเข้ามาตรงกลางเอเบเชอร์ตั้งป้อมไม่เปิดล็อกอีกทีนึงตั้งป้อมอีกทียกไม่ผ่านครับโดนดักไว้ได้ที่เปโดมิเกลจะสวนกลับของกาตาได้ไหมครับอาคาราฟิฟให้ขึ้นหน้ามาอับดุลแม่อับดุลริซักไม่ได้จริงๆครับจะไปนี่โดนเขายืนขวางไว้มิดหมดเลยครับสวิตวางยาวขึ้นหน้ามาทิ้งมาพื้นที่ทางซ้ายรูเบนวากาสทันด้วยแต่ว่าบอลจะออกอยู่แล้วครับเลยเลือกสกิดบอลให้มันออกข้างแล้วไปรอกดดันดีกว่าครับลูกทุ่มของกาตาร์ครับริมเส้นฝั่งขวาใกล้กับกรอบเขตโทษของตัวเองครับ
1: ก็ดูรับมือได้ดีขึ้นนะครับกาตาร์ครึ่งหลังจังหวะเตะทิ้งก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนครึ่งแรก
2: แต่ทุ่มมาลูกนี้ของอายุบอาอูดไปเข้าทางสวิตแย่งกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอ้าวแต่ช้าแล้วลูกนี้โดนดักไปอับดุลริซักเปิดอะไรครับ
1: คือตอนนี้ปัญหาของกาตาร์คือการจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับยังไม่แม่นก็เลยเนี่ยโดนทางสวิตตัดบอลได้บ่อยแต่ตรงนี้มีผู้เล่นกาตาร์นั่งเจ็บอยู่นะครับยังไม่ลุกด้วยเป็นทาง
2: คุกกี้
1: รับตัวเก่านะครับเล่นฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยครับทางคุกกี
2: ้ก็เป็นจังหวะที่จะพลิกจ่ายเมื่อสักครู่นี่นะครับ
1: จังหวะปั๊มกับเอ็นดอย
2: ลูเบเดกีโวยเลยครับตามหลังอยู่1ลูกนี่ไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะครับไม่ว่าจะสวิตกาตาโลเปเดกีหรือใครก็ตามนะ
1: อันนี้จะเปลี่ยน2ทางกาตา
2: เอาละครับ
1: มีทางเนี่ยอับดุลลา20แล้วก็12นี่เป็น
2: ข้างสนามที่รออยู่เป็น
1: อเมดยับ
2: อเมดฟาตี้นะครับหมายเลข20นะครับแล้วก็หมายเลข12คาริมบูดิยาฟนะครับนี่ก็อายุมากเท่านั้นเลยนะอเมดฟาตี้นี่33นะครับจากอัลอาราบีแล้วก็คาริมบูดิยาฟ35จากอัลดูฮาอิลนะครับ
1: แต่ก็เริ่มส่งแนวลุกลงมานะสำหรับกาตา
2: แต่สวิตไม่สดแล้วครับขวาขึ้นมาซาการียจะเปิดลูกนี้ติดบล็อกบอลไปเข้าทางอับดุริซักครับจะพาขึ้นมาอับดุริซักได้เปิดด้วยแต่ไม่ผ่านหัวนี่ก็เอเวดี้ครับสวิตช่วยกันดักกลับมาก่อนคือถึงตรงนี้กาตาก็ยังเล่นเหมือนเตะบอลกำแพงครับเตะมากระดอนกลับมาเตะมากระดอนกลับมาเรื่อยๆแล้วซ้ายขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์จังหวะนี้เปิดด้วยซ้ายของริคาร์โดโรดิเกสยังไม่ผ่านคุกกี้ครับดักไว้ได้ก่อนแต่เคลียร์ออกมาก็กลับมาเข้าทางโรดิเกสอีกรอบหนึ่งบอลของกรานิตชาก้าเก็บมาให้มาโรดิเกสทางซ้ายเปิดเข้าไปลูกนี้มงสกัดออกหลังไปได้ก่อนครับจังหวะสกัดบอลของอายุบอาอุยครับเป็นแต่มุมของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ตรงนี้สำคัญนะครับถ้าอุยสกัดไม่ได้นี่เปิดเข้าไปให้เพื่อนชาร์จจ่อๆเลยครับทางลิคาร์โดโรดิเกสแล้วจะเปลี่ยนตัวก่อนหรือเปล่าครับทางกาตาร์น่าจะยังไม่เปลี่ยนครับ
2: เหมือนจะเปลี่ยน3คนเลยนะครับมีกอง

0: หน้าอย่างอาเมดอาราเอลดินจากอารายานด้วย1คนนะครับนี่ลงมานี่30กว่านั้นเลยนะครับที่กำลังจะลงมานะครับแต่จังหวะนี้สวิตเตะมุมแล้วครับยกเข้าไปลูกนี้โดนอบูดาดเตะทิ้งออกมาก่อนแล้วอาฟิฟช่วยสกัดออกข้างครับ
1: ไอ้ฝ่าวกาตา
0: โอ้นี่เพิ่งจะเห็นเหมือนกันว่ากาตามีเล่น30เกิน33อ่ะเยอะมากเลยนะครับ
1: ต้องอาศัยตัวประสบการณ์อ่ะคนที่ออกไปนี่คนแรกนี่เป็นทางอาอุยนะ
0: วันนี้โดนเผาเครื่องเหลือเกินนะครับ
1: ขวาดวลกับ
0: อาอุยครับ
1: ใช่ดวลกับรูเบนวากาสทั้งเกม
0: เอาทางด้านของอาเมดฟาตี้ลงมาครับอีกคนหนึ่งที่ถูกถอดออกเนี่ยเป็นจัสซิมกาเบอร์นะครับมีใบเหลืองติดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ส่งตัวรุกอย่างคาริมบูดิยัฟลงมาครับแล้วก็กองหน้าครับที่กำลังจะลงมาแทนที่อับดุลริสักนะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับก็คืออาเมดอาราเอลดินนะครับกองหน้าจากอารายานนะครับ
1: โอ้ยเงียบครับอับดุลริสัก3คนครับของกาตาร์ครับการแก้มาของลูเปตกีครับตอน1ชั่วโมงของเกมนะครับก็ถ้าตีเสมอไม่ได้ก็ต้องโดนเพิ่มเลยครับเพราะว่าถึงแม้จะเข้ารอบมีโอกาสถึง3ทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้มีอันดับ3ที่ดีที่สุดแต่ก็แม้ถ้าไม่มีแต้มมันก็เหนื่อยครับ
0: ถอดกองหลังออก1กองกลางออก1กองหน้าออก1นะครับแล้วก็ส่งกลาง2คนแล้วก็กองหน้าอีก1คนครับเหมือนจะเน้นเกมรุกมากขึ้นแล้วครับสำหรับกาตาร์1ชั่วโมงผ่านครับที่ลีวายสเตเดียมกาตาร์0สวิตเซอร์แลนด์1ครับบอลย้อนกลับมาของกาตาร์ถึงอาบูดาดาฝากเข้ากลางมานวดไปเรื่อยครับต้องคืนกลับมาก่อนเหมือนจะกลับมาเน้นครองบอลแล้วนะสำหรับกาตาร์นะครับ
1: คือสวิฟก็ไม่ได้บีบมากนะปล่อยให้กาตาร์ครองบอลบ้าง
0: แพ้แบบนี้เจ็บทุกคนนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ยิงได้น้อยไปไงเสียหน้าเสียดายอะไรอย่างเงี้ย
1: กาตาร์ก็แพ้อยู่ดีก็ไม่มีแต้มอยู่ดี
0: ใช
1: ่อย่าทิ้งมากก็ไม่แม่นครับกาตาเข้ามือโคเบล
0: บอลขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์บ้างครับเกโกโคเบลอย่าอ่อมครับอย่าอ่อมเพิ่งจะเล่นได้1ชั่วโมงอย่าอ่อมครับ
1: 3:30 ครึ่งเล่นงี้
0: ผู้บรรยายยังไม่อ่อมอย่าอ่อมครับซ้ายมาดิโกโรดิเกสเก็บให้มารูเบนวากัสจี้จี้จี้รูเบนวากัสจะหลบ2คนลูกนี้โดนขวางไว้ไม่ฟาวนะครับผู้สินให้เป็นบอลอ้าวแต่ขยันครับรูเบนวากัสไปขโมยกลับมาอีกรอบนึงรูเบนวากัสเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้ต้องฟาวแล้วครับก่อนเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยโดนขวางจากทางด้านหลังเป็นฟรีคิกของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ตรงนี้ถือว่าเนี่ยไปชิงบอลดึงบอลคืนมาได้จากเปโดมิเกลนะครับแล้วเลี้ยงจี้ไปอีกทีก่อนที่จะโดนฟาวเดี๋ยวต้องดูครับจังหวะฟาวมันในหรือนอกครับโอ้นอกกรอบชัดเจนครับเป็นทางคูครีนะไปฟาวก็เป็นฟรีคิกของสวิสนะครับ
0: ก่อนเข้า
1: ใช่
0: ก่อนเข้าไปในเส้นพอดี
1: กองเชียร์สวิสวันนี้ยังเฮได้ไม่สุดนะเพราะนำแค่สกอร์เดียวครับมันยังไม่อุ่นใจแต่ลุ้นฟรีคิกครับแล้ววากาสเจ้าเก่าครับตัวลุกจากเซบีย่าครับจะเป็นคนเปิดแต่วากาสปีนี้ฟอร์มของเซบีย่าก็ไม่ค่อยดีนะครับต้องมาหนีตกชั้นสุดท้ายเซบีย่าก็รอด
0: ใช่
1: ทาง Facebook ทาง YouTube ยังทักทายมาได้นะครับรวมถึง SMS ครับ4689899
0: ฟรีคิกลูกนี้เปลี่ยนจุดแล้วยกของริคาร์โดโรดริเกสมีตัววิ่งมายิงแต่ว่าติดบล็อกครับจะสวนกลับกาตาร์ทำได้ไหมไม่ได้สวิตดักแล้วเตะสวนขึ้นไปไม่ล้ำหน้าตามมาเก็บโทรล้ำหน้าไม่มานะครับตามมาเก็บได้ของแดนเอ็นดอยทางขวาดึงจังหวะเรียกเพื่อนมาแล้วคืนกลับมาตรงกลางบอลของซากาเรียจากขวาย้อนมาถึงบริเวณวงกลมกลางสนามครับโรดิเกสคืนกลับมาเน้นครับสวิตเน้นหาประตูที่2อยู่นะเวลานี้พาขึ้นมาก่อนจะยกทิ้งไปทางด้านขวาซากาเรียเอาลงเจอกับเอดมินสันจูเนียร์แล้วโดนเอดมินสันจูเนียร์แย่งไปครับพยายามจะสวนกลับลูกนี้โดยทางด้านของอาราเอลดินก็เตะโดนดักมาซะก่อนครับแต่ว่ากาตาร์ยังเก็บได้ครับให้ไปทางซ้ายเอาอามิน คืนกลับมาเอาอามินยกขึ้นหน้าลูกนี้อลาเอลดินจะตามมาเก็บก็หล่นออกข้างไป

0: อีกครับเป็นทุ่มของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: ยังเป็นปัญหาเดิมครับกาตาร์คือจะเปลี่ยนจากตอนที่ตัวเองตั้งรับเนี่ยมาเป็นเกมรุกไม่แม่นครับสวิสก็เลยไม่ต้องเหนื่อยมากครับเนี่ยตัดบอลกลับมาครองได้อีกแล้วครับ
0: เนี่ยมาตรฐานที่ต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างยุโรปกับเอเชียนะคร
1: ับ ใช่โดยเพราะกองกลางนะเพราะว่าของสวิสนี่มีทั้งฟอยเลอร์กับชาก้านี่ประสบการณ์ระดับท็อปของยุโรป
0: อาฟิปนี่เห็นได้แหมเอเชียนี่โอ้โห
1: จี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าด
0: จังเลยเทพอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นี่วันนี้วิ่งหัวฟูไปวันๆเลยนะครับ
1: ใช่ต้องยอมรับบอลไม่ถึงเขาด้วย
0: ใช่ครับสวิสทางขวาซาเกเรียคืนกลับมาบอลขึ้นมาของเอลเวดี้ลูกนี้เติมคิดดูว่าเซ็นเตอร์แบ็กเติมมาถึงหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับให้มาขวาเอ็นดอยจะพลิกไปของซาเกเรียมาได้ด้วยซาเกเรียทางขวาเปิดมีตัวสไลด์บอลดักออกหลังแล้วเหมือนบอลมันข้ามเส้นออกไปแล้วครับเป็นเตะมุมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: โอ้วันนี้สวิตจริงๆเตะมุมเยอะนะครับแต่ว่ายังสร้างประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวดูครับตรงนั้นจะใครโอวากาสเจ้าเก่าครับก็สลับกันเปลี่ยนนะครับระหว่างวากาสกับริคาร์โดโรดิเกส
0: ครับ
1: แต่ตรงนี้คือบอลเปิดไปติดบล็อกทางคูครีนะครับแล้วจะเปลี่ยน2ครับสวิตอาร์บิเชอร์เนี่ยออกละนะครับ
0: ก็สวิตเซอร์แลนด์ถอนอาร์บิเชอร์ออกครับแล้วก็ส่งทอยเอ็นดอยออกด้วยนะครับที่ลงมาเพิ่มเนี่ย
1: มันซัมบี
0: ้เป็นมันซัมบี้ครับกับฟาบิงรีเดอร์ครับ
1: โอ้ก็ส่งตัวลุกลงมาเพิ่มครับทางสวิตเซอร์แลนด์แต่มุมมาครับโยนมาเสาไกลยังชกได้ครับ
0: บูรดายังปัดทิ้งออกมาได้ก่อนครับ
1: แล้วบอล2อาจจะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกนะครับทางกาตาต้องคืนฟิปเตะทิ้งขึ้นมาก็ยังติดครับแต่ได้ฟาวทางกาตา
0: ครึ่งหลังเนี่ยคุณเห็นเกกอโกเบลออกแรงอะไรหรือยัง
1: น่าจะเอาไปยวนลงมาผูกเสาสองข้างแล้วก็นั่งเล่นละ
0: สั่งบะหมี่ป๊อกๆหลังประตูกินแล้วนะครับล่าสุด
1: โอ้แต่เกมมันผ่าน65นาทีนะครับคนเชียร์สวิตก็เชื่อว่าก็ยังไม่ได้แฮปปี้อ่ะแต่ตอนนี้กาตาร์เริ่มเอาบอลมาครองครับ
0: ต้องดูว่าพวกตัวใหม่ๆที่ลงมาไม่ว่าจะเป็นอย่างฟาเบียงรีเดอร์หรือว่าโยฮันแมนซัมบีเนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่านะครับแมนซัมบีจากฟรายบวก
1: แต่ก็น่าสนใจนะที่มูรัตยาคินเลือกถอดเอ็นดอยอ่ะทั้งนั้นนี่ครึ่งแรกก็บทบาทเยอะนะครับ
0: ใช่จริงๆ3ตัวรุกของสวิตผมว่าจัดจ้านหมดนะ
1: ใช
0: ่วางยาวมาทางซ้ายครับรูเบนวากาสเอาบอลลงแล้วจี้ใส่แนวรับจังหวะนี้วากาสริมกรอบเขตโทษแล้วคืนกลับมาให้กดไม่ตรงกรอบครับลูกยิงไกลหน้ากรอบเขตโทษของกรานิตชาก้าครับ
1: ก็เนี่ยครับถ้าสวิตจะหวังผลก็ต้องหวังจากการกระชากของวากาสครับแล้วจังหวะนี้คืนคัตแบ็กกลับมาให้ชาก้าได้กดด้วยซ้ายครับแต่ว่าบอลมันโค้งออกหลุดเสาไกลยังไม่มาครับลูก2ของสวิตเซอร์แลนด์กาตาร์ก็ไม่ได้เด้งเยอะเหมือนพยายามมองว่าถ้าแพ้น้อยก็ยังพอมีลุ้น
0: มีคนบอกว่าแอปพลิเคชันใช้ไม่ได้แล้วเหรอต้องใช้ตัว MCOT Connect นะครับแอปพลิเคชันฟังวิทยุทั่วไปใช้ไม่ได้นะครับระวางเบรกครับคุณสนเมื่อกี้เขาถามว่ากิจกรรม99ตอนนี้มีอะไรครับ
1: ก็สำหรับใครที่อยากร่วมสนุกนะครับบริษัทอสมทครับร่วมสร้างสีสันสร้างความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan นะครับก็ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดให้แฟนบอลเนี่ยร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมโปรดหรือเชียร์ทีมชาติที่ชอบนะครับร่วมลุ้นรับของรางวัลกว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net วิธีการนะครับก็ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือก Mcot Super Fan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับแล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond นะครับจะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็มีภารกิจพิเศษนะครับสมัคร Mcot Super Fan เนี่ยก็มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ทางด้าน cheer.mcot.net นะครับสมัครได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงเรียกได้ว่าเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็1เดือนเสร็จๆนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันง่ายๆผมสรุปให้ก็คือเข้าไปใน Mcot cheer.mcot.net แล้วก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ค่อยๆโหวตอะไรเงี้ยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพราะนั้นก็

0: ได้รับของรางวัลด้วยนะครับอย่าลืมไปร่วมสุขกัน
1: ส่วนอีก41จังหวัดที่ติดตามรับฟัง FM 99อยู่นะเวลานี้หวังว่ายังไม่นอนนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยก็ได้นะครับทาง4689899นะครับรวมทั้งทาง YouTube แล้วก็ทั้งทาง Facebook ด้วย
0: ครับ
1: นะครับแน่นอนครับนอกจากไปเชียร์ mcord.net กันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์พยุงข่าวครับนะครับที่จะช่วยให้คุณ
0: มั่นใจ

0: คือมันต้องมีอุปกรณ์พยุงเข่าฮีลไลท์นะครับเพราะว่ามั่นใจในทุกย่างก้าวนะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่ยืดไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้นานตลอดทั้งวันใครสนใจดูแลสุขภาพเข่าตัวเองวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลท์2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับก็คือซื้อเข่าเราแถมเข่าคนที่เรารักได้อีกคู่นึงด้วยนะครับราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับหมายเลขโทรศัพท์021143990นะครับ021143990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
1: ครับใช้ได้เลยนะไม่ถึง 1,000 ได้ทั้ง4ชิ้นแล้วก็แถมกระเป๋าคาดเอวด้วย
0: ไม่ใช่แค่เข่าของคุณนะครับแต่จะช่วยพยุงเข่าของคนที่คุณรักด้วยนะฮะสำหรับฮิวไลท์แต่จังหวะนี้อาคัมอาฟีฟได้ลุยอาคัมอาฟีฟหน้ากรอบเขตโทษจะกระดกลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนทางด้านของเดนิสซากเรียดักไว้ได้ก่อนครับซากเรียนี่พอเล่นเกมรับเหมือนจะหุบมาเป็นตัวตัดเกมนะแต่พอเป็นเกมรุกได้ทางออกไปเป็นแบ็คขวานะครับจังหวะนี้ดักสวยเลยครับเดนิสซากเรียอาฟีฟอุตส่าห์ลุยมาครับขโมยไปดื้อเลยครับ
1: ก็แทบไม่มีช็อตได้ลุ้นยิงเลยนะครึ่งหลังของกาตาครึ่งแรกยังพอได้มีลุ้นยิงนะแต่ว่าครึ่งหลังเปลี่ยนตัวแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นครับทางลูปาติกี
0: ส่วนจังหวะนี้ลุยขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์หน้ากรอบเขตโทษได้จบติดบล็อกบอลเกือบจะเข้าทางฟาเบียนรีเดอร์ครับเข้าขวาแล้วแต่ว่าจังหวะง้างนี่มันมีตัวบล็อกไว้ได้ก่อนครับส่วนจังหวะนี้โยฮันแมนซัมบีครับไปฟาวล์เล่นกาตาล้มลงไปเป็นฟรีคิกของทีมชาติกาตาร์ครับ
1: พยายามช่วยทีมนะทาง2ตัวสำรองของสวิตเซอร์แลนด์นะครับลีดเดอร์ก่อนลุยไปแล้วก็ยิงติดบล็อกก่อนที่จังหวะที่กาตาร์ตัดบอลได้แล้วจากสวนเนี่ยมาซัมบีก็ต้องมาเบรกฟาวไว้เหลือ19นาทีนะครับโอ้โหคู่นี้กลายเป็นว่าแม่ดูแล้วยิงค่อนข้างน้อยกว่าการคาดการณ์ครับ
0: มีถามมาบอกคุณสมบูรณ์คนคุณสนคุณคมเคยมีไม้เล่นเหมือนจะตกรอบแต่ว่าเป็นแชมป์โลกเฉยไม่ค่อยมี
1: ส่วนใหญ่ทีมที่เป็นแชมป์มันก็ควรเล่นดีสม่ำเสมอนะ
0: เฮ้ยแต่มันมีอยู่ทีมนึงนะเล่นเหมือนจะไม่ได้แชมป์ได้แชมป์เฉย
1: ตอนไหนทีม
0: อาร์เซนอลไง
1: อ
0: ๋
1: อเล่นแบบทรงมันไม่ใช่ แต่ว่าผลการแข่งขันมันได้
0: ใช่ใช
1: ่เอาไม่เอาดิเอาแบบฟุตบอลโลกดิแชมป์ฟุตบอลโลกอะมีไหม
0: ถ้าม
1: ีในยูโรอะกรีซไงผมให้กรีซเล่นแบบพิเลอะแต่ว่าเป็นแชมป์ไง
0: มันจะมีอย่างงี้มันจะมีอย่างฟุตบอลโลกปี1998กองหน้าไม่ยิงเลยแต่ได้แชมป
1: ์ครับ
0: นะฝรั่งเศสเซฟานกีวาร์ด
1: นี่จอร์เกฟ
0: เฮ้ว่าพูดถึงฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกมาเลยไงยูริจอร์เกฟ
1: ยังไงเนี่ยสวิตเนี่ย
0: สวิตสิทธหนังกลับหรือเปล่าวันนี้คือกลายเป็นว่าบุกมากกว่าโอกาสยิงเยอะแต่ว่าศักยภาพในการยิงประตูมันไม่เฉียบคมสักเท่าไหร่ต้องจี้กว่านี้ครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมครับ
1: เนี่ยยิง20ครั้งนะตรงกรอบ7แต่ได้ลูกเดียวจากจุดโทษครับสวิตเซอร์แลนด์แหมดูขี้เหร่ครับวันนี้
0: มีบอกกดติดตามแล้วจากไต้หวันนะครับ
1: โอ้โหสุดยอด
0: ตอนนี้ไต้หวันก็น่าจะปี5กว่าแล้วนะครับ
1: เร็วกว่าเราชั่วโมงนึง
0: ทำอะไรไม่หลับไม่นอนครับผมโหวันนั้นดูเกาหลีใต้ที่แบบคนเกาหลีใต้ออกมาเชียร์จากบ้านตอน11โมงนี่ตั้งใจเหมือนกันนะ
1: เขาอิน
0: เออ
1: คือลุ้นได้เกาหลีฟอร์มนะแล้วก็ตามที่เขาคาดการเลยคือตอนแรกผมก็งงนะที่เขายกให้เกาหลีเหนือกว่าเช็กนะและชนะได้จริงๆครับ
0: ผมชอบเกาหลีวันนั้นน่ะผมเชื่อว่าเกาหลีเหนือกว่าเช็กเยอะเช็กนี่กระท่อนกระแท่นมากนะกว่าจะเข้าร่างได้เนี่ย
1: รับก็ไม่ดีไอ้เกมรับที่เคยดีๆก็ไม่ดีเกมลุกอ่ะมันฝืดแล้วก็ฝืดต่อเนื่อง
0: ใช่กำลังจะเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับนี่มีคุณจอห์นเคซิกส่งมาบอกว่าสนเจ๋เขากำลังไปห้องเชือดครับผมอ๋อ
1: เหรอฮะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู
1: ้ห้องเชือดเขาอยู่แถวโศกอ่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของกาตาร์แต่แหวกหลบเอาแล้วล้มทำไมครับ

0: ล้มแล้วพยายามจะลุยล้มแล้วดื้อล้มแล้วดื้อสุดท้ายยังเก็บบอลได้ครับ
1: นาวิทย์ก็ไม่เคลียร์
0: ได้ยิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับลุยขึ้นมาน่ะเป็นทางด้านของตัวสำรองนะครับที่ส่งมาก็คือคาริมบูริยัฟนะครับแต่ว่าไปล้มนี่งงเลยครับเอมเซนจูเนียร์เปิดมาของสวิตอ้าวลูกนี้ดักได้แล้วสวิตเบิร์นบอลมาทางซ้ายดูเป็นวากัสหลุดขึ้นมากรอบแค่โทษฝั่งซ้ายวากัสเอี้ยวยิงติดอบูนาดาครับนี่ครับศักยภาพในการจบสกอร์มันจืดไปหน่อยครับ
1: จริง
0: ๆสวิตเซอร์แลนด์
1: สามนะเมื่อกี้เรารับกาตาเหลือ2แต่ว่าวากัสเลือกไม่จ่ายครับ
0: เลือกจะยิงเอี้ยวขวาแต่ว่าไม่ค่อยดีครับเป็นวากัส
1: จริงๆคือมีเอมเบโลกับลีดเดอร์นี่รอชาร์จอยู่นะเอามาใหม่ครับมาซัมบี
0: ้หลายคนก็อยากเห็นสวิตยิงอีกสักลูกนึงทะลุช่องลูกนี้หลุดไปบิวเอมเบโลแต่โอ้โหลอดวางขาอบูนาดาไปแล้วแต่ไม่ตรงกรอบครับอุน่าจะเป็นประตู 2-0 ของสวิตเหลือเกินครับไม่ได้อะไรครับบอลออกหลังเป็นตั้งแต่จังหวะปาประตูของกาตาครับ
1: โอ้เนี่ยมันซัมบี้คือให้ช่องนั้นหลุดเลยครับแล้วเอมโบโลถึงบอลก่อนทางอบูนาดาครับแล้วดีดด้วยซ้ายโอ้แต่ว่าเข้าแค่หน้าต่างครับส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยคือโอ้โหวากาสยิงเองแต่ว่าก็ไม่ได้หนีมืออบูลาดาเยอะครับโอ้ทู่มากครับวันนี้ทางเกมรับเกมรุกของสวิสนะครับ
0: ครับ
1: แล้วตรงนี้มาฟาวอีกเป็นบอลของกาตานะครับอ่ะกาตาเริ่มเด้งครับช่วง15นาที
0: สาเหตุหนึ่งที่เอาแมนซัมบีลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะจ่ายแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงแรกนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับเป็นจังหวะพาบอลขึ้นไปเองของริมเส้นทั้งสองฝั่งครับบอลตรงกลางขึ้นมาบอลของกาตาครับ
2: อาเมด
0: อาเมดฟาตีเหมือนเอาอาเมดฟาตีไปเล่นเป็นแบบเซ็นเตอร์แบ็กร่วมเลยนะตรงกลางนะครับให้มาทางขวาครับจังหวะนี้บูเลมคูกี้กลายเป็นว่ากาตามาเน้นครองบอลอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้แล้วข้างสนามมาเหมือนกำลังจะมีเปลี่ยนลงมาอีกนะครับสำหรับกาตาครับแต่จังหวะนี้ได้บุกขึ้นมาแล้วครับตรงกลางบอลของกาตาทางซ้ายไหลต่อมาลูกนี้ตัดเข้ากลางแล้วยกไปลูกนี้อลาเอลดินรออยู่แต่ว่ายิงไม่ได้ครับบอลมันสูงกว่าเขาไปหน่อยนึงครับเพื่อนก็เปิดไม่ดูเซนติเมตรเลยครับลึกออกหลังไปไม่ได้อะไรเลยครับกาตานี่เดียวๆแล้วนะครับอลาเอลดิน
1: คือเอลดินเข้าไม่ถึงครับส่วนถ้าจะเลยมาถึงอาฟิปก็บอลมันออกหลังไปก่อนนะครับ
0: อาเมดอะลาเอลดินครับไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับเมื่อสักครู่นี้คือถ้ามันตรงตัวหรือมันเข้าเซตที่มันพอจะยิงได้เมื่อสักครู่นี้ได้ล่อเป้าแน่ครับแต่ว่าไม่ได้สวิตประมาทไม่ได้แล้วนะครับต้องหาประตูไว้ฝังซะหน่อยหรือเปล่าริคาร์โดโรดิเกสใช่ออกมาซ้ายรูเบนวากัสคืนกลับมาบอลเซตตรงกลางสนามครับอาคานจีให้มาที่อเวดี้ยกลูกนี้ทิ้งมาพื้นที่ว่างทางซ้ายก็แรงเกินไปอีกครับบอลล้นออกหลังเป็นตั้งแต่จากหน้าปากประตูของกาตาร
1: ์ก็ยังขาดเกินๆครับเกมลุกของสวิตเซอร์แลนด์อ่ะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับกาตาร์ขาออกเนี่ยเป็นทางด้านมาดิโบครับออก
0: ถอดอาซิมาดิโบครับกองกลางจากอาวาคราออกแล้วก็เอาคนหนุ่มลงมาบ้างแล้วครับโมเมนต์มาในนะครับมิดฟิลด์จากอัลชามาลครับก็อาจจะต้องใช้พลังหนุ่มเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองต้องใช้พลังหนุ่มหรือเปล่ากาตาร์นี่คาร์มาฟิปต้องคอยไปสแตนบายข้างๆตลอดเลยเหรอ
1: เอออ่ะแล้วนี่ครับออกครับลูเบนวากาสวันนี้นี
0: ่โอกาสเปลืองมากนะครับ
1: ใช่
0: ลูเบนวากาส
1: มีแต่ช็อตเลี้ยงจี้แต่ว่าสร้างความแตกต่างไม่ได้ครับลูเบนวากาสแล้วสวิตเนี่ยเปลี่ยนเอาทางอัมดูนี่ลงมาน
0: ะครับก็เอาตัวจบสกอร์ลงมานะครับ
1: ขอคมๆได้ไหม
0: ก็คุณคิดดูลูเบนวากาสอะลงเล่นให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มา61เกมยิงแล้ว11ประตู
1: เฉลี่ย6นัดลูกนึงอ่ะ
0: เซกีอัมดูนี่29เกม11ประตูนะ
1: เออสถิติดีกว่า
0: ถ้าพูดถึงการพาบอลไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็จัดจ้านแหละนะแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยมันเป็นปัญหานะครับรูเบนวากัสจริงๆก็เป็นมาตั้งแต่กับเซบีย่านะครับ
1: ใช่เหลือ10นาทีครับสวิตนำอยู่ 1-0
0: จบแบบนี้ไม่ดีแน่ครับไม่ดีกับใครเลยคร
1: ับ แต่ตรงนี้เป็นสวิสได้ทุ่มนะครับด้านขวา

0: condition here that multiple substitutions were going to be made by both sides.
1: ดูเหมือนจะหล่นออกข้างไปครับพี่บอกว่าดูสหรัฐเมื่อเช้ากล้องจับดาราหนังผู้ใหญ่คนดังสองคนคุณสนรู้จักไหมครับราน่าโรเจลราน่าโรดิเกสกับเมียคาลิฟา
2: คุณคมรู้จักไหม
1: เคยได้ยินชื่อเฉยๆนะครับผมไม่ใช่สายฝรั่งนะครับ
2: ครับ
1: สายญี่ปุ่นนะครับส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาเซเกมดูนีเพิ่งลงมาแรงยังมีอัมดูนีคืนกลับมาจะคืนแรงไปนิดนึงครับเพื่อนยังช่วยอ้าวนั่นแหละฮะลั่นเฉยเลยครับกรานิตชาก้ากับทางท่านเพื่อนอย่างฟาเบรีเดอร์ครับทำล้นออกข้างไปเองครับ
3: เป็นชาก้าให้พลาดเองนะครับถ้าเป็นเพื่อนให้พลาดนี่ชาก้าด่าแน่นอน
1: พอดีกับตันพลาดนะครับ
3: จริงๆก็น่าเสียดายจังหวะครึ่งหลังของสวิตหลายครั้งครับทั้งวากาสแล้วก็เอมโบโลครับ
1: มีคุณเทยลงทุนส่งมาบอกนะคมค้าน่าสนมีฉายาใหม่แล้วเหรอคะแทนขอทักน่าสนใหม่ครับนะครับบอกวันที่ค้าน่าสนอยู่เป็นทุกที่อุ้ยหยอกค่ะคุณเทยลงทุนนะ
3: ตามสบายเลยฮะได้เลยครับมันก็ต้องอยู่เป็นครับสมัยนี
1: ้อีก3คู่รอบเช้าชอบทีมไหนกันบ้างครับ
3: คืออันนี้มองผ่านแล้วปล่อยแล้วงี้สวิตคือไม่เอาอะไรแล้ว
1: ลูกหนึ่งก็ได้เชียร์ฟรีนะ
3: เออก็เอาหน่อยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเอานี่ให้จบก่อนคู่หน้าเดี๋ยวว่ากันอีกที
1: ใช่
3: เดี๋ยวเราวิเคราะห์ให
1: ้เดี๋ยวจะวิเคราะห์เหรอส่วนจังหวะนี้ตรงกลางแม้ซัมบี้ยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับจังหวะได้กดด้วยขวาระยะเกือบ40หลาเลยครับบอลหนีออกปากประตูไม่ตรงกรอบไปเองครับ
3: จังหวะตัดได้ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเนี่ยครับให้ขวางมาแล้วชาก้าให้ไปมาซัมบีครับมีพื้นที่ได้กดได้ขวาโอ้แต่ถ้าดูมุมนี้ก็หลุดเสาแรกไปพอสมควรนี่ครับน้ำหน้าก็ได้ครับแต่ทิศทางไม่ตรงกรอบครับยังไม่มาครับลูกสองของสวิตเซอร์แลนด
1: ์พี่บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีครับพี่สนถ้าสวิตไม่มีนี่เรียบร้อยหมดครับ5คู
3: ่ครับ
1: วันนี
3: ้น่าจะเป็นเรือธงหลายคนน่ะสวิตเซอร์แลนด์นาฬิกาจะแพงอีกแล้วเหรอ
1: ใช่อ
3: ันนี้ไม่ใช่นาฬิกาแพงลืมถ้ามันไม่มาลูก2นาฬิกามันจะหาย
1: ถูกต้อง
3: ครับ
1: บางคนหายมากบางคนหายเยอะบางคนหายน้อยแต่วันนี้สวิตดักเข้ามาได้แล้วครับบอลเข้ากลางมาโยฮันแมนซัมบีมายิงเอ้ยแล้วไปจ่ายกลายว่าแมนซัมบีลงมาเนี่ยอ้าวพยายามจะใช้ความคือมีจังหวะจ่ายจังหวะยิงแถว2ก็จริงแต่ว่าเล่นไม่ค่อยเข้าคนอื่นนะเดี๋ยวแมนซัมบีนะ
3: ดูแบบไม่ค่อยลิงก์กับเพื่อน
1: มีฟิลจากฟลายบวกนะครับยังเด็กอยู่เลย20เองนะแมนซัมบีเนี่ยดูว่าสวิตจะมีอีกลูกหรือเปล่าคือไม่ได้มองว่ามุมกาต้าจะสวนได้เลยนะทรงเนี้ยแต่สวิตจะมีได้อีกลูกหรือเปล่าครับเพราะว่าหลายคนก็ส่งข้อความมาว่าขออีกลูกได้ไหม
3: หลายคนก็บอกว่าถ้าไม่อีกลูกก็เสมอไปเลย
1: ให้มันเจ็บ
3: โอ้เจอกาตาถ้าลูกเดียวมันก็น่าเกลียดนะครับ
1: ฝากออกขวาลูกนี้ได้เปิดของเดนิสซากเรียไม่ได้ครับติดบล็อกอยู่ต้องคืนหลังกันมาก่อนบอลของดิโก้เวดี้รอบหนึ่งฝากออกขวามาไม่เปิดคล้ายกับวันแคนาดาบอสเนียเหมือนกันนะ
3: ไม่แต่แคนาดายังลุยมากกว่านี
1: ้ใช่แคนาดายังบอลมันเร็วกว่าจังหวะบอลเขาเร็วกว่า
3: แล้วใครเขาเอาสกาเลียมเล่นแบ็คขวาแทนที่ไอตัวอย่างวิทแมร์เปิดดีๆนะก็มูรัตยาคินยังไม่เลือกลง
1: ก็เมคชัวร์ไงเน้นความแบบว่าแข็งแกร่งไว้ก่อน
3: คุณเจอกาตาคุณยังได้หลัง3เลยอ่ะ3เซนเตอร
1: ์ส่วนแวกขึ้นมาจังหวะนี้จะฝากขึ้นหน้าไม่ได้ครับโดนคุกกี้ดักไว้ได้ก่อนจะปั๊มบอลของสวิตลูกนี้ก็ลึกไปเข้ามือบูนาดาครับนับถอยหลัง7นาทีสุดท้ายครับเกมแรกของทั้งสวิตและกาตายังเป็นสวิตนำอยู่1ประตูต่อ0ครับ
3: คืออ้าวแล้วตรงนี้สวิตตัดได้นะครับ
1: ปั๊มกันแล้วกาตาแย่งกลับมาคามาฟีฟเล่นจังหวะเดียวดีลูกนี้ทะลุช่องของกาตาวัดกับนิโก้เอลเวดีอลาเอลดินไม่ทันครับเล็กกว่าด้วยช้ากว่าอีกต่างหากนะครับจังหวะลุยขึ้นมาของอะไรเอลดินเมื่อสักครู่นี้ครับ
3: ยังเอาอยู่นะเกมรับของเกมรับของสวิตเซอร์แลนด์
1: ส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องพลิกได้บริวเอมโบโลครึ่งหนึ่งครึ่งสองครึ่งสามทำบอลลั่นเฉยเลยครับโอ้โหเพื่อนวิ่งขึ้นมาเติม 3-4 คนไม่จ่ายใครเลยสุดท้ายบอลลั่นเข้ามือผู้สำรวจประตูบุญฮดาครับ
3: โอ้โหไปแต่งตัวนานครับบริวเอมโบโลสุดท้ายบอลหลุดเท้าไป

0: ไปครับจับบอลอย่างสิงยิงไม่ได้นี่เป็นแมวเลยครับ
1: โอ้โหจริงเมื่อกี้ก็โอกาสท้องนะครับหลุดเดี่ยวไปแล้วครับมีเอมเบโร่เนี่ยถึงแม้จะมีคูครีมาพัวพันแต่ก็คือครองบอลแล้วก็แปะหลบไปแล้วแต่ว่าไม่ยิงครับเนี่ยโมเดลจะล็อกอีกทีแล้วมันลั่นครับเขาคิดว่าเขาเป็นแบบองลี
0: ใช่ห้านาทีสุดท้ายครับก่อนจะทดเจ็บบอลของสวิตเซอร์แลนด์ดีดออกมาทางขวาซาการียาเดนิสซาการียาฝากขึ้นหน้าแปะเข้ากลางแมนซัมบี้ยิงลูกนี้แน่นไปหมดครับจังหวะยิงของแมนซัมบี้ติดบล็อกอีก
1: ก็พยายามเน้นความแน่นอนนะครับสวิตเซอร์แลนด์อานาทีครับ
0: ขวาขึ้นมาจังหวะนี
2: ้
0: ฝ่าออกซ้ายมาโรดิเกสโดนอัดล้มลงไปครับ
1: อ๋อจริงๆหลายคนสวิตนี่คนน่าจะคิดถึงเซอร์ดานชากิรีไงแต่ว
0: ่
1: าก
0: ็
1: ไม่ได้เล่นแล้วนะครับ
0: สวิตชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดที่แบบพอจะถูกเรียกมาได้แต่ไม่ถูกเรียกมาก็จะเป็นอย่างซิมอนซอมเนี่ยมิดฟิลด์จากโบโลญญานะคร
1: ับแล้วเนี่ยไปเสียบอลกลางทางครับสวิต
0: อาฟีฟออกบอลมาทางขวาบอลของทางด้านจูเนียคืนกลับมาบอลกลับมาที่อาคาบาฟีฟครับเหมือนแบบขอจังหวะแบบปั้งเดียวอ่ะเข้าเลยครับกาตาแต่ว่ายังไม่ได้ครับบอลย้อนกลับมาจังหวะนี้ตั้งกันที่แนวเซตแบ็กครับคูคีเห็นตรงกลางมาอาเบตฟาตีฝากลูกนี้ก่อนบอลจะไปทางซ้ายตั้งป้อมยกเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ถึงอะไรดินครับโดนสกัดมาซะก่อนบอลจังหวะ2ยังเป็นอาคาร์มาฟิปเก็บแล้วโยกอาฟิปเปิดลูกนี้ติดบล็อกลึกเข้ามือเกกอโกเบล
1: พยายามจะเปิดด้วยขวาเข้าไปให้เพื่อนในกรอบนะครับแต่ว่าอาฟิปเปิดไม่ดีครับลึกไปถึงโคเบลโคเบลก็ไม่ออกเร็วนะครับดึงเวลา
0: พี่ถามบอกว่าเราจะอยู่ถึงคู่11โมงเลยไหม
1: อยู่ถึงตีสี่ก็พอฮะ
0: แล้วก็ไปแล้วครับก็เดี๋ยวจะมีคู่อื่นมาแทนเรานะครับ
1: มีไงมีบิ๊กหยองรออยู่
0: ใช่ครับอยู่กับเรายาวถึง11โมงก็จะเบื่อกันแย่เปล่าๆนะครับไว้เจอกันใหม่วันหน้า
1: คุณบอกว่าเบื่อเหรอคุณถามร่างกายเราหรือยัง
0: เอมโบโลเริ่มปล่อยเบอร์แล้วครับณเวลานี้จ่ายขึ้นมาเนี่ยพยายามจะแปะให้เพื่อนก็ลั่นไปอีกครับเสียบอลไปคือกลายเป็นว่าเหมือนไม่เน้นซะเองนะต
1: ั
0: วรุกของสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่าว่าแต่สวิตมีอาการนะครับตอนนี้สดวิรุณของผมก็มีอาการแล้ว
1: ให้ผมมาพลาดบอล 1-0 โอ้ตี3จะตี4แล้วเหนื่อยอ่ะอ่อมมากเลยอ่ะสมิธอ่ะ
0: กำลังจะเป็นคู่ที่ยิงประตูน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนนี้เปิดสนามมานะ
1: ขั้นต่ำต้องมี2ลูกอ่ะ
0: ต้อง
1: เออ1-1ไอ้คู่แคนาดากับบอสเนีย2-0เม็กซิโกกับ
0: ทำไมมันเกิดแต่กับเราล่ะ
1: เออไม่รู้อ่ะก็ไม่1-1ก็ต้อง2-0อ่ะ
0: เอาละครับฮัสซันเอลฮาดอสลงมาแล้วครับ
1: นี่ไง
0: ตัวเก่าของคือเหมือนจะถูกแพลนมาว่าแบบใช้เวลาแค่เนี่ย10นาที5นาทีสุดท้ายในการแบบมีสกอร์อะไรเงี้ยพลิกสถานการณ์ส่วนทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยเป็นมิโรมูไฮนะครับตัวรับจากฮัมบูร์กนะครับก็แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ
1: จ
0: าชารีครับอาดอนจาชารีมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากเอซีมิลานครับ
1: ขาออกไปริคาร์โดโรดิเกสนะครับก็เริ่มถอดตัวเก่าครับสวิสนี่แล้วโหมาถึงมูไฮจับบอลออก
0: ก็เอลเฮดอสนี่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของกาตาร์แล้วนะครับในขณะเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์ก็ใช้โควต้าครบแล้ว5คนเหมือนกันนะครับมิโรมูไฮกับอารันจาชารีนี่เป็น2คนสุดท้ายครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่เดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บเท่าไหร่แต่ไม่น่าเยอะครับเพราะว่าครึ่งหลังนี้ถ้าเทียบกับครึ่งแรกแล้วจังหวะในการบาดเจ็บมีมากกว่ามีน้อยกว่านะครับซ้ายของกาตาขึ้นมาอาคามาฟิฝากลูกนี้อะไรเอลดินพลิกแล้วกลับตัวยิงลูกนี้เข้าเกกอโกเบลครับ

0: เหมือนจะถูกวางมาเลยว่าเน้นแค่ช่วงนี้แล้วเอาประตูให้ได้นะครับลูกยิงของอาราเอลดินลูกนี้ผ่านมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเบาเกินไปแล้วก็ตรงตัวเกโกโกเบลด้วยนะครับไม่ได้อะไรครับ
1: กายเคียงสุดของกาตานี่ก็ลูกเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่ายังตรงตัวของโคเบล
0: กลายว่าสวิตเนี่ยพอนำเร็วก็คือติดเอิร์ดนะครับติดเอิร์ดเลยก็คือไม่เอาเลยเลย
1: โชว์อย่างเดียว
0: ไม่เน้นไม่มั่นไม่แน่ก็เป็นแบบนี้แหละครับพลาดได้นี่มีคนบอกมาบอกนำตั้งแต่ต้นก็จะกล่อยแบบนี้นะครับเฮ้ยแต่ว่าเม็กซิโกก็ไม่กล่อยนะ
1: ใช่ก็ดู
0: เม็กซิโกก็นำเร็วนะ
1: เฉ่งกว่านี
0: ้เออสุดจังหวะนี้วางยาวขึ้นมาเอมโบโลเก็บเอมโบโลพลิกเอมโบโลดึงจังหวะแล้วฝากออกขวาซากเรียปัดไม่มีใครเข้าชาร์จครับโอ้โหช็อตนี้นี่ชาร์จตั้งแต่เอมโบโลแล้วครับคือดึงแบบดึงติดแอคเลยดอกนี้คือดึงติดแอคเลย
1: จริงๆบางเหลี่ยมแล้วก็พลิกไปเล่นเองได้ครับแต่เลือกให้มาสกาเลียสกาเลียก็เปิดไม่ดีครับคือให้มาแล้วโอ้โหผ่านเนี่ยรับกาตาก็ผ่านเพื่อนตัวเองไปด้วยเพราะ6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับ
0: ต่อทดเท่ากับครึ่งแรกเลยครับพยายามจะเปิดคัทแบ็กนะครับเดนิสสกาเลียเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ามันลึกไปหน่อยนะครับเติมขึ้นมาแล้วของเซกิอัมดูนี่ก็ไม่ทันครับ
2: It was well hit, but not over hit, was it? By any stretch of the imagination.
0: Wow, like
2: a thief there. Again, a man that's not.
1: เหลือประมาณ5นาทีครับช่วงทดเวลาครึ่งหลังอ้าวแล้วตรงนี้สวิฟต์ตัดได้ยังไงครับ
0: นัวเนียไม่เอาอะไรละเอโบโลไม่เอาอะไรละฝากออกขวามาเขามีชื่อบนสกอร์บอร์ดไปแล้วไงจังหวะนี้บอลของยูไฮแมนซาบีแมนซาบีลุยดิบลุยดิบเข้ามาอีกลุยดิบก็ติดกาตาขอแค่เนี่ยครับ 5-6 นาทีสุดท้ายเนี่ยครับเพื่อหาแต้ม1แต้มแต่ว่าไม่ได้ลูกนี้เสียบอลให้ชาก้าชาก้าฝากออกซ้ายมาอัมดูนีเซกีอัมดูนีพวกยิงเลยลูกนี้ติดบล็อกแล้วจังหวะนี้พยายามจะวิ่งแย่งบอลของมาเดลคันจีก็เหมือนจะออกข้างไปเองอีกครับ
1: กลายเป็นลูเปตกีพยายามมากระตุ้นลูกทีมนะครับตับได้ตามหลังสกอร์เดียวก็ลุ้นแต้มได้ครับ
0: จริงๆอ่ะแพ้สวิต 1-0 ไม่แย่ครับเพราะว่าประตูได้เสียก็ไม่ได้ถูกทิ้งอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับ
1: เพราะสวิตก็ถูกมองว่าเป็นทีมที่แข็งสุดของกลุ่มนี้นะ
0: ใช่เอาละครับกาตาเองเริ่มจะเน้นจังหวะส่วนมากขึ้นแต่ว่าจังหวะนี้สวิตได้บุกจาชารีให้มาทางขวายัดมาไปติดทางด้านของอเมดฟาตี้ครับบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มของสวิตเซอร์แลนด์ครับใกล้ๆกับกรอบเขตโทษครับ
1: แต่ทุ่มก็ไม่ได้หยิบนะสวิตเหลือ4นาทีนะครับโอ้กินน้ำเลยครับทางมูรัตยาคินสงสัยเหนียวข้อน้ำลายมันเหนียวก็ถ้าชนะลูกเดียวก็ถือว่าเหนียวคออยู่นะ
0: แต่ว่าพอมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุดด้วยเนี่ยเอาแต่จังหวะนี้ยกดีแต่ก็ลึกเกินไปครับบอลไปเข้าอาบูดาดาก็คือเอาจริงๆอ่ะ5แต้มก็เข้ารอบแล้ว
1: 4 3ยังมีลุ้นเลยถ้าไม่เสียประตูเยอะนะ
0: คือชนะนัดเดียวแล้วก็เสมออีก2นัดก็สบายแล้วคร
1: ับ จริงๆ4อ่ะได้ลุ้นชนะสักนัดเสมอกัน1
0: ใช่สวัสดีกาต้าดักบอลได้เหมือนกันครับในแดนของสวิตแต่ว่าลูกนี้ได้ทานโดนสกัดอีกครับทุ่มของกาต้าครับเวลาเหลืออีกประมาณ3นาทีย้อนกลับมาตรงกลางจังหวะนี้พยายามจะลุยขึ้นมาครับกาต้าโดนสวิตดักก็ต้องคืนหลังกลับไปที่บูนาดาก่อนวันนี้ได้เอ่ยชื่อเยอะสุดก็คืออาบูดาดาเนี่ยแหละครับของกาตาคูกี้จากแนวเซนเตอร์แบ็กเปลี่ยนออกมาทางขวาไม่ถึงด้วยครับมิโรมูไฮมงสกัดไม่โดนแต่ว่าจะเซตต่อให้กับเอลเฮดอสลูกนี้ก็โดนมาเรียคันจีบังออกข้างไปอีกครับ
1: นี่คือถ้าไม่มีจุดโทษนี่เกมบุ๊กซอร์วิสไม่มีอะไรเลยนะครับ
0: ใช่คือเอาจริงๆแล้วถามว่าอาบูดาดาเซฟเยอะไหมก็มีบ้างนะบางจังหวะ
1: แต่หลักๆให้เป็นยิงไม่ค่อยคมบ้างหรอ
0: ใช่ก็จะมีลูกชาร์จของรูเบนวากาสจ่อๆลูกหนึ่งลูกยิงไกลลูกหนึ่งที่ปัดได้ของกาดิชาก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ซ้ายของกาตาลูกนี้ตีเสมอเลยไม่เล่านั่นแหละฮะโอ้โหรอแบบนี้ครับรอแบบนี้จริงๆครับโอ้กาตาได้ประตูตีเสมอจากลูกมงของทางด้านบัวเลมกูกี้ครับอย่างที่บอกครับมาเน้นเอา5นาที10นาทีสุดท้ายเราได้เรื่องเลยครับกาตาตีเสมอ1-1

0: ครับโอ้โหกูเลนบรูเปตะกีนี่กระดกน้ำหมดทั้งขวดเลยครับโอ้โหนี่เป็นประตูแรกของกาตาร์ในปี2026เลยนะครับ
1: ครึ่งปีแล้วเพิ่งยิงได้ลูกแรกโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับเจอดีครับมูรัตยาคิน 2-0 ไม่เอาโดนตีเสมอครับ 1-1 นาที90+5ครับเนี่ยบอลฝั่งซ้ายครับแล้วเปิดมาหนีแนวรับหมดเลยโอ้โหจริงๆคือขึ้นเอาชนะเกมรับของสวิสได้ด้วยนะครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับคูครีโอ้โหเติมไปจากเซ็นเตอร์แบ็กครับแล้วก็ขึ้นเนี่ยถือว่าขึ้นได้สูงกว่านะครับทางอูแฮมครับแล้วก็1-1ครับโอ้โห
0: โอ้โหนี่
1: เรียบร้อยครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์โทษใครไม่ได้เลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์โทษตัวเองอย่างเดียวเลยครับมีโอกาสเป็นร้อยนะครับระหว่างเกมทำอะไรเขาไม่ได้เพิ่มเติมครับมาโดนลูกนี้ลูกเดียวครับอย่างที่บอกครับนำลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้หูแล้วลูกเปิดลูกนี้กับลูกหม่งลูกนี้ของทางด้านคูกี้นี่คมกริบเลยครับไม่ต้องรับเลยครับ
1: โอ้โหแล้วเหลือเวลาให้สวิตไม่ถึงนาทีนึงเลยนะครับจากช่วงทด
0: นี่นะครับเล่นแล้วติดเอิร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือด้วยความที่รูปเกมมันเหนือกว่าเกินนะครับเล่นแบบเบาใจคิดว่าเขาทำอะไรไม่ได้นะครับพลิกนิดเดียวครับตีเสมอแล้วแบ่งแต้มเลยครับบาปไหมล่ะครับ90+5บาปไหมล่ะครับ
1: ตรงกรอบครั้งที่4ของกาตาร์เท่านั้นนะ
0: ใช่
1: สวิตเนี่ยยิงไป32ครั้งอ่ะ
0: เนี่ยนี่คือบทเรียนครับนี่คือบทเรียนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เลยครับเอายังไงทีนี้เอาทีนี้เลิกลากเลยเปิดยัดลูกนี้ก
1: ็แต่มุม
0: ออกหลังอีกครับแล้วตอนนี้6นาทีครบแล้วด้วยครับโอ้ช็อตนี้นี่เอาน่าสนใจนะกาตาร์นั่นหมายความว่าเขาเน้นช่วงไหนเขาก็ลุ้นได้เลยนะบอกว่าเน้น5นาที10นาทีสุดท้ายเขาก็ได้จริงๆนะครับส่วนเปิดมาโดนสกัดซะก่อนครับสวิตยังเก็บจังหวะ2ไดบอมยกเข้ามาอีกทีนึงอบุนดาก็ยังชกทิ้งออกมาได้ครับซัดไกลลูกนี้ไปไหนแล้วครับเนี่ยไปไหนไม่รู้เลยครับ
1: หลายคนที่มานาทีบาปสมน้ำหน้านะฮะ
0: จริงเล่นแอคจริงสวิตเล่นแอคจริงเล่นแบบเหนือกว่าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เน้นเลยนะครับเรียบร้อยเลยครับแล้วคือการว่าตัวรู้ก็มีโอกาสเยอะด้วยนะอย่างรูเบนวาการ์ดเนี่ยผมว่ามีโอกาสอย่างน้อยๆน่าจะ 6-7 ครั้งนะครับ
1: ใช่เอ็มโบโลด้วยเอ็นดอยด้วย
0: เอาเขาไม่ลงเรียบร้อยเลยครับแบบนี้แล้วผู้สิทธิ์ป้าหมดเวลาครับแต้มแรกของกาตาร์ในฟุตบอลโลกมาแล้วครับอู้คราวที่แล้วตัวเองเป็นเจ้าภาพไม่มีแต้มเลยนะครับแพ้หมดทุกเกมครับยิงได้แค่ประตูเดียวครับแต่ครั้งนี้เกมแรกก็มีแต้มเลยครับสำหรับทีมชาติกาตาร์ครับในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่แพ้ก็จริงในเกมเปิดแต่พวกเขาก็ไม่ชนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้ทำไมมาเสมอทุกเกมทุกทีมนะ
1: ใช่เสมอทั้งสองเสมอทั้ง4ทีม
0: ยังมีโอกาสเข้ารอบทุกทีมนะครับแคนาดาบอสเนียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กาตาร์นะคร
1: ับอ่ะเป็น 1-1 นะครับกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตนำก่อนจากจุดโทษ 1-0 ของบิลเอมโบโลนะครับนาที17แต่หลังจากนั้นครับก็เหมือนจะทำอะไรกันไม่ได้แต่กาตาร์เนี่ยไม่ได้ประตูตีเสมอจากลูกมงของคูครีนะครับ 1-1 นาที90+4ก็แบ่งกันไปทีละ1คะแนนนะครับสำหรับเกมแรกของทั้งกาตาร์และสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มี1แต้มหมดเลยครับสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแคนาดาและกาตาร์นะครับในกลุ่ม B นะครับ
0: ใช่
1: อ่ะก็เรียบร้อยนะครับ
0: อย่าลืมนะอย่าลืมนะเราติดตามกันได้ฟุตบอลโลกกันทุกคู่นะครับในวันนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคู่2ตี5ก็เดี๋ยวก็จะมีผู้ใหญ่มารอติดตามกันได้นะ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่มาพูดคุยกันทาง SMS เดี๋ยวดูนิดนึงทิ้งท้ายมีบอกว่าอ๋ออยากให้โคมอสนภาคโมโนแม็กเชียร์อัพนะครับแล้วบอกว่าแมนยูได้ผู้เล่นเพิ่มกี่คนครับก็ดูแล้วโอกาสสูงคือ
0: เอเดอร์ซอน
1: นะแล้วก็บอกว่าขอสวิตเซอร์แลนด์อีกลูกนึงนะครับจากคุณสพงศ์โอ้ก็อีกลูกนึงแต่ไม่ใช่ฝั่งสวิตไง
0: ใช่
1: นะแล้วบอกว่าอีก3คู่รอบเช้าชอบทีมไหนอ่ะดันคมตอนนี้ต้องแก้แล้วไง
0: การแก้เหรออ
1: ่ะดีลนี้ก่อนนี้บอกว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่มานี่แย่หมดเลยอ๋อวิ่งมาแล้ว5คนอะไรงี้แต่คุณสพงษ์นี้บอกว่าจริงไหมครับวันเปิด

0: อลโลกพี่จุนกับพี่เอกนั่งภาคใส่ขาสั้นน่าจะอย่างนั้นแหละฮะอ่ะ
1: ผมไม่ได้พูดนะไอ้สนพูดนะผมไม่เกี่ยว
0: ไม่ก็เขาใส่กางเกงขาสั้นไม่ใช่เหรอ
1: เ
0: อออาจารย์คมว่าไงสามคู่อ่ะผมก่อนเลยผมบราซิลสกอตแลนด์ตุรกีเริ่มคิดเยอะ
1: ผมว่าไม่เหมือนกับสนคู่เดียวผมชอบโมร็อกโก
0: แต่ผมมามองในมุมว่าบราซิลมันมีแบบตัวเปลี่ยนเกมไงวันที่เธออูสพวกลาฟิญญาแบบแค่ 2-3 จังหวะมันก็ทำได้อะไรเงี้ยเปิดวินิซิอุสมันวาร์ปไปเปี้ยง 1-0 ก็
1: เอาว่าโมร็อกโกเป็นบอลอดทน
0: เข้าใจ
1: แล้วก็เหมือนแบบ
0: คุณมองว่าเสมอใช่ไหม
1: ใช่มองเสมอมองมุมเสมอก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่ตี5นะบราซิลกับโมร็อกโกบิ๊กแมตช์เลยครับเป็นคู่เดียวนะในรอบแรกที่เป็นการเจอกันของทีมที่มีฟีฟ่าแรงกิ้งต่ำ10บราซิลอันดับ6โมร็อกโกอันดับ8
0: 7แล้วตอนนี
1: ้เป็นคู่เดียวเลย
0: ไลน์อัพออกมาแล้วด้วยแล้วผม
1: แจ้งไลน์อัพก่อนไป
0: เซอร์ไพรส์ว่ะ
1: ครับ
0: ประตูบราซิลเนี่ยทรงเบเกอร์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แบ็คขวาเขาบอกว่าเป็นโรเจอร์อีบาเนสด้านซ้ายเป็นดักลาสซานโตสเซนเตอร์เป็นกาเบรียลมาคาเยสกับมาร์คินจอร์ดมิดฟิลด์มีคาไซมิโรแล้วก็บูโน่กิมาไลครับตัวลูกมิลาฟินญาลูคัสปาเกต้าแล้วก็วินิลุสจูเนียหน้าเป้าเป็นอีกอร์เทียโก
1: ้ฮะ
0: จริงไม่ใช่มาทุสคุณย่าเนี่ยมาทุสคุณย่าสำรอง
1: แสดงว่า
0: แล้วแบ็คนี่เซอร์ไพรส์นะตอนแรกเขาคิดว่าเป็นดานิโลด้านขวาด้านซ้ายเป็นลิซันโดใช้ตัวเก่าแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าใช้ไอ้ดักลาสซานโตสของเซนิตด้านขวาเป็นโรเจอร์อีบานเนสของอัลอาลีอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ส่วนฝั่งโมร็อกโก
1: หนุ่มกว่าเน้นความหนุ
0: ่
1: ม
0: โมร็อกโกข้างหน้าเป็นไซบาลีครับตัวลูกมีอัสดีนอูนาฮีมีบาฮิมดีอาร์แล้วก็มีเอลคูนุสกองกลางมีบูอัดดี้นะดาวรุ่งของลิวแล้วก็มีทางด้านเอลอนาอุยของโรม่าเซนเตอร์มีทางด้านอิซาดิยอบกับลีอัดแบ็คขวาฮาคิมีแบ็คซ้ายมาสเตอร์วีประตูเป็นยาซินโบโน่
1: ยิ่งเห็นจัดตัวยิ่งรู้สึกว่าโมร็อกโกไม่แพ
0: ้ล่ะก็ว่ากันไป
1: ครับผม
0: ไปดีกว่า
1: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับ99ไลฟ์เวิลด์คัพ99ไลฟ์บอลโลกเรายังมีอยู่ต่อนะครับรอติดตามได้ตี5บราซิลกับโมร็อกโกส่วนช่วงนี้น้องสดวิรุฒและผมขอบคุณคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
8: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
7: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่าง

0: This is a World Cup
1: แหมลองย้ำจนจำเนื้อได้เลยทีเดียว
0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการอะไรดีล่ะ
1: อยู่ปนเปกันมั่วตัวหมดวันนี้เป็นรอบโลกกีฬานะ
0: ไม่ใช่สิ
1: เออไม่ใช่
0: มีแล้ว
1: มีแล้ว
0: ช่วงบอลโลกนี่เป็นไนที่ไนไลฟ์บอลโลก
1: อะไรนะไนที่ไนไลฟ์บอลโลก
0: ยาวๆไปนะครับ
1: ก็ดีเซ็นง่ายดิจะได้ไม่ต้องปิดแต่เปลี่ยนชื่อ
0: เลยครับเอาเวลาเซ็นจะได้
1: ไม่ต้องสับสน
0: ขีดเครื่องหมายลูกน้ำดึก

0: สองที
1: เอาตอนเย็นผมยังเซ็นในนี่อยู่เลยว่ะซ็อกเกอร์ไลท์รีพอร์ตอยู่เลยที่จะโดน
0: ไม่ได้ตังค์
1: ไปเปลี่ยนชื่อรายการนั่นไง
0: ช่วงนี้ก็อยู่กับพี่บอมผมหยองนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ตีสี่ลามมาจนถึงนู่นนะบราซิลจบนู่น
1: อ๋อแล้วนี่เราก็เน้นฟุตบอลเลยใช่ไหม
0: ก็ได้ครับ
1: โอ้ดีมาก
0: หรือว่าเราจะเน้นกีฬาอื่นก่อนก็ได้ครับ
1: เพราะอาจจะไม่มีอะไรให้ทำมาหากินเหมือนกันนะฮะเรื่องบอลอย่างเดียว
0: เลยเนี่ยคู่ที่เพิ่งจบลงไปนี่ไงสวิตเซอร์แลนด์กับกาตาร์เป็นไง
1: ล่ะไงโอ้โหเขารอลูก2ไงเป็นไง
0: สนวิลุนเนี่ยถึงกับหมดอะไรตายอยากคาเก้าอี
1: ้สนบอกแค่นั่งภาคอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วนะฮะแถมสวิตยังทรยศกันอีก
0: ออกไปเดี๋ยวสนนั่งพังภาพเลยบอกโอ้โห
1: ทำไมฮะโอ้โห
0: เจ็บใจ
1: เจ็บ
0: คนรักโดนรังแกก็จะเผาเครื่องแปรให้มันวอดวาย
1: แหมอยากจะร้องเป็นเนื้อแปลงเหลือเกินแต่ออกอากาศไม่ได้
0: ใจเย็นๆ
1: ครับผม
0: ก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับสำหรับเกมฟุตบอลโลกคู่ที่เพิ่งจบลงไปในกลุ่ม
1: ในกลุ่มอเมริกากลางครับ
0: เหมือนกลุ่ม B ใช่ไหม
1: กลุ่ม B
0: กลุ่ม B กลุ่ม B
1: กลุ่ม B หลังสิง
0: กลุ่มกลุ่ม B
1: พี่
0: เ
1: บรดีพี่เบรดีแต่ว่าภาคกับจันทร์
0: เ
1: ล
0: ยลิ้นดีแล้วกันคู่ออสเตรเลียตุรกีนู่น11โมง
1: อ๋อเหรอเวลาทำการอาจารย์เต้ยเขาจันทร์เต้ยเขาคนกลางวัน
0: ครับ
1: กลางคืนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะกลางวันเป็นคน
0: กลางคืนเป็นสลาเมนเดอร์หรือไง
1: ตีเล่นกับสลาเมนเดอร์นี่คุณว่ารุ่นพี่คุณเป็นสัตว์เลื้อยคลานเหรอคร
0: ับ ไม่ใช่อ้าวนี่ไงเราเนี่ยก็ขยันชงขยันเสี่ยมนะฮะก็เดี๋ยวพี่บีกับพี่เต้ยจะมาพากคู่ออสเตรเลียกับตุรกี11โมงส่วนคู่เฮติกับสกอตเนี่ย
1: เฮติ
0: เป็นผอ.บอกว่าเฮติเนี่ยต้องลงมือเอง
1: เพราะว่าเจ๋งเนี่ยจริงๆถ้าใครอาจจะไม่รู้นะครับเป็นลูกครึ่งบาฮามัสเฮติ
0: อุ้ยเหรอ
1: ครับแล้วแต่มาโตที่มุกดาหารนะแล้วก็มาเล่าเรียนในกรุงเทพ
0: ที่มาไล่ศรีปทุมขับนั่งรถผ่านลาดพร้าวทุกวันเวลานั่งรถไปกลับบ้านมาเรียนเนี่ยมาเส้นลาดพร้าวแล้วก็อวยอวยรถตรงหน้าเมเจอร
1: ์ช่วง
0: อวยลงไปอวยอวยอวยขวาอวยขว
1: าแปลว่าอะไรวะ
0: อวยขว
1: าช่วงต้นอาชีพนี่เจ๋งได้มาฝึกปลือวิชาที่ซอยลาดพร้าว48นะคร
0: ับ อ๋อครับ
1: ก็ในซอยก็หมาชุกชุมนะครับเดินผ่านไปก็สุนัขเห่าตลอดทางนะครับ
0: เป็นคนดึงดูดหมาว่างั้น
1: ขากลับบ้านเดินกลับกับผมเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะผ่านบ้านชาวบ้านก็มีเสียงทักทายเสียงเดินผ่านห้องน้ำครับไปยิงกันชัดเจนเลยครับเต็มสองหูเลยครับผ่านมองหน้ากันโอ้ my god
0: รู้ว่าใครยิง M79
1: โอ้ประสบการณ์
0: รู้ว่าเซฟวิงไพเวทไลอัน
1: เออ
0: ก็ปืนกล
1: ตอนเด็กๆที่สนุกมาก
0: เหรอๆๆ
1: เออ
0: จะดีแหละ
1: ตะกอนจําได้กับเจ็กนี่กลับบ้านสาย27ตอนดึก
0: ๆ
1: โอ้รถเขียวๆอ่ะคันเล็กๆอ่ะ
0: รถไมโล
1: เออที่กระเป๋าดูๆอ่ะ
0: เออผมเรียกรถไมโล
1: เออ
0: มันเขียวๆไง
1: เออพอจังหวะจะขึ้นไปเงี้ย
0: มินิบัสมินิบัส
1: ผมขึ้นไปมินิบัสขึ้นไปอยู่บนรถเงี้ยแล้วคนขับขับเร็วเงี้ยกระเป๋าหันมาถามว่ากลัวเหรอคะอ
0: ้
1: าวกลัวสิวะ
0: ก็เดี๋ยวรอเจอพอได้8โมงนะครับเฮติกับสกอตแลนด์แกก็จะจับคู่กับดีเจดาวรุ่งมาแรงแห่งยุค
1: ใครสิ
0: พี่โจอี
1: ้โอ้โหเฮคนสนิทคนสนิท
0: พี่โจอี้ไวไออ
1: ่าทำไมล่ะฮะทำไมเป็นไวไ
0: อตั้งให้แก
1: อ้าวเหรอ
0: ไวไอแปลว่าอะไร
1: ตาขาว
0: เออนั่นแหละจอย
1: ผมไม่เกี่ยวแล้วพี
0: ่หรอ
1: ยอง
0: อ่ะแต่ว่ากูบราซิลกับโมร็อกโกที่กำลังจะลงสนามในอีกไม่ถึง1ชั่วโมงข้างหน้านี่อยู่กับเราก่อน
1: ครับ
0: นะครับหลังจากจบคู่แรกของวันไปนะครับกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์นี่สวิตเซอร์แลนด์ได้ประตูนำแต่ไก่โหจากจุดโทษของบริลเซมโบโลนะครับในนาที17กาตาร์นี่อะไรก็ว่าล่อไปแล่มา
1: ใช่เราเล่อยู
0: ่แล้วด้วยฟอร์มหลังใหม่ดีด้วยเล่นก็ไม่ได้โอ้โหดูแล้วว่ารอลูก2อ่ะ
1: เอาจริงวันนี้เขาเล่นไม่ดีนะกัน
0: เออที่ไหนได้ครับทดเจ็บนี่กลายเป็นบัวเลมคุกกี้นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักของอาเดตัวเก่าเลยขึ้นมามงตุ๋งเดียว
1: ฮะ
0: เรียบร้อยครับแบ่งแต้มไปเลยแต้มแรกในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของกาตาร์นะครับ
1: โอ้ตอนเป็นเจ้าภาพนี่แพ้รวดเลยนะ
0: แพ้รวดแพ้แบบทุเรศทุลังด้วย
1: เออเอาแพ้แบบไม่ถือว่าเป็นเจ้าภาพ
0: แพ้แบบไม่ได้ลุ้นเลยไม่ได้โง่หัวเลย
1: เออข้างๆนี่เป็นไปดูหน้าจอเป็นไอ้นี่นี่บอลเล
0: ่บอลเล่บอลเล
1: ่บอลเล่เนชั่นลีกผู้ชาย
0: ผู้ชายไม่ดูแล้วครับ
1: ไม่ดูครับผู้ชายไม่ดูไม่ดูครับผมดูแต่บอลเล่หญิงครับ
0: เอาพี่กดไปที่ไอ้บราซิลเลยก็ได้เพราะว่ามันจะมีบรรยากาศวอร์มอัพกดไม่ใช่กองอยู่รุ่นกองอยู่รุ่น
1: อ๋อแค่นี้โ
0: ตกดเลยกดเลยป้าบ

0: นั่นหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วอยู
1: ่ไม่ไรช่วงนี้ถือว่าทดสอบระบบเสียตังค์ซื้อ Early Bird มาแล้วต้องดูให้คุ้มหน่อย
0: ก่อนคู่เมื่อกี้นี่ก็นั่งงมมันอยู่ตั้งนานครับกล่องอยู่ไหนเปิดเสียงไม่ออก
1: เวรกรรม
0: ฟิลิปลามเนี่ยอาจารย์ไปเนี่ยโอ้วิ่งกันวุ่นเลย
1: ทำไมลืมอะไรทำไมเสียงไม่ออก
0: ไม่รู้เหมือนกันฮะแล้วก็แก้กันเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรผมก็นั่งอยู่ในห้องนี่แหละครับ
1: โอ้เป็นพี่เอนั่นเลยเสียงไม่ออก
0: อ้าวก็ตารางคะแนนของกลุ่ม B หลังจากจบนัดแรกของทั้ง4ทีมแล้วนี่ดีดีนะฮะ
1: ยังไงฮะ
0: เท่ากันหมดเลย
1: ก็เสมอ2คู่เลย
0: 1แต้มเท่ากันหมดแล้วก็ลูกได้เสียเป็น0เท่ากันหมด
1: เยี่ยมเลย
0: ยิง1เสีย1เท่ากันหมด
1: ให้มันลำบากไปอีกนะฮะเอาจริงบอลโลกครั้งนี้ชนะสักนัดนี่โอกาสเข้ารอบเยอะแล้วนะ
0: 3แต้มยิงใครชนะนัดแรก3แต้มเนี่ย2นัดหลังนี่โรเตชั่นได้เลยอ่ะ
1: นี่ไงอเมริกาเนี่ยสบายนะชนะประตูไป4
0: นึงเขาบอกว่า3แต้มกับยิงลูกได้เสียบวกสักประมาณ2หรือ3เนี่ยไม่น่าตกรอบแล้วแหละ
1: ใช
0: ่นะครับเพราะฉะนั้น
1: ทีมเยอะเหลือเกินแล้วเอาเข้าตั้ง32ที
0: ก็อันดับ3ที่ดีที่สุดเน
1: ี่
0: ย
1: เดี๋ยวนะเอาเข้า32ทีดีมีเท่าไหร่48ใช่มั้ยตกไว้เท่าไหร่
0: มีทีมตกรอบแค่106ทีม
1: โดนล้อแย่เลยนะ
0: นั่นแหละนะครับก็อันดับ3ดีสุดเนี่ย12กลุ่มเนี่ยเอาเข้าต้อง8
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ห่วยจริงก็ไม่คงไม่ตกอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทีมยักษ์ๆนี่ไม่น่าตกนะ
1: ทำเป็นเล่นเหมือนนั้นขนาดสวิตเซอร์แลนด์โดนกาตาร์ตีเสมอเลยเดี๋ยวรอดูนี่ดีกว่าเยอรมันกับกูราเซาเขาเรียกอะไรคูราเซาหรือกูราเซา
0: เมื่อก่อนเราเรียกคูราเซ
1: า
0: แต่ว่าจริงๆเขาบอกต้องกูราเซาก
1: ูราเซาก
0: ูราเซาน
1: ะฮะ
0: นะครับก็ไปย้ำไลน์อัพของคู่บราซิลอีกสักครั้งก่อนก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี่คุณสนแล้วก็คุณอธิคมนี่ก็จัดไปหนึ่งรอบ
1: คุณสนคนเศร้า
0: เอามาของบราซิลนี่4-3-3นะครับประตูเป็นอเลซองเบเกอร
1: ์ครับ
0: นะครับเอ้ผมเขียนอะไรวะเนี่ย
1: เขียนว่า
0: อะไรมือตัวเองไม่ออก
1: อ้าว
0: เซนเตอร์2คนนะครับเป็นมาคินยอสกับกาเบรียลมาการเยสซึ่งไม่ได้เล่นเกมอุ่นเครื่องเลยนะกาเบรียลนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เล่นกับอาร์เซนอลกับเปเชนี่ก็ไม่ได้ลงสนามเลยนะคร
1: ับ
0: กลับมาเป็นตัวจริงของทีมชาติบราซิลในเกมนี้แบ็กซ้ายเป็นดักลาสซันโตส
1: วงเล็บใครวะ
0: แบ็กจากเซนิตเซนิตเซนปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็แบ็กขวาเป็นโรเชอีบันเยสนะครับอดีต
1: ไม่
0: ใช่ใช่ก็ปัจจุบันเล่นอยู่กับอาฮิลาวคาดการณ์ก็ว่าจะเป็นดาดิโลนะพลิกล็อกนิด
1: ๆ
0: ส่วนมิดฟิลด์นี่ไม่พลิกนะก
1: ็
0: 3คนตามคาดนะครับคาเซมิโร่บูโน่เกเมเรสแล้วก็ลูคัสปาเกต้า
1: คือไอตัวข้างหน้าเนี่ยเขาลองมาตั้งแต่ช่วงอุ่นเครื่องอ่ะใช้ชุดนี้มาตลอดเลย
0: ส่วน3ตัวบนเนี่ย
1: 3ตัวบนนี่แม่นี่ฮะ715ไม่ใช
0: ่มีวินิซุสจูเนียร
1: ์
0: นะครับราฟินญาแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เป็นอีกอร์เตียโก้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมาเตอุสกุญญาดีรอก่อน
1: กุญญามันก็คือแสดงว่าวันนี้อันเช่เขาอยากได้กองหน้าตัวใหญ่นะลงไปกระทุ้งนะเพราะจริงๆอ่ะดูแนวรับของโอ้มันก็ต้องมีตัวใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะอิซาดิยอบนี่ก็ใหญ
0: ่ผลงาน22ประตูในพรีเมียร์ลีกนี่แหมดีเกินกว่าที่อันเชโรตติจะให้เป็นตัวสำรอง
1: ใช่
0: สำหรับอีกอร์เตียโก้นะ
1: เป็นเขาเรียกไงนะรองเดซันโวใช่ไหม
0: ใช่นะครับนั่นก็คือบราซิลซึ่งเกมนี้ไม่มีเนมาร์นะฮะเนมาร์มีชื่ออยู่ในทีมแหละแต่ว่าคงไม่ได้เล่นเพราะว่ายังไม่สมบูรณ
1: ์อันเช่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานมีนักข่าวไปถามเพราะมันมีข่าวลือก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์ว่าเนย์มาร์อาจจะฟิตทันเกมนี
0: ้
1: อันเช่บอกมันจะฟิตทันอะไรเลยยังไม่ได้ซ้อม
0: เผลอๆนัด2ก็อาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำไป
1: คือยังไม่ได้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบครับอันเช่บอกว่าเดี๋ยวสักสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะกลับมาซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแล้วก็ไปลุ้นในทีเกมอย่างที่คุณหยองบอกอะเกมนัดที่2กับเฮติก็ต้องลุ้นกันที่20
0: ใช่คือเนมาเนี่ยเอาดีๆนะผมว่าเนี่ยถ้ารอบแรก2นัดแรกไม่ฟิตแล้วทีมเล่นดีเนี่ยเผลอๆไม่ได้ลงนะ
1: อาจจะได้ลงเป็นแบบ
0: สำรอง
1: ตัวโจ๊กเกอร์ลงเอาใจประธานาธิบดีอะไรเงี้ยครับ
0: นั่นแหละ
1: เพราะเขาเป็นวาระแห่งชาติไงนะการเรียกเนมามาติดทีมแล้วไม่ติดนะ
0: ซึ่งเอาจริงๆโดยฟอร์มโดยสภาพร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นตัวจริงอยู่แล้วแหละ
1: ใช่
0: ณนาทีนี้นะ
1: เออ
0: นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นเนมาแหละ
1: ด้วยความเป็นเนมาผมว่าถ้าเป็นคนบราซิลอ่ะเขาไม่ถือ เขาอยากให้ติดกันแหละผมว่าเขาคงเอาใจช่วยเพราะมันก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วมั้ง
0: 34
1: เพราะสภาพเนมาไม่น่าได้ถึง40อ่ะ
0: เจ็บบ่อยๆ
1: เออ
0: ส่วนโมร็อกโก

0: นะครับทีมสิงโตแห่งแอตลาสที่เป็นหนังสือแผนที่เมื่อก่อนนี
1: ้สิงโตเยอะนะสิงโตเยอะนะแถวแอฟริกาชายาม ีเตลังกาด้วย
0: สิงโตเตลังกา
1: สิงโตตีลังกาไ
0: หมบ้าเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรวะไลออนแอตลาสคัพ
1: ฮะ
0: คัพ CUBS
1: มันเป็นลูกสิงโตนะครับ
0: ประมาณนั้น
1: อ๋อเหรอเป็นสิงโตน้อย
0: สิงโตหน่อย
1: ถ้าสิ่งตัวน้อยก็จะเป็นไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก็หาว่าโฆษณา
0: เอาอะไรวะ
1: บ้านเราจะมีสิงกับ
0: ครับครับครับอันนั้นคนละสายพันธุ์กันมีสิงกับเสือสิงกับเสือโมร็อกโกก็ของกุนซือโมฮัมเหม็ดอูอาบีนะครับซึ่งเพิ่งเข้ามารับหน้าที่คุมทีมเมื่อมีนาคมนี่เองหลังจากจบแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับที่บุญวายขายปลาช่อนกันนั่นแหละ
1: ที่มีการเดินสวนสนามกันนะ
0: นั่นน่ะแล้วก็หลังจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยโมร็อกโกได้แค่รองแชมป์วาลิดเลกากีลาออก
1: ครับ
0: หลังจากนั้นโมร็อกโกได้แชมป์ตกไปหมด
1: ตกลงเอาจนเอาใครได้แชมป์เนี่ย
0: โมร็อกโกสิ
1: อ๋อแต่ว่า
0: CAF เขาตัดสินลิฟแชมป์ไอเซเนกัลไง
1: อย่างเป็นทางการนี่คือโมร็อกโกแต่ในความรู้สึกของแฟนบอลนี่คือเซเนกัล
0: ฉลองไปแล้วชูถ้วยไปแล้วมันจะไม่แชมป์อะไร
1: โอ้โหเป็นนักบอลโมร็อกโกผมก็ไม่ได้ภูมิใจอะไรนะมันแพ้ไปแล้ว
0: มันแพ้ไปแล้วอ่ะ
1: ต้องบินนั่นแหละต้องวิเคราะห์ข่าวบายิมดีอาร์ตนั่นแหละทำให้มันมีปัญหา
0: โอ้โหโซฟิยานอัมลาบัตเป็นไงเดินมาเนี่ยโอ้โหนึกว่าเห็นแล้วอยากกินลูกชิ้นปลา
1: โอ้ยหัวขาวดีเหลือเกินนะ
0: ก็เป็นหนึ่งใน7คนที่มาจากชุดบอลโลกครั้งที่แล้วนะโมร็อกโก
1: ใช
0: ่จริงๆอ่ะเขาเรียกมา9แต่ว่าก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีนายเยฟอาเกิดกับอับเดเอซาซูลีเจ็บ
1: เ
0: อซาซูลีเนี่ยไปเจ็บเกมกับนอร์เวย์แล้วอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายเลย
1: น่าสงสารมาก
0: ถอน
1: รู้สึกจะเป็นคนจ่ายให้บริมยัดยิงด้วยแมตช์นั้นแหละ
0: คร
1: ับ อับเดแล้วก็โอ้โห
0: แล้วก็เจ็บ
1: แล้วมีหลายคน
0: สวยๆเพราะว่าเข้าบอลโลกเนี่ยถ้าอับเดอยู่ตัวจริงแน่นอนคร
1: ับ
0: ตัวจริงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต
1: ์แล้วคือบอลโลกรอบนี้มีหลายคนนะที่เจ็บตอนเข้าแคมป์อ่ะวันนี้เนี่ยไอเด็กของเยอรมันเนี่ยชื่ออะไร
0: เลนัทคาว
1: นะครับนั่นก็โชคร้ายเจ็บระหว่างซ้อมนะครับ
0: ครับก็เลยสวยหลุดไปส่วนนายเยบาเกิร์ตเนี่ยฟิตไม่ทัน
1: บิลลี่กิลมอร์ของสกอตแลนด์ก็ใช่เจ็บตอนอุ่นเครื่องก็ไปเลย
0: ครับไอ้เวสลีย์ของบราซิลนี่ก็มี
1: เห็นไหม
0: ใช่ไหม
1: เวสลีย์จริงๆเป็นตัวจริงใช่ไหม
0: ตัวจริงด้วยแบ็คขวาถ้าอยู่ก็ตัวจริงแน
1: ่ก็เรียบร้อยหลุดไป
0: ครับ
1: ก็เลยได้อิตาซงนะฮะของแมนยูไนเต็ดนี่มาเข้ามาแทนฮะ
0: นั่นแหละ
1: พอดีเลยเอามา
0: แบบตามข่าวนี่บอกอันเช่จับไปซ้อมแบ็คขวาด้วยนะ
1: เอาล่ะใช่เล่นแบ็คขวา
0: ตอนนี้มีดานิโลอยู่มีอีวานเดสอยู
1: ่
0: เน
1: ี่
0: ย
1: แล้วดูนะบราซิลชุดนี้นี่นอกจากไอเอเดซองของแมนยูแล้วนะมันยังมีไอเอเดซอนผู้รักษาประตูของเป็นผู้ประตู
0: ไอเดซ
1: อนของซิตี้เก่า
0: เอเดซอน2คนมีกาเบียล2คนดานิโลก็2คนมั้ง
1: ครับมีดานิโลซานโตสกับดานิโลเฉยๆซานโตสนี่เติมมาเพื่อให้งง
0: ให้ไม่งงมีดานิโลซานโตสมีดักลาสซานโตส
1: ก็เหมือนครั้งหนึ่งที่แต่ก่อนเนี่ยไอ้โรนัลโดใหญ่ๆอ่ะไปบนโลกที่บาซิลของแดงชื่อโรนัลดินโย
0: เป็นโรนัลโดน้อย
1: นะ
0: แล้วก็โรนัลโดกาโชเติบโตขึ้นมาก็เป็นโรนัลดินโย
1: ครับ
0: งงไปหมดเลยส่วนอ้าวยังไม่ได้11ตัวจริงของโมร็อกโกสักที
1: เอามา
0: ประตูเป็นยัสซินบูนูนะครับเจ้าเก่าเซนเตอร์ตอนนี้เป็นชาดีริยาดกับอิซาดิยอบ
1: ครับ
0: 2นักเตะจากพรีเมียร์ลีกนะครับริยาดนี่อยู่กับคริสตัลพาเลซแล้วก็ดิยอบนี่อยู่กับฟูแลม
1: ครับผม
0: แบ็คขวาฮัชลาฟฮาคิมีนะครับแบ็คซ้ายนุสแซมัสราอุยมิดฟิลด์ตรงกลางก็ปีอาวิบูอับดี
1: แล้วมีตัวนึงนี่ที่แบบหนักใจมากตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกครั้งก่อน
0: ทำไม
1: ฮะฟิลตัวลูกครับอูนาฮีนะครับ
0: นี่ก็ลงนะครับอัสดินอูนาฮี
1: ภาคแล้วก็นะ
0: ทำไมอ่ะ
1: กระด้างปากดีด้วยกันอ
0: ย่าไปคิดสิมีปิดฟิลมีอายุบวัดดี้นะครับอัสดินอูนาฮีแล้วก็นิวเอลไอนาอุยชื่อออกลูกฝรั่งไปเลยนิวแล้วก็ทางขวานี่เป็นอิสมาเอลไซบารีนะครับ ตัวนี้นี่จับตาด้วยดีมีข่าวกับบาเยิร์นด้วยนักเตะจากPSVนะครับแล้วก็ทางซ้ายเป็นบิลันเอ็นคานุชนักเตะสุดการ์ดแล้วก็ข้างหน้าวันนี้ใช้บราฮิมดีอาร์สนะดูท่าทางจะเป็นฟอลส์ไนน์
1: ใช่
0: สำหรับทีมของโมฮัมเหม็ดอูอาบีนะครับ
1: ฟิลดูสำรองที่มีใครนะ

0: น่าสนใจไหมคุณหยอง
1: อัมลองอ่ะ
0: ก็นี่มีโซฟียาอัมรอบัตที่เรารู้จักกันบนโลกนักกีฬาก็เล่นดีนะ
1: เอาตัวหลักเลยอัมรอบัตเนี่ยแต่ว่าก็ตามสังขาร
0: เอ้ยแต่ไอ้นี่ไม่ติดวะเอลนิสลี
1: ไม่ติด
0: เออนะแปลก
1: จากชุดบนโลกก็อย่างที่บอกไว้ว่ามาเหลือแค่7คนในชุดนี้นะครับไอ้โรแมงซาอิสไอ้เซนเตอร์คู่ในบอลโลกครั้งที่แล้วหลุดหมดเลยซาอิสกับไอ้อะไรวะอะไรกี้ๆถ้าจะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็นายเยฟอเกิร์ตก็เจ็บอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเยอะนะครับโมร็อกโกจากบอลโลกคราวที่แล้วเราก็อาจจะไม่ได้ตามดูเขาเล่นกันต่อเนื่องนัก
0: ใน
1: ช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาย
0: ูซูปเอลเนเซรีนะครับอายุ29นะตอนแรกผมนึกว่ามันเขาแก่แล้วแต่ไม่ติด
1: ไม่ติดไม่ติด
0: เล่นอยู่เอาอิติฮัดนะ
1: ครับ
0: พอย้ายไปซาอุก็เลยหลุดเลยมั้ง
1: เออก็นั่นแหละแต่ว่าเอายิงก็คือในช่วงระหว่าง3ปีครึ่งที่ผ่านมานี่โมร็อกโกถือเป็นทีมที
0: ่เหนียวเหนียว
1: ฟอร์มดีแข็งแกร่งนะตั้งแต่จบบอลโลก2022ใช่ไหม
0: ครับ
1: ออกสตาร์ท2023เป็นต้นมาเนี่ยโมร็อกโกเล่นไป
0: 45เกม
1: ใช่ชนะ33
0: ครับ
1: เสมอ10แพ้แค่2เอง
0: เป็นไงแข็งแกร่ง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นแข็งแกร่งครับเป็นทีมที่ยกระดับขึ้นมาจนระดับโลกตอนนี้นี่อยู่ในท็อป10นะล่าสุดนี่ขึ้นมาอยู่อันดับ7ของโลกบราซิลอยู่อันดับ6เมื่อกี้ข้อมูลเนี่ยคุณอธิคมนี่บอกว่าเป็นคู่เดียวในรอบแบ่งกลุ่มนะที่เป็น2ทีมที่อันดับโลกท็อป10เจอกัน
0: แต่ในความรู้สึกอ่ะนะเรารู้สึกว่ามันห่างนะถ้าดูจากชื่อ
1: ครับ
0: แต่จริงๆก็ไม่ห่างนะด
1: ู
0: จากอันดับโลกนะเดี๋ยวต้องดูในสนามทีว่าห่างมั้ย
1: เพราะฉะนั้นน่าจะเมามันทีเดียวเกมคู่นี้หวังว่าจะสนุกสนานบานตะไทย
0: ก็จะอุ้ยเตะกันที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะฮะ
1: ครับ
0: ชื่อในฟุตบอลโลกนะ
1: ก็ชื่อก็ที่เราคุ้นเคยก็คือ MetLife MetLife Stadium ซึ่งจะใช้ในบอลโลก8เกม
0: ครับ
1: รวมถึงนัดชิงด้วยนะ
0: ใช้คุ้มเก็บ
1: ต่อสนาม4นัดเองนะที่แคนาดาที่เม็กซิโกแต่สนาม4นัด5นัด
0: ฮะ
1: อย่า8เกมนะครับที่ MetLife เนี่ยแล้วก็สึกอยู่ที่ดัลลัสเนี่ย9นัดมั้ง
0: โอ้โหแต่สนามนี้มีการไม่ต้องห่วงนะใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คาดกันว่าก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกที่ทำลายสถิติเรื่องจำนวนผู้ชมนะ
1: พอถ้าเต็มทุกนัดนะ
0: เพราะว่าสนามมันใหญ่เพราะว่าไอ้สิเจ้าของสถิติล่าสุดก็ยังเป็นบอลโลก94ใช่ไหมล่ะก็ที่อเมริกาเหมือนกัน
1: ครั้งนั้นก็สนามใหญ่นะครั้งนั้นเนี่ยสนามที่เล็กสุดนี่คือJFK ไม่ใช่ JFK สนามที่วอชิงตันน่ะ
0: ครับ
1: 55,000มั้งนั่นคือเล็กสุด
0: ตอนนั้นเตะกันกี่ทีม24ไง
1: 24
0: จ
1: ำนวนแมตช์จำนวนแมตช์น้อยกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยสนามที่เล็กที่สุดนี่น่าจะเป็นที่มาที่แคนาดา
0: ครับ
1: สนามที่แคนาดาเตะกับบอสเนียวันนั้นอ่ะ 45,000
0: BMO อะไร
1: นะBMO แล้วก็ส่วนใหญ่มันจะ 45,000 ที่กัวดาลาฮาราที่เกาหลีเตะกับเช็ควันนั้นก็ 45,000
0: โอ้แต่วันนั้นเกาหลีนี่อัศจรรย์นี่โล่งเลยนะ
1: เ
0: พราะเขาบอกว่ามันเป็นตั๋วที่พวกที่สปอนเซอร์ได้ไปแล้วเขาไม่เข้ามาดูอ่ะ
1: ฟีฟ่าบอกเฮ้ยขาดไป600ที่นั่งเท่านั้นเองไม่เต็ม
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: ฟาติโน่
0: อ๋อใช่คือตามสี่เตียขาดประมาณ600-700ที่นั่งที่ไม่เต็มอ่ะเพราะว่าเขานับจากตั๋วที่ขายไป
1: ถูก
0: แต่ว่าไม่ได้นับจำนวนคนดูที่เขาดูที
1: ่ฟาติโน่แกว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สนามครั้งนี้เนี่ยก็คล้ายๆใกล้ๆกับคราวนั้นแล้วก็จำนวนสนามเยอะกว่าจำนวนแมตช์เยอะกว่าก็น่าจะอาจจะมีโอกาสทำลายสถิติคนดูแหละโดยเฉพาะอย่างโดยเฉพาะยิงสนามที่ดัลลัสเนี้ย AT&T Stadium เนี่ย 94,000 นะ
0: ใช
1: ่ความจุ
0: อันนี้ความจุเท่าไหร่เนี่ย MetLife
1: 82,000
0: นี่ก็ดูเหมือนจะเต็มนะเกมเนี่ยดูคนดู
1: บาซิลไงบาซิลนี่ม่องห่วงนะครับก็จะใช้ในหลายๆเกมรวมถึงวันไหนนะที่ฝรั่งเศสจะเตะแล้วชนเอเบียตกลงก็ไปถึงเกม6ยัง
0: ยังเดี๋ยวเกม5แข่งเช้า แข่งพรุ่งนี้มั้ง
1: ยังนะหวังว่าจะจบในเกม5นะนายกเทศมนตรีนิวยอร์กบอกงั้น
0: ก็ที่แข่งที่นู่นก็วันเสาร์นะก็ตรงกับวันอาทิตย์บ้านเราพอดี
1: ไม่งั้นวันที่เล่นเกม6นี่โอ้โห
0: ก็จริงก็คือวันอ๋อแข่งกันวันอาทิตย์
1: นะครับ
0: ที่14

0: อ่ะตอนนี้ก็รอบาซินกับโมร็อกโกลงสนามเล่ากีฬาอื่นแฉลบแฉลบหน่อยไห
1: ม
0: นะครับก็มีหลายๆชนิดกีฬาที่แข่งขันในช่วงเพราะวันนี้เป็นช่วงสุดสัปดาห์นะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะยังมี F1

0: ละ
1: โอ้ยความกัน
0: หยองเดี๋ยวข้าวครึ่งหลังแล้วปลุกพี่ด้วยนะ
1: อ้าวที่ฟุตบอลวันที่กาตาลุญญานะครับเป็นรอบควอลิฟายนี่โพโพซิชันสนามนี้เป็นของจอร์จรัสเซลนะครับจาก Mercedes นะครับจะออกสตาร์ทกริดที่1กริดที่2เป็นลูอิสแฮมิลตันนะครับจากเฟอร์รารี่แล้วก็คิมี่แอนโตเนลลี่ที่มาแรงที่สุดในฤดูกาลนี้นี่ออกสตาร์ทในกริดที่3
2: ฮะ
1: นะครับก็อยู่แถวที่2นะคิมี
2: ่ครับ
1: นะครับก็ดูว่าจะแซงกลับขึ้นไปเป็นแชมป์ได้อีกไหม5สนามติดเลยใช่ไหม
2: ใช่ถ้าเกิดได้แชมป์ใช่ไหม
1: ครับ ส่วนกริดที่4เป็นแลนโดนอร์ริสกริดที่5เป็นแม็กแฟสต์เป็นนะครับออสการ์ปิอัสตีนี่ไปออกกริดที่7นู่นนะชาร์ลส์แคร์ไปที่10ส่วนอาบอนออกสตาร์ทกริดที่18
2: อาบอนนี่สนามล่าสุดมีแต้มนะจบที่8นะที่โมนาโก
1: ส่วนสนามนี้นี่จะมีแต้มนี่ก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าออกกริดที่18อันแถว3จากท้ายนะครับส่วนบวยที่ออกสตาร์ท2กริดสุดท้ายนี่แอสตันมาร์ตินเหมาครับแลนสตอร์กับเฟอร์นันโดอลอนโซ
2: ่อัน
1: น
2: ี้
1: แชมป์โลกนะเฟอร์นันโดอลอนโซ่นี่
2: ใช่โอคิมมี่นี่ชนะสนามนี้6สนามติดเลยคุณหยอง
1: เออถ้าชนะสนามนี้ใช่ไหม
2: โอ้น่าเกลียดมากอ
1: ่
2: ะตอนนี้ก็แข่งมา5สนามแกได้แชมป์เอ้ยแข่ง6สนามก็ได้แชมป์ไป5แล้วอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วคือแชมป์เป็น Mercedes หมดเลยครับสนามแรกเป็นจอร์จรัสเซลหลังจากนั้นน้องก็ไม่ยอมให้พี่มันอีกเลย
1: อ่ะก็นั่นคือ F1 นะ MotoGP รู้สึกไม่มีมั้งสัปดาห์นี
2: ้อ่าฮะ
1: เดี๋ยวดูก่อน MotoGP
2: ครับ
1: 2026
2: อือฮึ
1: ปรับเขาให้สัปดาห์นี้อ่ะไม่มีมาโรจีพีหลังจากจบที่ฮังการีไปมาร์กมาเกสได้แชมป์สนามแรกของฤดูกาลไป
2: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนแบดมินตันแบดมินตันที่ออสเตรเลียนะครับรายการออสเตรเลียนออสเตรเลียนแบดมินตันโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศนะครับก็มีนักกีฬาไทยเข้ามาใน2ชนิด2ประเภทก็คือคู่ผสมแบตเติ้ลกับเจนนะครับรุธนภักดิ์อุบทองกับชนิชาสุดใจประภารัตน์นี่ก็แพ้แต่เติ้ลกับเจนคู่มือ3รายการนะแพ้คู่ของกัวซินวากับเฉินฟังฮุยม
2: ือ
1: 2รายการจากจีนไปในเกมตัดสินนะครับ17-21
2: ครับ
1: ก็แพ้บุดบิดทีเดียวส่วนหญิงเดี่ยวปอนปวีช่อชูวงนะครับมือ2รายการเจอกับโนซุมิโอกุฮาระรุ่นพี่นะครับปรากฏว่าหมิวนี่เฉือนไปในเกมตัดสินนะครับ21-12เข้ารอบชิงไปเจอกับอากาเนะยามากุจิมือ1นะฮะซึ่งชนะพีวีสินธุมา2เกมรวด
2: ครับ
1: ก็เจอกันในรอบชิงนะครับอากาเนะกับหมิวปกติก็ไม่ค่อยชนะอากาเนะนะ
2: อากาเนะนี่โอ้เหมือนตุ๊กตาล้มลุกอ่ะ
1: ครับ
2: ไม่ไหวเหนียวกึ๊ก
1: นะ
2: เล่นเหมือนทีมวอลเลย์ญี่ปุ่นอ่ะ
1: เหรอ
2: ใช่ตกไม่ตาย
1: พุ่งขุดพุ่งรับไปอยู่นั่นนะก็จะตีคู่3นะครับรอบชิงหญิงเดี่ยวพรุ่งนี
2: ้
1: คู่แรกเริ่มบ่ายโมงตามเวลาท้องถิ่นก็เร็วกว่าเรา4ชั่วโมง
2: ครับ
1: ก็เริ่ม9โมงคู่3ก็น่าจะประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายโมงประมาณนั้น
2: นี่ผมหันไปดูนึกว่าฟิลโฟเดนตกใจเลย
1: เหรอมิลานเอคันยูสมิดฟิลจากฟอยเบสตุตการ์ดครับก็ดาวรุ่ง
2: ส่งหน้ามาอายุเต
1: อร์อายุ22ในติดทีมชาติ37นัดนี่ถือไม่น้อยนะ
2: คือแสดงว่าขึ้นนั้นจะเป็นไวทีเลยดาวรุ่งเลยนี่แหละครับสตาร์ของเรา
1: ไกล
2: อะไรนาฮีช
1: ื่ออ
2: ะไรนะ
1: อัสดินอูนาฮี
2: อูนาฮี
1: เจ้าพระโอ้โหแล้วเน้นคำตัดมา2คำที่เข้าแคปพอดีเลยอูนาก็ได้มั้ง
2: อูนาเอาเรียกเล่นสั้นๆว่าอูนาแล้วกันอูนาได้บอล
1: อัสดินอูนางิ
2: โอ้เป็นอูนางินี่หิวโอ้โห
1: มีกอล์ฟนะครับกอล์ฟในประเภทคู่LPGA นะครับดาวแชมเปี้ยนชิพที่ไมอามี่นะก็ตอนนี้ผู้นำเนี่ยในรอบที่3ที่จบไปหมดแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ผู้นำนี่เป็นคู่ของชอเฮจินกับคิมเฮียวจูสองแล้วก็เกาหลีช่วยกันไปเข้ามาสกอร์รวม10อันเดอร์นะครับนำอันดับ2คือคิมจีนากับยาน่าวิลสันจีนาคิมจีนาอะไรล่ะจีนาคิมกับยาน่าวิลสันของอเมริกาอยู่1สโตรกนะครับ9อันเดอร์นะส่วนอลิสันลีกับลิเลียวูของอเมริกา

0: คู่หนึ่งก็8อันเดอร
1: ์
0: นะครับส่วนนักกอล์ฟไทยเมโมโมเมนะฮะก็วันที่3นี่ตีเว้นนะครับหลังจากวันที่2นี่ระเบิดฟอร์มตี63นะ
1: สุดยอด
0: วันนี้นี่ตีเว้น70นะครับก็สกอร์รวมเท่าเดิม5อันเดอร์อยู่ที่7ร่วม
1: มีโหตามห่างๆอย่างห่วง
0: ๆเออ
1: ตามผู้นำ5สโตรก
0: อืมเฮ้ยประเภทคู่นี่มัน
1: พลิกได้พลิกได
0: ้
1: เออแบบตีลงน้ำแล้วจระเข้ขึ้นมาฆ่าไป
0: เอาแค่เราเล่นดี2 คนแล้วคู่ผู้นำนี่เจ๊งคนหนึ่งนี่ก็ได้ลุ้นแล้ว
1: อ่า
0: ใช่มั้ยฮะเออคู่ไทยก็มีหลุดเข้ามาคู่เดียวนะครับในที่ผ่านตัดตัวมาเล่นใน2วันสุดท้าย
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นมันเล่นแค่3รอบนี
1: ่
0: จบเลยดิถ้างั้นน่ะ11ถึง14
1: วันนี้มัน13
0: เอา13
1: ใจเย็น
0: ๆ11 12 13 14เออ4วันนี่ว่ะ
1: แต่ว่าเราเพิ่งเข้าสู่วัน14แล้วนักกอล์ฟยังไม่ออก
0: ก็เลยอ่ะนะครับเหลือพรุ่งนี้วันนะนะครับ
1: ครับผม
0: เชียร์กันต่
1: อส่วนวอลเลย์บอล ABCDEF Women ครับABC ABC Women ครับนะที่ก็ตีเขาเรียกว่าคู่ขนานกันไปกับไอ้เนชั่นลีกเนี่ยนะสุดสัปดาห์นี้นี่เขาโอ้โหตอนแรกแฟนวอลเลย์บอลไทยนี่เกรงเลยนะ
0: ทำไม
1: กลัวเวียดนามไงจะทำอันดับโลกแซงเราไง
0: เหรอ
1: เออ
0: เฮ้ยทำไมคุณรู้เรื่องวอลเลย์เยอะอย่างไรช่วงนี
1: ้โอ้โหก็ไม่อยากจะรู้หรอกครับ
0: ปกติไม่ค่อยได้ดู
1: โอ้โหตอนนี้ถามมาดิโคตรเก่งในเรื่องวอลเลย์ตอนนี้รู้ทุกอย่างนะฮะ
0: หน้าที่การงานบังคับ
1: หน้าที่การงานบังคับก็เขาตอนแรกเขาเกรงว่าเวียดนามเป็นอันดับโลกมันตามเราไม่เท่าไหร่ไง10กว่าแต้มอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้แข่งใช่ไหมล่ะมันอยู่ระหว่างช่วงรอแข่งสัปดาห์2ของ VNL ไงถ้าเวียดนามเขาชนะชนะไอ้รอบคาซัคสถานชนะในรอบรองแล้วเข้าชิงป้องกันแชมป์ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะอันดับโลกแซงเราแต่ปรากฏว่านะฮะกองแช่งเราก็ทำได้สำเร็จนะเพราะว่ารอบทางรอบแบ่งกลุ่มในเวียดนามไปโดนคาซัคสถานตบไป3-2เซตนะฮะแล้วก็มาถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยนะครับเขาก็เจอกับเกาหลีใต้โอ้โหเกาหลีใต้ก็ตบไปอีก3-0เซตเรียบร้อยไปดับฝันไม่มีน้องตู้เย็นสักคนลำบาก
0: เหนื่อย
1: นะฮะ
0: บอกเบย
1: เออก็แทนที่จะได้
0: มีตู้แช่ก็ไม่มีนะ
1: ตู้ทั้งยุคตู้เย็นตู้แช่เลยใช่ไหม
0: ตู้เย็นตู้แช่ชื่ออะไรไม่รู้เลยเรียกตู้เย็นตู้แช่กันจนงงจนติดไปบนแล้วเนี่ย
1: โอ้โหแล้วแฟนวอลเลย์บอลไทยเขาขยันตั้งฉายาให้นะบางคนเราก็ไม่รู้เขาเรียกกันเราก็ไม่รู้ป้าออสป้าออสไข่วัด
0: ไข่อะผมต
1: ัวออกอะไรป้าออกของเซอร์เบีย
0: เหรอ
1: เออชื่อออกอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็กลายเป็นว่าเวียดนามเนี่ยไอ้สุดสัปดาห์นี้แทนที่จะได้แต้มสะสมคะแนนเพิ่มเนี่ยกลายว่าตอนนี้กลายเป็นติดลบไปอีก 8.4 นะครับก็ทำให้ยังไม่ได้แซงไทยนะโซนเกาหลีใต้เนี่ยก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับไต้หวันนะครับที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้ในรอบตัดเชือกคู่หนึ่ง3-0เซต
0: นี่เขาลุ้นขึ้นชั้นมา
1: ใช่
0: แล้วใช่ไหม
1: ก็คือต้องเขาเรียกอะไรนะต้องทำอันดับโลกให้ดีที่สุดอ
0: ่
1: ะจะได้ขึ้นชั้นส่วนวินแอลอันดับ18ก็ตกชั้นไป
0: ของเรานี่ลองบวยนะตอนนี
1: ้โอ้โหเหนื่อยบอกเลย
0: ที่ไทย4เกมเนี่ยต้องผมว่าต้องชนะสักเกมนะ
1: เออต้องชนะยังไงก็ต้องมีชนะเอาจริงชนะก็โอกาสรอดสูงแล้วนะชนะสักนัด2นัดอ
0: ่
1: ะเพราะว่าโอ้โหพวกโดมินิกันเขาก็แย่ไง
0: แต่ว่าก็4เกมในบ้านเรานี้ก็ไม่ได้ว่าหนักหนาแบบขนาดที่จะชนะไม่ได้ด้วยนะ
1: ใช่
0: มีจะยูเครนใช่ไหมมียูเครนบัลแกเรียม
1: ี
0: เป็นเยี่ยมเจอไปแล้ว
1: เนเธอร์แลนด์แคนาดา
0: ก็คือพอได้ลุ้นพอได้ลุ้น
1: ใช่เป็นทีมที่เราเคยชนะและเคยแพ้มาแล้วทั้งนั้น
0: พอได้ลุ้น
1: ยูเครนนี่น้องใหม่นะแต่ชนะไปแล้ว
0: เจฟเชนโกลงไหม
1: ฮะเจฟเชนโกเป็นดาวรุ่งนะ
0: แต่เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นเชฟเชนโควา
1: เชฟเชนโควานะคือวอลเลย์ไทยแหมคือลงสนามไปก็ต้องบอกว่าเสียเปรียบเรื่องรอบร่างนะ
0: เรื่องรอบล่าง
1: เรื่องเลือก
0: เพี้ยเป็นคงที่ไหน
1: เป็นคง
0: เสียเปรียบเรื่องรอบล่าง
1: เป็นคงทุกที่นะ
0: เกียร์นามาอย่าง
1: เงี้ยนั่นแหละก็ที่ตามเชียร์กันไปนะช่วงนี้โอ้โหแฟนกีฬาไทยนี่ฉ่ำจริง
0: ฉ่ำฉ่ำดูกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับอ้าวก็เรากำลังรอคอย
1: ค
0: ู่ของบราซิลกับโมร็อกโกอยู
1: ่
0: ก็อีกสัก10นาทีนิด
1: ๆ
0: นะครับก็เดี๋ยวว่ากันเอาไปตอบข้อความหน่อยจริงไหมครับวันเปิดบอลโลกพี่จุนพี่เอกนั่งผ้าขาสั้นโคไพ
1: ขาสั้นโคไพคืออะไรฮะ
0: โผล
1: ่จริงก็ตู้จุนน่ะจุนแน่เลย
0: ไม่ก็วันแรกอ่ะเขาเซตมันเป็นเก้าอี้ตัวที่เราเคยนั่ง
1: จ
0: ับไปข้างนอกอ่ะ

0: ไม่มีอะไรปิดเหรอ
1: เออแล้วก็มันเขาไม่ได้แจ้งกันว่ามันนั่งอย่างนั้นก็ปกติมานี่ก็ขาสั้น
0: เหมือนเป็นเก้าอี้บางเหรอ
1: เก้าอี้ชุดรับแขกอ่ะ
0: แต่แรกก็เห็นขาด้วย
1: เห็นก็กล้องมันต้องโคลสลงมาเห็นขาไงก็พี่เอกจุนแล้วก็ไม่รู้ว่าก็ข้างนอกเพราะว่ามีผู้สนับสนุนไงก็เลยไม่รู้ก็ใส่ขาสั้นมาไอ้จุนและจุนนั่งจัดรายการปกติมันก็ไฟห้างไฟเดอะมอลอยู่แล้ว
0: ไฟเดอะมอลไอ้จุนจะชอบแต่งเกงขาสั้นสั้นเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้น
0: เด็กยุค80นะจุน
1: ก็โชว์ต้นขากันไปวันน
0: ั้
1: น
0: ขาขาวเลย
1: เราสาวสองทั้งหลายแหล่นี่ก็โอ้โหบีดวายกระตู้จุนบอกไม่ได้ครับผมมีเมียแล้ว
0: โอ้โห
1: อันนี้ทางเสี่ยวแปะก็ไป99นะ
0: ครับ
1: ส่วนทาง Facebook คุณแคลอรี่ดีต่อใจบอกเข้ามานะหยอง
0: อื
1: ออะไรเนี่ยทำเพื่อนชอบเผานะ
0: อือ
1: สักอย่างเลยนะ
0: เป็นคนชอบเผาหน้าหยอง
1: คุณประวริศสวัสดีนะครับคุณประสิทธิ์บอกสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับพี่หยอง
0: สวัสดีครับ
1: รับฟังรับชมจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองอำเภอชะอวดโอ้โห
0: บ้านทุ่งไม้ไผ่นี่ลมพัดทีเสียงกระแล
1: นี่ไงบอกอยู่ในสวนยางครับตัดยางอยู
0: ่
1: ขอให้ตัดยางอย่างสงบไม่มีอะไรมารบกวน
0: อย่างปลอดภัยให้ห่วง
1: ในแอปฟังไม่ได้ครับเอางี้ครับแอปเก่านี่ลบไปเลยนะครับไอ้ Active Radio 99เนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ให้ไปโหลดแอปใหม่ที่ชื่อว่า Mcord Connect มาใช้แล้วไปฟังในนั้น
0: ครับ
1: นะครับอุ๊ยกองเชียร์บราซิล
0: โอ้โห
1: น้องใส่แว่นมีอนาคตมากเลย
0: อ๋อผมก็นึกว่าดูคุณแม่แค่นั้นแล้วกองเชียร์โมร็อกโกล่ะฮะ
1: ก็โหหนวดเฟิร์มใช้เป็น Mcord Connect นะครับประชาสัมพันธ์กันอีกทีนะสำหรับใครที่ฟังในแอป
0: กองเชียร์โมร็อกโกท่านนี้ฮะอยู่ท่ามกลางกองเชียร์
1: แบบบอลโลก
0: เด่นมาก
1: บอลโลกนี้ไม่มีปัญหาเลยนั่งด้วยกันได
0: ้แต่กองเชียร์บราซิลที่ได้เลยนะ
1: โอ้แม่ผมก็อยากจะเล่าประสบการณ
0: ์เป็นไงฮะ
1: คือ
0: ประสบการณ์หรือประสบอะไรฮะ
1: คือโอ้กองเชียร์บราซิลนี
0: ่
1: ดี
0: ผมเห็นคุณไปบอลโลกนี้หน้าตาคุณหืดมากเดี๋ยวนะครับ
1: แล้วก็เข้าถึงง่ายสนุกสนาน
0: จริงว่า
1: จริง
0: ดีตรงเข้าถึงง่าย
1: สามารถถ่ายรูปเนี่ยสามารถได
0: ้แต่คุณต้องเล่าประสบการณ์เรื่องนี้นะ
1: อะไร
0: ที่ไปบอลโลกแล้วโดนเด็กกาตาร์ถ่ายเบียร์โดนไปรุ่นกัน
1: อย่าไปเล่าทำไมเขาบอกว่าเบียร์ในแฟนเฟสแล้วก็ในสนามที่บอลโลกครั้งนี้แพงกว่าเบียร์ที่กาตาร์อีกนะ
0: ก็นี่ไงแฟนบอลตังโกอังกฤษดีร้องกันระงมเลยอาหารด้วยโอ้โห
1: ที่กาตาร์เนี่ย1กระป๋องยาวเนี่ย500บาทไทยที่อเมริกาเนี่ย
0: นั่นก็ถือว่าสูงแล้วนะ
1: เขาบอกว่าที่อเมริกาเนี่ย590บาท
0: โอ้โหแห้งเกือบร้อยนึงป้าบอแล้วอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยโอ้โหคนก็คอแห้งไง
1: หลับพี่สิทธิบอกว่ามอร์นิ่งครับนะคุณเดี๋ยวนะถึงไหนแล้ววะเนี่ยเจ๊หยองพี่สมจัดคู่ไหนจะรอปิดครับเอ้ยจะรอฟังฮะนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมกับพี่สมชายนี่คู่สวีเดนตูนิเซียเช้าวันจันทร์9โมงคุณกฤชมนสวัสดีค่ะรับชมจากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
0: ครับ
1: พี่สิทธิมอร์นิ่งนะครับคุณอายุนสวัสดีครับทุ่งสองอะไรเนี่ยทั้งสองท่านชัดเจน
0: ทุ่งไม่ได
1: ้บอลโลกคนนี้ทีมไหนเต็งแชมป์
0: โอ้ก็ฝรั่งเศสสเปนฮะสองทีมนี่แหละ
1: นะครับดูจากสีหน้าคนภาคเนี่ยเชียร์สวิตแน่นอน
0: หมายถึงคู่ที่
1: คู่ที่แล้วสวัสดีพี่ยองพี่บอมครับขึ้นสกอร์หน้าจอด้วยได้ไหมครับโอ้โหมันไม่ได้ทำกราฟิก
0: ต้องถามฝ่ายเทคนิคนะ
1: มันไม่มีคนเฝ้าให้นะผมว่าคงเดี๋ยวจะพยายามทวนสกอร์ให้เรื่อย
0: ๆ
1: นะครับเอางี้ก็แล้วกัน
0: ตอนนี้ที่อยู่กับเรามีแต่ฝ่ายพาณิชย์นะไม่มีฝ่ายเทคนิค
1: แน่
0: โอ้ย
1: ง่วงๆอยู่เลยนะส่งอะไรมาเร็วๆนะขอรายชื่อ11ตัวจริงเฮติด้วยครับเดี๋ยวยกให้เป็นหน้าที่ของผอ.กับพี่โจอี้ฮะในช่วงแต่เราออก7โมงคู่นั้นเตะกี่โมงนะ
0: ฮะเดี๋ยวดูก่อน
1: คู่นั้นเตะ8โมงไหม
0: 8โมง8โมง
1: เราจะต้อง
0: อะไร
1: เพราะเราเลิก7โมงใช่ไหม
0: โอ้ได้ไม่มีปัญหา
1: โอ้โหเอ้ยทำไมมันต่อกันเลยอ่ะงงดิ้มกันนะปกติมันจะต้องเว้นนะพี่โอ๊ตทำไมไม่ยอมถอดหมวกครับไม่ใช่พี่โอ๊ตนะ
0: พี่บอมไม่ผมขี้เกียจเซ็ตผมคือผมลุกมาจากเตียงนี่แหละบอกกันกงๆมาดึกๆ
1: นั่นแหละอ่ะนะครับ Mcord Connect โหลดฟรีไหมฟรีนะครับฟรีครับเข้าไปโหลดใน Google Play หรือว่าอะไรนะ App Store
0: เออ App Store
1: หรือ Google Play นี่เขาไป

0: ดได้เลยพิมพ์เข้าไปเลยครับ MCOT แล้วก็ CONNECT MCOT Connect นะครับคุณฟังอันนี้เนมาครับเดินออกมาแล้วขบวนกับเพก็มาเจีย
1: แล้วก็ติดน้ำแข็งอยู่ไหนล่ะเฮ้ยหิ้วหัวกันดูดิไม่ได้เล่นก็ช่วยเหลือทีมหน่อย
0: วันนี้นี่ไม่ได้เล่นแน่ครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ชุดแข่งลงมาเลยนะไม่ได้ลงไปยืนกลางสนามเขาด้วย
1: เขามีหมวกทีมชาติบราซิลขายไหมเนี่ย
0: ทำไม
1: อยากได้เลยเห็นเนมาใส่หมวกแล้วเท่มากเลยอ
0: าจจะมีแล้วก็มีบอกว่าขออัปเดตข่าวล่าสุดลิเวอร์พูลด้วย
1: ลิเวอร์พูลมีข่าวนี่ฮะ
0: อะไรฮะ
1: โมฮัมเหม็ดซาร่าเลยคร
0: ับอาจจะอยู่ต่อ
1: เพื่อนร่วมทีมชาติอียิปต์นะบอกแต่ผมบอกเลยว่าฟังหูไว้สองหูเลยข่าวนี้นะฮะใครเป็นคนบอกนั่นเป็นนะดูชื่อกันโมฮัมเหม็ดเอลเชนาวีอันนี้เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติอียิปต์นะครับชุดฟุตบอลโลกนี่แหละเขาก็ไปถามนักข่าวไปถามแล้วนายคนหนุ่มโมบอกผมจะไม่รู้ได้ไงอ่ะแต่บางทีก็น่าจะอยู่ลิเวอร์พูลต่อนะพูดมาอย่างนี้ไงเป็นข่าวเลย
0: พี่สิทธิบอกว่าผมดูตั้งแต่คู่สกาตาสวิตยังไม่นอนครับยาวไปยันคู่สุดท้ายไม่บูเยอะเจ็บคอฟุตบอลโลกคนนี้เคนยิง10ลูกครับได้ดาวซันโว
1: สาธุ
0: คว้าอังกฤษคว้าแชมป์ครับ
1: อ้
0: าวแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะออกเร็วสักนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาช่วงเริ่มต้นเขี่ยบอลพอดีนะครับเพราะว่าตั้งแต่นี้นักเตะทั้งสองทีมเนี่ยมาเข้าแถวในอุโมงค์แล้ว
1: ครับ
0: รอที่จะลงสนามแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราเข้าสู่เกมบราซิลกับโมร็อกโกครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ้าอ้าวใครอยากจะส่องดวงแบบตัวเป็นๆก็ฮัลโหลมาได้ที่022481366แต่ถ้าใครอยากจะส่องดวงแบบอยากถามนะคะก็ SMS มาได้ที่4689400นะคะแล้วก็บอกคำถามด้วยจะได้รู้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะนะคะข่าวอันแรกของเราเป็นความรู้ค่ะไปอ่านแล้วปูว่ามันมีความรู้ดีนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยควรจะใส่ใจหัวเราหรือผมเราเนี่ยได้ยังไงเพราะบางคนนะผมก็ร่วงเดี๋ยวผมชี้ฟูนะคะตกลงเนี่ยขนาดหวีแล้วหวีอีกอ่ะทำไมผมยังร่วงแล้วผมก็ฟูฟูเขาบอกว่าการตื่นมาเนี่ยเราควรจะหวีก่อนออกจากบ้านแน่หลายคนนะระหว่างวันเดี๋ยวหวีเดี๋ยวหวีเดี๋ยวหวีซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มันอาจจะเกิดความเคยชินค่ะแต่รู้ไหมคะว่ามันอาจจะไปทำร้ายผมก็ได้เรามาดูวิธีการดูแลผมให้สวยงามกันคือทำไมผมถึงแห้งฟูหรือร่วงติดหวีเป็นกอบเป็นกำวันหนึ่งโอ้โหเขาบอกว่าให้หวีแต่พอดีจ้าแล้ววันหนึ่งเราควรจะหวีสักกี่ครั้งล่ะคะคุณผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการหวีผมเนี่ยอย่าหวีเยอะเพราะเดี๋ยวจะไปสร้างแรงเสียดทานที่มากเกินไปจนเกล็ดผมเปิดแล้วก็ขาดง่ายค่ะจริงๆ2วันครั้งพอก็คืออาหวีตอนเช้าแล้วก็หวีตอนเย็นอันนี้พอแล้วเพราะตอนเช้าเนี่ยผมที่มันพันกันจากการที่เรานอนเนี่ยถ้าเราหวีมันก็กระตุ้นการไหลเวียนบนหนังหัวเราส่วนก่อนนอนเนี่ยก็เพื่อเป็นการกำจัดสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองที่ติดมากับผมระหว่างวันก็จะช่วยกระจายน้ำมันธรรมชาติจากโคนผมสู่ปลายผมช่วยให้ผมเรานั้นชุ่มชื้นตามธรรมชาติได้และเวลาหวีที่ถูกต้องอย่าไปกระชากจนผมขาดนะคะเขาบอกว่าให้สางจากปลายผมก่อนแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปที่โคนค่ะผมจะได้ไม่พันกันแม่นี่ไงวิธีหวีผมให้ผมเราดูสุขภาพดีเอาละเดี๋ยวเราไปส่องดวงกันนะฮะสวัสดีค่ะ
1: พฤหัส17พฤศจิกายน09ห้าทุ่มคุณแม่บอก
2: พูดจริงๆคนที่เกิดปีเนี้ยถ้าไม่โดนเรื่องครอบครัวก็โดนเรื่องเจ็บป่วยถ้าไม่โดนเรื่องเจ็บป่วยก็โดนเรื่องอะไรไม่รู
1: ้
2: หลายคนมากค่ะหลายคนมากแปลกมาก
1: เราตกลงมันจะเวิร์คขึ้นไหมเพราะตอนนี้ใช่ไอ้ใต้เข่าไอ้หน้าแข้งเวลาขึ้นลงบันไดอยู่คอนโดไง มันเกร็ง
2: เข่าซ้ายไม่ดี
1: ใช่
2: ถ้าไม่สุขภาพก็ต้องเป็นเรื่องอะไรสักอย่างจริงๆเป็นคนที่นอนแต่บางทีก็นอนชอบนอนไม่หลับเรื่องอะไรก็เป็นวุ่นวายทั้งเรื่องงานเรื่องไม่ใช่งาน
1: ถามว่าบุญมีหมดไหม
2: ไม่หมดตรงเงินไม่หมดตรงเงินนี่แหละแต่บุญไม่รู้แต่ไม่หมดตรงเงินและเรื่องสมองเนี่ยต้องระวังค่ะเพราะว่าเป็นคนที่นอนเหมือนพอแต่นอนแบบว่าเหมือนหลับแต่รู้สึกตัวเป็นอย่างเนี้ย
1: ใช่แต่รู้สึกตื่นเก่งมากทำเป็นอย่างนั้นค่ะ
0: เอาละค่ะขอบคุณนะคะเรามาดูที่ SMS ที่4689400กันดีกว่าจ้าเกิดวันอังคารที่27กรกฎาคม2525นะคะถามเรื่องสุขภาพแล้วก็การเงินสุขภาพเนี่ยนะคือเรียกว่าเป็นเรื่องของคือช่องท้องด้านล่างหมายถึงอันนี้ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็ต้องระวังเรื่องของต่อมลูกหมากแล้วก็อาการคันในที่ลับนะส่วนคุณผู้หญิงก็เช่นกันค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของมดลูกแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับไส้เลื่อนซึ่งเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะจ๊ะหลังไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ระบบภายในไม่ค่อยดีค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพการเงินเนี่ยปีนี้อายุ44นะคะ44เนี่ยสุขภาพการเงินบอกเลยว่าพอเอาตัวรอดนะแต่

ช่วงฝนตกเนี่ยหลายคนก็ต้องพกร่มใช่ไหมเขาบอกว่าเราควรจะพกร่มพับแบบ3ตอนไปเลยค่ะเพราะว่ามันพกพาสะดวกสามารถติดตัวได้ตลอดเวลาเพราะร่มพับ3ตอนเนี่ยถือเป็นตัวเลือกยอดนิยมตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายและการพกพาสามารถกันฝนก็ได้ดีไซน์ก็กระทัดรัดพับเก็บได้สะดวกน้ำหนักก็เบานะคะร่ม3ตอนเนี่ยมันเป็นร่มที่มีโครงก้านจับแบ่งออกเป็น3ส่วนสามารถพับซ้อนกันได้ทำให้มีขนาดเล็กพกพาได้สะดวกกว่าร่มทั่วไปไอ้3ตอนส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะผลิตมาจากวัสดุที่เคลือบสารกันน้ำและกัน UV ค่ะก็เลยทำให้เจ้าล่มพับ3ตอนเนี่ยสามารถทั้งกันแดดกันฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับใครที่ต้องการความสะดวกและคล่องตัวในชีวิตประจำวันค่ะเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจซื้อเรามาดูความโดดเด่นของมันไหมบอกเลยว่า1แหมพกพาสะดวกขนาดเล็กพับเก็บง่ายสามารถใส่กระเป๋าถือหรือกระเป๋าเป้สะพายได้ไม่เกะกะระหว่างพกพาน้ำหนักก็เบาผลิตจากวัตถุที่ส่วนใหญ่เขาจะเบาๆนะคะทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยในการพกพาตลอดวันสามารถพกเดินทางในชีวิตประจำวันราคาก็คุ้มนะสมัยนี้โอ้ยล่มเนี่ยราคาถูกซื้อหาง่ายตามร้านค้าทั่วไปคุณภาพดีแถมใช้งานทนทานป้องกันได้ทั้งแดดฝนนะคะลองเลือกวัสดุผ้าเคลือบสารพิเศษที่มันช่วยป้องกันรังสี UV กันน้ำได้เนาะอันนี้จะตอบโจทย์มากโดยเฉพาะสภาพอากาศในเมืองไทยค่ะแล้วเดี๋ยวเนี้ยเขาก็มีดีไซน์หลากหลายให้เลือกนะหลายลายหลายสีแบบเรียบหรูดูดีหรือจะสดใสเหมาะกับทุกเพศทุกวัยก็ได้ค่ะโดยเฉพาะคนทำงานนักธุรกิจที่ต้องเดินทางเข้าออฟฟิศไปประชุมนอกสถานที่พกร่มไปเลยจ้าแบบ3ตอนหยิบง่ายนะคะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางนักเรียนนักศึกษาไม่ต้องมาแบกหนักนะคะพอล่มมันเล็กประหยัดเนื้อที่นักท่องเที่ยวโอ้นี่เลยนะคะเดินสำรวจสถานที่ได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าไอ้ล่มพับ3ตอนเนี่ยมันพกพาง่ายเหมาะกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและใครก็ตามที่สูงวัยค่ะต้องการน้ำหนักเบาใช้งานง่ายก็ต้องเลือกแบบที่มันพับเก็บง่ายนี่แหละแล้วก็ควรจะเลือกแบบระบบกลางและพับเก็บเองด้วยนะคือปูแนะนำว่าให้ซื้อปรากฏว่าไปซื้อแล้วเกิดนะคะไปเจอไอ้ที่เราต้องพับเก็บเองเนี่ยไม่ไหวค่ะมันจะมีแบบอัตโนมัติเหมาะสำหรับความรวดเร็วสะดวกสบายใช้เป็นประจำกดปุ่มเดียวกลางได้เลยอย่างนี้อันนี้จะสะดวกมากแล้วก็อย่าลืมเลือกผ้าที่เคลือบสารอยู่

UV protection ค่ะเพราะมันกันแดดกันฝนได้แล้วมีหลากหลายรุ่นนะจ๊ะเอาแบบไม่ต้องหนักโครงร่มก็แข็งแรงนะคะทนแรงลมแรงฝนอย่าไปเลือกพวกพลาสติกหรือตัวโครงร่มที่แตกหักง่ายก็พอจ้ะอันนี้เป็นบทความที่เขาแนะนำว่าหน้าฝนเนี่ยควรจะพกร่มนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกิดวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกา2507คุณพี่นี่ตอนไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็แรงพอสมควรนะคะคือเป็นคนที่ต้องควบคุมอารมณ์นะถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้นี่แย่เลยเพราะถ้าเขาควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยคนคนนี้จะเป็นคนที่ใจดีมากนะคะเพื่อนเยอะใจดีนะเพียงแต่ต้องควบคุมอารมณ์เท่านั้นเกิดวันอาทิตย์ปีนี้นะคะไม่ค่อยดีนะตอนนี้อาจจะรู้สึกหน่อยน้อยใจคนรอบข้างแต่เดี๋ยวคนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดนี่แหละมักจะนำความวุ่นวายใจหรือเดือดร้อนมาให้เราถามว่าไม่ยุ่งได้ไหมไม่ได้ตามนิสัยของเราเราเป็นคนที่ชอบจัดการแล้วก็รักเพื่อนซะด้วยสิเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรนะคะเราก็เอาแค่แบ่งรับแบ่งสู้อย่าไปจัดการเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยแก่แล้วค่ะคุณพี่เกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายน24ปีนี้อายุ45แล้วปีที่แล้วอะไรอะไรดีๆมันก็เข้ามาให้เราชื่นใจปีนี้ก็คงยังเป็นเช่นนั้นอยู่ค่ะคุณ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ายซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: รู้ไหมว่าทำไมเราไม่ควรวางตู้เย็นไว้ในห้องนอนอันนี้เป็นบทความที่ตอนแรกเนี่ยปูก็ไม่ได้สนใจอ่านหรอกค่ะพอดีพี่สาวเนี่ยเขาก็เตือนคุณแม่นะคะว่าเนี่ยอย่าวางตู้เย็นไว้ในห้องนอนนะมันไม่ดีแต่คุณแม่ของพี่สาวเนี่ยก็บอกว่าแหมการที่จะแบบว่าต้องเดินออกจากห้องไปหยิบนั่นหยิบนี่เนี่ยมันลำบากถ้าเอาไว้ในห้องนอนเนี่ยค่ะจะหยิบจะกินน้ำหรือว่าจะหยิบยาหยิบเครื่องสำอางเนี่ยมันก็ง่ายใช่ไหมล่ะนะคะก็เลยไม่เชื่อปูก็เลยลองไปดูซิว่ามันทำไมเหรอก็โดยปกติเนี่ยตู้เย็นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะวางไว้ในครัวหรือห้องรับประทานอาหารนะคะหรือแม้แต่ห้องรับแขกเนาะแต่หลายๆกรณีเขาวางในห้องนอนอย่างบ้านปูปูก็มีในห้องนอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันหยิบของง่ายสะดวกไงเราต้องแช่เครื่องสำอางนะคะแช่ของกินนิดๆหน่อยๆแช่น้ำไงนะคะแต่ทำไมถึงไม่ควรวางตู้เย็นในห้องนอนเขาบอกว่าควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายยิ่งถ้าหากว่าบ้านใครเล็กหรือว่าห้องที่เล็กๆเนี่ยนะคะก็ควรจะวางที่ในตำแหน่งที่มันเหมาะสมแหมคือบางทีเนี่ยมันไม่มีที่จะวางไงแต่ผู้เชี่ยวชาญกูรูทั้งหลายเขาก็เตือนมาค่ะว่าการวางตู้เย็นในห้องนอนเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเสียอยู่บ้างคืองี้มันจะมีผลกระทบกับรัง

สีเพราะเวลาที่ตู้เย็นทำงานเนี่ยรังสีแม่เหล็กมันจะปล่อยออกมาจากด้านหลังแล้วมันก็กระจายความร้อนด้านล่างอย่างรุนแรงถ้าเราวางตู้เย็นไว้ในห้องนอนซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระยะเวลาในการเข้าพักค่อนข้างนานเพราะเราต้องนอนเราใช้เวลานอนประมาณเท่าไหร่6-8ชั่วโมงก็แล้วแต่ไอ้รังสีที่ปล่อยออกมาจากตู้เย็นเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราเขาว่าอย่างนี้นะคะยิ่งถ้าหากว่าใครเอาไว้ใกล้เตียงแล้วก็ถือเป็นแหล่งกำเนิดรังสีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากเลยทีเดียวไหนจะปัญหาเรื่องเสียงอีกหลายอย่าลืมว่าห้องนอนคือห้องที่พักผ่อนฟื้นฟูจิตใจรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะบางทีเราทั้งทำงานทั้งเรียนมาทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยไงเราก็อยากได้พื้นที่ที่สงบหลับง่ายๆแต่ถ้าตู้เย็นมีเสียงดังและเราก็ไม่สามารถจะถอดปลั๊กตู้เย็นได้ไงทีนี้เสียงมันก็อาจจะรบกวนถ้าเราถอดปิดตู้เย็นน่ะตู้เย็นก็พังเร็วนะคะค่าไฟก็จะเพิ่มของในตู้ก็เน่าอีกนะตู้เย็นบางทีเราเก็บอาหารดิบอาหารปรุงสุกไว้เยอะแยะเวลาเราเปิดปิดหยิบของเนี่ยพวกกลิ่นอาหารมันก็กระจายทั่วห้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บพวกกุ้งปลาหมึกและเราไม่ได้ทำความสะอาดยัดเข้าไปห้องนอนก็จะมีกลิ่นค่อนข้างแรงไงยิ่งถ้าทำอะไรหกหล่นบนพื้นแล้วก็โอ้โหทำความสะอาดกันตายเลยแล้วอย่าลืมว่าอุณหภูมิในห้องเราอีกเราเปิดแอร์ก็จริงแต่เจ้าตู้เย็นเนี่ยมันมักจะปล่อยความร้อนออกมาทำให้อุณหภูมิในห้องเพิ่มขึ้นถึงแม้เราจะเปิดแอร์แล้วแต่อุณหภูมิก็จะลดลงเพราะเรามีตู้เย็นที่มันปล่อยความร้อนออกมาไงเดี๋ยวจะมาบ่นว่าทำไมแอร์มันไม่เย็นเลยแต่เอาเข้าจริงนะปูว่าเพื่อความสะดวกสบายค่ะคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องมีตู้เย็นไว้ในห้องนอนเอาไว้เก็บเครื่องสำอางไงมาส่องดวงที่4689400กันจ้าเกิดวันศุกร์ที่3กันยา2519วันศุกร์ใช่ไหมปีนี้ก็อายุ50แล้วดิอ้าว50เนี่ยนะวันศุกร์ก็ถือว่ากำลังจะเจอเรื่องดีๆนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเจอเรื่องแย่ๆเรื่องของชาวบ้านทำให้เรากลุ่มใจอะไรอย่างนี้นะคะมาถึงปีนี้เนี่ยจะเจอสิ่งที่ดีแล้วจ้าโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวเรื่องรอบๆตัวเราหมายถึงเรื่องที่ใกล้ๆตัวเราเลยเนี่ยนะคะดีใจด้วยเกิดวันจันทร์ที่8ธันวา2523ตอนเที่ยงคืนครึ่งดูเราเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยนะเนี่ยอะปีนี้ก็อายุเท่าไหร่45เต็มปีที่แล้วเรื่องการเงินเป็นอย่างไรปีนี้การเงินไม่แตกต่างค่ะเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการให้ดีแต่บอกเลยว่าคนคนนี้มีเงินใช้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเงินกูหรือเงินกรูจ้า

0: นี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วงที่แล้วพูดเรื่องตู้เย็นใช่ไหมแหมไปเจอบทความนี้ปูว่ามีประโยชน์มากโดยเฉพาะสาวๆทั้งหลายที่ชอบมาร์กหน้าแล้วหลายคนก็ชินกับการที่จะเอาแผ่นมาร์กหน้าเนี่ยไปแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นเวลาที่หยิบมาแปะหน้ามันจะชื่นใจมากถูกไหมแต่รู้ไหมว่าระหว่างเอามาร์กหน้าไปแช่ตู้เย็นกับเอาไว้นอกตู้เย็นแบบอุณหภูมิห้องเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันแบ่งจากมาร์กหน้าแช่ตู้เย็นก่อนเขาบอกว่ามันช่วยกระชับรูขุมขนเพราะความเย็นเนี่ยทำให้รูขุมขนเนี่ยหดตัวชั่วคราวแล้วทำให้ผิวเราเรียบเนียนขึ้นแถมความเย็นมันช่วยลดอาการบวมอักเสบสำหรับใครที่แบบว่าบางทีแบบว่าทำงานมากนอนมากร้องไห้หน้าบวมตอนเช้าหรือผิวอาจจะเพิ่งไปเจอแดดจัดๆมาเชื่อไหมความเย็นเนี่ยมันจะช่วยปลอบประโลมผิวให้ดีขึ้นเลยและเวลาที่เราแช่เย็นๆมันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะมันช่วยลดอุณหภูมิผิวทำให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายความเครียดไปตลอดวันเลยจ้าอ้าวแล้วถ้ามาร์กหน้าเนี่ยเราเอาไว้นอกตู้เย็นในอุณหภูมิห้องละจ้ะเขาบอกว่ามันดีนะเพราะเซรั่มที่อยู่ในแผ่นมาร์กจะช่วยซึมเข้าผิวได้ดีกว่าเพราะในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับผิวของเราเนี่ยมันจะช่วยสารสกัดซึมซาบได้ง่ายกว่าความเย็นที่มันชอบทำให้รูขุมขนเราปิดเร็วเกินไปโอ้แถมมันยังช่วยรักษาความเสถียรของส่วนผสมที่อยู่ในมาร์กอีกด้วยเพราะมาร์กบางชนิดมีส่วนผสมละเอียดอ่อนพวกวิตามินซีออยบางประเภทค่ะการที่อุณหภูมิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่ะเดี๋ยวแช่เดี๋ยวไม่แช่ก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของเซรั่มทั้งหลายเนี่ยมันลดลงได้แต่ถ้าหากเราอยากแช่ตู้เย็นก็ไม่ควรจะไปแช่ในตู้เย็นรวมกับของสดนะคะเพราะเดี๋ยวเชื้อแบคทีเรียจากอาหารมันจะปนเปื้อนเข้าสู่มาร์กของเราได้แต่ถ้าเป็นไปได้นะควรจะมีตู้สำหรับใส่เครื่องสำอางไปเลยอย่างที่ปูบอกว่ามันต้องเก็บเครื่องสำอางไว้ในห้องนอนไงแล้วก็พยายามอย่าเอามาร์กหน้าไปแช่ในช่องแข็งนะคะถ้าเย็นจัดเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราเกิดอาการเบลอจากความเย็นแล้วอาจจะทำให้ส่วนผสมในมาร์กแยกตัวจนเสียคุณภาพได้เอาเป็นว่าอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะนะคะมันจะช่วยทำให้ผิวเราสดชื่นไม่ทำลายสารสกัดแต่ถ้าเราอยากให้มันลดบวมเน้นความสดชื่นอยากให้ผิวมันเรียบตึงแล้วก็อ่ะเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นแต่ถ้าเราอยากให้มาร์กหน้านั้นบำรุงให้มันล้ำลึกเน้นประสิทธิภาพของเซรั่มแล้วก็เขาบอกว่าให้เอาไว้นอกตู้เย็นจ้าอ่ะมาดู SMS ที่4689400กันจ้าเกิดวันอังคารที่13พฤษภาคม2523แม่ชีวิตเรานี่อยากอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่นะเนี่ยดูตามวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยอ่ะมาปีนี้อายุเท่าไหร่4646วันอังคารนี่บอกเลยว่าอาจจะไม่สนุกโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวก็วุ่นเรื่องงานก็ปวดหัวพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการเรื่องงานให้ดีแต่เรื่องที่บ้านสิแม่จัดการยากจังเอ้าสู้ๆนะคะยิ้มเข้าไว้ค่ะยิ้มเท่านั้นจะช่วยคลายความวุ่นวายในบ้านได้อันนี้อาจเฉพาะดวงนี้นะจ๊ะเกิดวันอังคารที่8พฤษภาคม33ถามเรื่องอะไรเนี่ยลูกชายเหรองานและคู่อ๋อนี่น่าจะเป็นลูกชายใช่ไหมอยากจะบอกว่าถ้าถามเรื่องคู่ของคนคนเนี้ยยากนิดนึงคือเขาเนี่ยบ้างานแล้วก็ชอบหาเงินแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนที่ฉลาดไงบางทีเนี่ยกับเพื่อนเขาเองเขายังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วก็ลูกชายเราเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ชอบคนสวยๆหน้าตาดีไม่ว่าจะไสยกรรมหรือไม่ไสยกรรมเนี่ยเขาก็ชอบอย่างนี้ไงปีนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่36วันอังคารยังไม่มีอะไรหรอกค่ะเพียงแต่คุณแม่เนี่ยน่าจะห่วงเขามากเกินไปหรือเปล่าคะคุณแม่ค่ะ

0: ีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะ
0: แม่มค่ะ
1: แม่มอยู่ที่ไหนคะ
2: สมุทรปราการค่ะคุณปูคะ
1: มาวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 14กรกฎาคม2530ค่ะ
1: เกิดตอนกี่โมงคะ
2: อ๋อเกิดตอนกี่โมงตีห้าค่ะ
1: รองเท้ากับเสื้อที่ไหนซื้อมาเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้ใช้ฮัลโหล
2: แต่ว่าค่ะแต่ว่าทุกวันนี้หนูเบาแล้วนะคะ
1: เบา
2: เหมือนกายเห็นเลย
1: อ่ะปีนี้ก็อายุ39วันอังคารเป็นเรื่องการเงินกับคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวคือแฟนเราลูกละอะไรประมาณนี้ถามมาอยากรู้เรื่องอะไร
2: หนูอยากสามารถเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: ถ้าสมมุติว่าเราลงทุนสามารถที่จะร่วมธุรกิจกับเขาได้ไหมเพราะว่าเขาจะลงทุนให้แต่หนูเหมือนเป็นแรงแล้วเขาเป็นเงินแบบนี้นะคะหน
1: ู
2: มีงานประจำทำแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าหนูไปทำธุรกิจกับเขาหนูต้องได้ออกหนูกลัวหนูไปไม่รอด
1: ถ้าไปทำธุรกิจกับเขาว่าหนูต้องออกจริงๆแหละ
2: แต่หนูกลัวหนูน่ะไม่รอดหนูก็เลยลังเลอยู่ค่ะตอนเนี้ย
1: คือถ้าไปทำเนี่ยหนูได้ออกแน่ๆและถามว่าดีไหมมันจะดีแค่ช่วงแรกๆแล้วพอสักพักมันอาจจะกว่าจะดีอ่ะมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าจะให้ยาวๆเนี่ยไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจ
2: อ๋อค่ะเรื่องแต่ว่าเรื่องหนูน่ะเรื่องความลับไม่เรื่องความรักไม่ค่อยประสบผลสำเร็จหรือว่าหนูก็งงว่ามันเป็นเพราะพื้นดวงหรือว่าตัวหนูเองด้วยหรือเปล่า
1: ตัวหนูเองค่ะเลือกมากเลือกมากเหมาะชอบมองภาพภายนอกคนอื่นแต่ดูดีแต่ถ้าเขายิ่งแบบว่าอวยหนูยอหนูให้ความสำคัญหนูจะเทใจให้ทั้งหมดเลยสุดท้ายมันไม่ดีมันก็เลยเจ็บแค่นั้นแหละไม่มีอะไร
2: อ๋อวิ่งเหมือนตายเห็นเลยค่ะ
3: อ่ะเรามาดูที่4689400กันดีกว่าจ้ามาสองดวงกันนะอ้าวเกิดวันพุธกลางวันเนาะเพราะว่าเขียนว่า16นาฬิกาพุธกลางวันที่1เมษายน2502โอ้คุณพี่ขา02ปีนี้เท่ากับอายุ67แล้วตามดวงนี้พี่เป็นเสาหลักของครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆพี่ก็มีสมบัติอยู่นะคะถามโชคลาภอีกแน่ปีนี้67นะวันพุธกลางวันบอกเลยว่าแหมเอาเป็นว่าโชคลาภเนี่ยคือปัญหาไม่มีดีกว่าเพราะตอนนี้มันเหมือนกับมีแต่ปัญหาคนอื่นที่เราต้องแบกรับทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะคะถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยถือว่าดีที่สุดถือว่าเป็นโชคลาภค่ะแต่โชคลาภการเงินเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยเพราะพี่ก็มีทรัพย์สมบัติพอสมควรหรือไม่งั้นก็ต้องมีที่ดินละอ่ะขอบอกเกิด11กันยา2507วันศุกร์นะคะโอ้นะไม่รู้ว่าถามเรื่องอะไรแต่ว่าปีนี้อายุ61แล้ว61ถือว่าดีค่ะนะคะอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่กำลังจะดีเลยชีวิตคุณพี่เนี่ยเป็นคนที่ตอนเด็กๆอาจจะสบายกว่าคนอื่นในครอบครัวเนี่ยพอโตขึ้นมาเนี่ยเราไม่เคยเจออะไรที่มันลำบากเราจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันลำบากท้อแท้ขนาดนี้แต่ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยบอกเลยนะคะว่าพี่เป็นคนที่โชคดีตรงที่เวลาที่จะแย่ก็จะมีคนหรือสถานการณ์เนี่ยเข้ามาช่วยให้พี่รอดได้ทุกทีแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยบางทีเป็นเพราะว่าพี่เนี่ยรักสบายหรือว่ามีคนมาคอยดูแลช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลามันก็เลยทำให้เราเนี่ยบางครั้งไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องเหนื่อยยากพอมาเจออะไรที่มันรู้สึกแย่ๆมันก็เลยแย่ตามไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะเรื่องงานหรือเรื่องญาติพี่น้องนี่แหละค่ะแต่ปีนี้กำลังจะดีแล้วเดี๋ยวพอถึง

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากล่า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: เคยสับสนไหมระหว่างคำว่าเจ้าบ้านกับเจ้าของบ้านเนี่ยแม่จริงๆแล้วสองคำนี้มันใกล้เคียงกันมากเลยนะคะแต่แท้จริงแล้วคำสองคำนี้มันมีความหมายแตกต่างกันมากๆเลยแถมระหว่างเจ้าบ้านกับเจ้าของบ้านเนี่ยมันยังแสดงสิทธิและหน้าที่ที่แตกต่างกันเรียกว่าไม่เหมือนกันเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วระหว่างเจ้าบ้านกับเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรกันบ้างคำว่าเจ้าบ้านเลยนะคะเจ้าบ้านนั้นหมายถึงผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในฐานะที่เป็นเจ้าของผู้เช่าแล้วก็อื่นๆโดยหากในทะเบียนบ้านไม่ได้มีชื่อเจ้าบ้านหรือผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าบ้านเกิดเสียชีวิตขึ้นมาผู้ที่มีหน้าที่ดูแลบ้านก็สามารถมาเป็นเจ้าบ้านแทนได้ค่ะแล้วถามว่าหน้าที่ของเจ้าบ้านนี้คือทำอะไรได้บ้างเจ้าบ้านเนี่ยนะคะมีหน้าที่แจ้งคนเกิดในบ้านแจ้งคนตายในบ้านแจ้งคนย้ายเข้าย้ายออกในบ้านหรือไม่ก็ต้องเป็นคนแจ้งสร้างบ้านใหม่หรือรื้อถอนค่ะแล้วก็เป็นคนที่จะต้องไปขอเลขที่บ้านนะคะส่วนเจ้าของบ้านล่ะจ้าหมายถึงอะไรเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินจ้ะมีชื่ออยู่ในสัญญาซื้อขายเป็นผู้มีสิทธิ์ในการขายการโอนบ้านและที่ดินในหลังที่เขาเป็นเจ้าของบ้านอยากจะบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็สามารถจะโอนถ่ายให้ลูกให้หลานได้เป็นเจ้าของบ้านต่อไปได้แต่ถ้าในทางห่วงจุ้ยตามที่ปู่เรียนมารู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยคือใครรู้ไหมคือคนที่หาเงินเข้าบ้านได้มากที่สุดให้เรานับว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้านค่ะเวลาที่จะดูดวงอะนะคะสมมติว่าเราอยากจะดูดวงว่าเอ้ยบ้านหลังเนี้ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถดูจากบ้านเลขที่บ้านนั้นได้แล้วก็ดูจากวันเดือนปีเกิดของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านที่หาเงินเข้าบ้านได้มากหลายคนบางทีแบบว่าเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านเป็นอาม่าอากงแต่อาม่าอากงเนี่ยไม่ได้ทำมาหากินแล้วไงก็อาจจะเป็นลูกหลานคนใดคนหนึ่งที่เขาทำงานแล้วมีเงินเดือนแล้วก็ต้องมาวัดกันอีกทีว่าเงินเดือนของใครเนี่ยมากสุดแล้วก็เดินเข้าบ้านมาการที่มีเงินเดือนเยอะๆนะคะแล้วเดินเข้าบ้านมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการรับพลังรับเงินรับทรัพย์แน่เราจะถือว่าเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านตัวจริงในทางห่วงจุ้ยค่ะคุณมาส่องดวงกันที่ SMS 468-9400 จ้ามาดวงต่อไปเลยคือวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนพ.ศ. 2522ปีนี้เข้าอายุ47คือ46เต็มเข้า47เนาะเกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างเครียดโดยเฉพาะเรื่องงานค่ะที่บอกว่าเป็นเรื่องงานเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทำงานเก่งชอบโดนใช้เหมือนกรรมกรเลยคือด้วยความที่ไม่หือไม่อือนะคะยิ่งกับเจ้านายหัวหน้าเนี่ยแม่แต่ว่าเราเนี่ยมีนิสัยไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งคือเวลาทำอะไรชอบผัดวันประกันพรุ่งแต่ถามทำงานเก่งไหมเก่งทีนี้เนี่ยปีนี้อาจจะไปเจอเรื่องเครียดเรื่องที่ทำให้เราต้องแบกรับภาระหรือต้องไปแบกรับงานของคนอื่นแต่อีกแป๊บนึงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะคะมันจะดีขึ้นคือจะมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเราอาจจะเป็นลูกน้องเราอีกทีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะมีลูกน้องบริวารเข้ามาช่วยถามว่าลูกน้องบริวารดีไหมมาช่วย

ได้สัก 50% ที่เหลือเราก็อาจจะต้องช่วยเขาด้วยนะสิวันอังคารที่31มีนาพ.ศ. 2535ปีนี้เท่ากับอายุ34เกิดวันอังคารแม่นี่ก็อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างงานจะเยอะนะคะถ้ามีคู่มีคนรักแล้วก็อาจจะต้องห่างกันเนื่องจากว่างานมันเยอะกลับบ้านไปนะโอ้โหอยากจะสลบนะต้องแบกรับภาระคนอื่นอีกต่างหากแล้วเราก็เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงยิ้มก็ไม่ค่อยยิ้มนะแต่ทำงานเก่งไงเอ้าสู้ๆนะคะคนเก่งยิ้มยิ้มไว้หน่อยก็ดีจ้าอ่ะเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวกัมไทยแลนด
0: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3 มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขณะนี้เวลา 7:00 นเข้าช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ส่วนไหนก็ทักทายไม่ได้นะดิฉันวิรวรรณวรรุธกล่าวคำทักทายอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกับคุณวิรัติศรีพงษ์ค่ะ
2: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังติดต่อท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่นะคะเรียบร้อยแล้ว
2: พร้อมแล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: สัญญาณมาแล้วนะคะค่ะ
2: รอเสียงอาจารย์อยู่นะครับ
3: ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้ว
2: ได้ยินครับอาจารย
1: ์ชัดเจนเลยค่ะอาจารย์คะ
3: คร
1: ับ
2: วันนี้เหมือนเสียงอาจารย์อยู่ไกลครับอาจารย์อยู่ส่วนไหนครับเนี่ย
3: กำลังจะขยับมาใกล
1: ้ๆ
2: อ๋อครับผมผมหมายถึงพื้นที่ครับผมปกติจะได้ยินเสียงนกอยู
1: ่เฮ้ยเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงนกนะ
2: อ๋อเหรอครับผม
1: ใช่ไหมได้ยินมันเสียงนกนะอ่ะค่ะอาจารย
2: ์ครับเจอเลยครับ
3: ตัดกิ่งไม้ลงนกเขาก็เลยแตกหลัก
2: อ๋อครับ
1: อ่าฮะ
3: ลมมันแรง
1: ลมมัน
2: ครับ
1: อ๋อค่ะค่ะอาจารย์เรามาต่อกันนะคะเรื่องของภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินะในอุตสาหกรรมหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้จะเป็นอีพิโซดที่22แล้วนะคะอาจารย์ต่อเนื่องกันไปเลยค่ะเพราะมันมีเรื่องเยอะๆที่จะพูดคุยนะอาจารย์เนาะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวค่ะอืม
3: ครับเมื่อวานเราได้เกริ่นกันถึงแร่เอิร์ธ
1: แร่เอิร์ธใช่ค่ะอืมเลยทำให้มีนะที่อาจารย์พูดถึงใช่ไหมพวกจีนเทาพวกสแกมเมอร์ด้วยหรือเปล่าตรงนั้นด้วยเนาะค่ะ
3: มันเป็นพื้นที่ที่มันอันตรายมันมีแต่พวกนี้แหละครับที
1: ่
3: เข้าไป
1: อืม
3: ก็มีกองกำลังคุ้มครองให
1: ้ค่ะ
3: แบ่งปันผลประโยชน์ลงตัว
1: อืม
3: แล้วมีตลาดรองรับ
1: ค่ะอืม
3: ก็เลยมานั่งในสุเออทำไมแร่เอิร์ธมันเหมือนยาบ้า
1: เออ
3: ไปทำอะไรสุดๆสั้นๆอะไรพวกนี้แต่มันก็สั้นไม่มิด
1: อืมตอนนี้เดี๋ยวนี้คนพูดถึงเรื่องแร่เอิร์ธกันเยอะแยะเลยอะว่ามันเป็นทรัพยากรก็เรียกอะไรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากหลายๆประเทศต้องการไอ้แร่เอิร์ธนี่แม้กระทั่งสหรัฐอาจารย์เนาะค่ะ
3: มันอยู่ในกระแสของภาคธุรกิจ
1: อืมค่ะ
3: อย่างโทรศัพท์มือถือนี่ขาดแร่เอิร์ธไม่ได
1: ้อ
3: ุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็ขาดแร่เอิร์ธไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
3: โซล่าทรงโซล่าเซลล์นะฮะแม้แต่ท่านดาวทรงดาวเทียมก็ขาดแร่เอิร์ธไม่ได
1: ้